กันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอร์ไทป์นะครับขนาด12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอร์ไทป์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่หนึ่งนะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่หนึ่งคืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่สองก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่สามนะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ํายานะครับในสามส่วนนี้นะครับนะในการทํางานเราจะทําการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทําการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแผ่นชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับนะในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทำการแกะส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทำการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสำหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกมาด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนคอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตำแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแผนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ํานะครับของการแฝงระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ํานะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ําของระดับน้ําเพื่อให้การไหลของระดับน้ําที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกแล้วว่าเจาะตําแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝนเพื่อลดระยะนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพลทนะครับแขวนเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1.

ตำแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ2อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพลทจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดเป็นคอยูนิตณจุดไหนนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนหรือระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10ถึง15เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตําแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่ติดเต็นนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตําแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตําแหน่งตัวนี้ครูจะแผนแผ่นเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตําแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนะในส่วนของการลาดเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนาเอาระดับน้ําตั้งนะครับนาระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตําแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับ

น้ำเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ำเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ำนะครับที่อยู่ที่ระดับน้ำนะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางใช่ไหมนะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ำนะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ำนะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ำจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนาขีดสองขีดนี้จะต้องลูกน้ำจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทำให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ำมันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ำนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทำไงครับทำการบล็อกตำแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตำแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กำหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กำหนดในส่วนของระดับน้ำละตอนนี้ระดับน้ำเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหนึ่งรูสองรูนะครับสามแล้วก็สี่รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับแล้วพอได้ระดับน้ำนะครับเราก็ทำการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

0: อ่า
1: ครับเมื่อเราล็อกแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแฟนชุดแฟนคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแฟนคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแฟนที่เป็นเพลทนะครับนะแฟนเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตก็จะโดนแฟนนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแฟนคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทำมาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แฝนชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่สาม

จุดนะครับสามจุดนะครับจุดที่หนึ่งด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตำแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3-5ตัวนะครับตัวนี้จะมีตำแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อ
ตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ำทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ำทิ้งชุดหน้าชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนำทำการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ำทิ้งไม่ต้องไปทำอะไรมันมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมาครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตัวเนี้ยให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมาตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแผ่นไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตําแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแผ่นด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ํายาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ํายาอยู่ด้านบนนะครับนะพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาตรงด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทำการดัดท่อทางเดินน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ำยานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นำเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่วิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลม

นะครับในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่า

ให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับ
ค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเอง

กระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: หยุดอยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้ยินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

สวัสดีครับผมอาจารย์บุญชัยวัจจตระกูลจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้เราจะกลับมาต่อในส่วนที่2ของอากาศพลศาสตร์ของปีกเครื่องบินนะครับหรือ Airfoil Aerodynamics นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงอิทธิพลของ Mach Number และ Reynolds Number ต่อสามัญสิทธิ์แรงยกและแรงต้านที่กระทำกับปีกเครื่องบินครับทีนี้เราเริ่มพูดถึงเอฟเฟคของ Mach Number มากขึ้นนะครับเราเครื่องบินเราบินเร็วขึ้นนะครับมี Mach Number มากขึ้นเนี่ย Mach Number ตัวนี้จะส่งผลอย่างไรต่อแรงต้านขอย้ำอีกทีนะครับเราคุยกันไปว่า CL CD สามัญสิทธิ์ CM ทั้งหลายเนี่ยเป็นฟังก์ชันของมุมปะทะเป็นฟังก์ชันของ Reynolds Number และเป็นฟังก์ชันของ Mach Number นะในส่วนของ Reynolds Number เราบอกไปแล้วนะขึ้นอยู่กับลักษณะการไหลว่าเป็น Lamina หรือเป็น Turbulent Reynolds Number น้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นการไหลแบบ Lamina เมื่อ Reynolds Number มากก็จะเป็น Turbulent นะครับทีนี้เรามาดูเอฟเฟคของตัว Mach Number บ้างนะถ้าเราสังเกตรูปทางขวามือนี้นะครับนะบนแอร์ฟอยล์รูปเดิมนะครับนะตอนแรกนะครับเริ่มต้นจากแอร์ฟอยล์รูปแอร์ฟอยล์อันนี้นะครับมีอากาศไหลผ่านที่มัคนัมเบอร์ 0.3 นะครับเมื่ออากาศไหลผ่าน 0.3 นะครับผ่านตัวปีกขึ้นไปเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่เราอธิบายแล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดของท่อทางการไหลเนี่ยลดลงนะครับความเร็วก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะพบว่ามัคนัมเบอร์นะครับบริเวณแถวๆจุดสูงสุดเนี่ยจะมีค่า 0.43 ซึ่งมากกว่าความเร็วของอากาศที่ไหลเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเพิ่มจาก 0.3 กลายเป็น 0.5 นะครับมัคนัมเบอร์ที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยจะเพิ่มจาก 0.4 กลายเป็น 0.77 เมื่อเราเพิ่มมากพอนะครับเพิ่มมากพอในกรณีนี้เพิ่มไปจนกระทั่งมัคนัมเบอร์เท่ากับ 0.61 นะครับที่จุดนี้นะครับจุดสูงสุดบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีมัคนัมเบอร์เท่ากับ1พอดีนะเท่ากับ1พอดีนั่นหมายความว่าเรามีเริ่มมีการไหลที่เป็นซับโซนิกและเป็นโซนิกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับมัคนัมเบอร์ตัวเนี้ยที่ทําให้เกิดนะครับมัคนัมเบอร์ของการไหลนี่ครับที่ทําให้เกิดมัคนัมเบอร์เท่ากับ1เกิดขึ้นบนวัตถุเนี่ยมัคนัมเบอร์ของการไหลตรงนี้เราเรียกว่าเป็นคริติคอลมัคนัมเบอร์นะครับหรือมัคนัมเบอร์วิกฤตนั่นเองมันส่งผลอะไรมันเป็นตัวชี้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันงั้นคริติคอลมัคนัมเบอร์ก็คือมัคนัมเบอร์ของการไหลนะครับที่ส่งผลทำให้เกิดมัคนัมเบอร์เท่ากับ1เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนผิวของวัตถุบนผิวของแอร์ฟอยล์นะครับส่วนเพรสเชอร์ที่สอดคล้องกับจุดนั้นนะครับที่มีมัคนัมเบอร์เท่ากับ1เราเรียกว่าเป็นคริติคอลเพรสเชอร์โคเอฟฟิเชียนต์อ่ะลองดูนะครับถ้าเรามีแอร์ฟอยล์ที่มีความหนาต่างกันอยู่3ค่านะครับมีความยาวเท่ากันนะครับแต่มีความหนาแตกต่างกันเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคริติคอลมัคนัมเบอร์เนี่ยลดลงนะครับเมื่อเรามีความหนามากขึ้นนะครับเช่นกรณีนี้นะครับบางขนาดมีเดียมแล้วก็สติ๊กนะครับความหนามากขึ้นนะครับเราจะพบว่าคริติคอลมัคนัมเบอร์ลดลงนั่นหมายความว่ายิ่งเราใช้แอร์ฟอยล์ยิ่งหนานะครับความเร็วมัคนัมเบอร์เนี่ยก็จะเข้าสู่มัคนัมเบอร์วิกฤตหรือคริติคอลมัคนัมเบอร์เนี่ยได้เร็วขึ้นการที่มันเข้าสู่คริติคอลมัคนัมเบอร์ได้เร็วขึ้นเนี่ยเป็นผลเสียนะครับเป็นผลเสียนะเพราะว่าการที่มีคริติคอลมัคนัมเบอร์ต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราบินเลยคริติคอลมัคนัมเบอร์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราดูในรูปของสัมประสิทธิ์ความดันนะครับ CP ซึ่งขึ้นอยู่กับมัคนัมเบอร์ที่บอกนะครับในบริเวณนี้นะครับผมขอข้ามไปที่รูปนี้เลยนะกันนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเมื่อเรามีมัคนัมเบอร์สูงมากพอนะครับจนกระทั่งนะครับบริเวณนี้มีมัคนัมเบอร์เท่ากับ1นะถ้าเรายังเร่งเลยจุดนั้นเลยจุดคริติคอลมัคนัมเบอร์ขึ้นอีกนะครับบริเวณนี้ก็จะมีมัคนัมเบอร์มากกว่า1นะครับมากกว่า1นะครับก็จะทําให้เกิดช็อคเวฟเกิดขึ้นนะครับเกิดช็อคเวฟเกิดขึ้นบนผิวแอร์ฟอยล์ทั้งที่จริงๆแล้วแอร์ฟอยล์เรานะครับอากาศที่ไหลผ่านเนี่ยบริเวณนี้ยังเป็นซับโซนิกอยู่เลยยังมีความเร็วต่ำอยู่อาจจะแค่ 0.7 0.8 เท่านั้นแต่ความเร็วบนนี้เป็น1ไปแล้วนะครับเลย1ไปแล้วมีเป็นซูเปอร์โซนิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมันเกิดช็อคเวฟสิ่งที่ตามมาคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูทีหลังนะครับตอนนี้ผมอธิบายเลยไปก่อนนิดนึงนะครับเมื่อมันเกิดช็อคเวฟเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความดันทันทีเมื่ออากาศไหลผ่านนะครับเช่นเมื่อไหลผ่านช็อคเวฟตัวนี้ปั๊บความดันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่อเนื่องนะเมื่อความดันเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันนะครับอย่างที่เราบอกไปในตอนแรกว่าเมื่อความดันด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะครับมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดการไหลแยกตัวเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการไหลแยกตัวเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีแรงต้านหรือมีแรกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะพฤติกรรมการเกิดช็อคเวฟบริเวณนี้หรือการเปลี่ยนแปลงความดันนะครับเราสามารถดูได้จากกราฟตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟของแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความดันอย่างรวดเร็วนะครับในบริเวณนี้ถ้าเราแกนนี้เป็นแกน CP ทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับว่าแรกในแต่ละช่วงความเร็วเป็นอย่างไรนะครับถ้ามัคนัมเบอร์เราน้อยกว่าคริติคอลมัคนัมเบอร์นะครับพฤติกรรมการไหลต่อเนื่องทั้งหมดบริเวณการไหลทั้งหมดเป็นซับโซนิกทั้งหมดนะครับนัมเบอร์เรามากกว่าคริติคอลมัคนัมเบอร์นะครับแต่น้อยกว่ามัคนัมเบอร์ตัวใหม่ที่เราเรียกเป็นแดกไดเวอร์เจนต์นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน2ค่านี้ก็คือเลยมัคนัมเบอร์เลยคริติคอลมัคนัมเบอร์มานิดนึงนะเราจะพบว่านะบริเวณผิวของตัวแอร์ฟอยล์เนี่ยเริ่มมีโซนที่เป็นซูเปอร์โซนิกเข้ามานะแต่ช็อคเวฟยังไม่เกิดนะครับช็อคเวฟยังไม่เกิดนะครับเมื่อมัคนัมเบอร์เราเร่งมากพอนะครับหมายความว่ามีอากาศไหลมามากพอเนี่ยมากกว่าแดกไดเวอร์เจนต์มัคนัมเบอร์ตัวนี้นะครับช็อคก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดช็อคปั๊บช็อคตัวนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้เกิด
4 separation ก็จะทำให้เกิดแรกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราเทียบจุดต่อจุดบนกราฟนะครับเราจะเห็นภาพชัดนะครับบริเวณที่1 นะครับคือกรณี A เรานะครับ CD เราประมาณนี้เองนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับตราบใดก็ตามที่ Mach number เรายังไม่เกิน critical Mach numberเมื่อความเร็วของไหลนะครับหรือว่าปีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าคริติคอลมาร์คนัมเบอร์แต่ยังไม่เกินแดกไดเวอร์เจนต์นะครับนั่นหมายความว่าเราเริ่มเข้าสู่โซนที่เป็นซูเปอร์โซนิกนะแต่ยังไม่เกิดช็อคเวฟนะครับก็คือบริเวณ B บริเวณนี้แดกเริ่มเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความเร็วของปีกเรานะครับหรืออากาศไหลผ่านปีกเรามากกว่าแดกไดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์เมื่อไหร่จะเกิดช็อคเวฟเกิดการอินดิวเซปเรชั่นเกิดขึ้นนะครับคือเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการไหลแยกตัวอันเนื่องมาจากช็อคเวฟกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากการเราเปิดมุมทะนะครับมุมทะยังปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมทะใดๆเนี่ยแต่การเกิดการไหลแยกตัวเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของช็อคเวฟซึ่งทำให้ความดันด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการไหลแยกตัวบริเวณนี้เราจะเห็นชัดนะครับว่าเคส C เนี่ยแดกเราจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับโดยอัตราส่วนที่เร็วมากนะครับงั้นโดยทั่วไปนะครับถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงนะครับต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการบินเนี่ยปกติเราก็จะบินไม่เกินแดกเดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์นี่แหละเท่านี้นะเครื่องบินส่วนใหญ่เครื่องบินส่วนใหญ่ที่บินเครื่องบินโดยสารนะครับที่ต้องคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับความเร็วเครื่องบินที่บินเดินทางที่เรียกเป็นครูสปีดของเราของเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินแดกเดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์ของเครื่องบินนั้นๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ไม่สามารถบินได้นะครับเราสามารถบินทะลุไปได้นะครับแต่แน่นอนเมื่อเรามีแดกมากขึ้นนะครับหมายความว่าเราต้องใช้แรงขับของเครื่องยนต์มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองงั้นโดยทั่วไปนะครับเราก็จะบินเกาะๆอยู่แถวบริเวณนี้นะแถวใกล้ๆแดกเดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์คือบินให้เร็วที่สุดเท่าที่บินได้นะครับแต่ไม่ส่งผลเสียต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับนะอย่างที่บอกนะเราสามารถบินได้เรามีกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือเราบินซูเปอร์โซนิกได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่คุ้มทุนในการบินนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินโดยสารนะแต่ถ้าเครื่องบินลบก็เป็นคนละเรื่องกันเครื่องบินลบเราไม่ได้ดูเรื่องน้ำมันเป็นหลักนะครับเราดูในเรื่องของภารกิจเป็นหลักเมื่อมันมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคำถามถัดไปก็คือว่างั้นเราจะทำยังไงให้ปีกเราหรือแอร์ฟอยล์เราเนี่ยให้มีคริติคอลมาร์คนัมเบอร์หรือแดกเดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์สูงสูงซึ่งจะทำให้เราสามารถบินได้เร็วขึ้นนะครับโดยไม่ส่งผลเสียต่อแรงต้านที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคนคิดค้นนะแอร์ฟอยล์รูปร่างขึ้นมาใหม่ที่เรียกเป็นซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์มีรูปร่างลักษณะแบบนี้คล้ายๆก้ามปู1ข้างนะครับเราจะเห็นนะมีโค้งบริเวณปลายแบบนี้นะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของแอร์ฟอยล์ที่เรียกเป็นซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์ข้างบนนี้จะค่อนข้างเรียบนะครับเมื่อเทียบกับแอร์ฟอยล์ทั่วไปเขาทำอันนี้มาเพื่ออะไรนะครับทำมาเพื่ออย่างเมื่อกี้ที่ผมว่านะครับเพื่อที่จะเพิ่มไอ้ตัวแดกไดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์ให้สูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้เครื่องบินเราสามารถบินได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับโดยไม่ส่งไม่ส่งผลเสียต่อแรงต้านที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราเปรียบเทียบนะครับแอร์ฟอยล์ทั่วไปที่มีผิวโค้งด้านบนนะครับเทียบกับซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์ซึ่งมีผิวค่อนข้างเรียบแบนราบที่ด้านบนนะเราก็จะเห็นพฤติกรรมการเกิดช็อคที่แตกต่างกันนะครับเมื่อความเร็วมากขึ้นนะครับเมื่อความเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับแอร์ฟอยล์ทั่วไปนะครับเราจะเกิดช็อคได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วความเข้มของช็อคเนี่ยก็จะมีความเข้มมากนะเราสังเกตได้จากการตกลงของค่า CP นะครับ pressure coefficient ในส่วนนี้เมื่อเทียบกับ super critical air foil นะครับช็อคที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังเห็นไหมครับเพราะว่าเนื่องจากบริเวณนี้ค่อนข้างเรียบนะครับนะการเกิดช็อคก็จะช้าลงนะครับและความเข้มของช็อคก็จะน้อยลงนะครับการที่เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าการที่เราใช้ super critical air foil มันก็จะดีเลย์การเกิดแดกไดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์ถ้าเราดูผลการทดลองเราจะเห็นนะครับว่าแดกไดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์โดยประมาณอยู่ประมาณที่ประมาณสำหรับแอร์ฟอยล์ทั่วไปอยู่ประมาณ 0.7 โดยประมาณนะครับแต่เราใช้ซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์มันอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 0.8 เราสามารถยืดช่วงนี้ออกไปได้นะครับการที่เราสามารถยืดช่วงนี้ออกไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถบินได้ถึงมาร์คนัมเบอร์ 0.8 โดยประมาณนะครับ 0.78 โดยประมาณนะครับโดยไม่ส่งผลเสียในแง่ของแรงต้านนะถ้าเราใช้ถ้าเราบินที่ 0.8 โดยใช้แอร์ฟอยล์เบอร์เดิมนะครับเราจะเห็นนะครับว่านี่ครับจุดตัดจะอยู่แถวบริเวณนี้ข้างบนเราจะเห็นว่าแรกมหาศาลที่เกิดขึ้นข้อเสียของซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์ข้อดีก็คือเราชัดเจนนะครับว่ามันช่วยเพิ่มคริติคอลแล้วก็แดกเดเวอร์เจนต์มาร์คนัมเบอร์ข้อเสียของมันก็คือเมื่อจากเราทำให้ผิวเรียบข้างบนเนี่ยงั้นความโค้งหรือการเป็นแคมเบอร์ของมันความโค้งของมันเนี่ยจะลดลงนะครับผู้ออกแบบก็ได้แก้นะครับโดยการเนี่ยทำให้บริเวณปลายด้านหลังโค้งมากขึ้นเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนก้ามปูเพื่อชดเชยนะครับความโค้งที่หายไปของผิวบนแต่ใช้ของผิวล่างแทนนะครับเพิ่มแรงยกในส่วนด้านหลังแทนทำให้แรงยกรวมของซูเปอร์คริติคอลแอร์ฟอยล์นะครับใกล้เคียงกับส่วนของแอร์ฟอยล์ทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ได้น้อยกว่ามากนะครับในการชดเชยในบริเวณส่วนนี้นะครับสร้างแรงยกบริเวณส่วนนี้ให้เกิดขึ้นส่วนถัดไปในแง่ของเอฟเฟกต์ของมาร์คนัมเบอร์ก็คือช็อคเวฟนะครับที่เกิดขึ้นนะถ้าเราบินทะลุไปเลย
ความเร็วเสียงนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือช็อคเวฟซึ่งอย่างนั้นที่เราคุยกันทั่วๆไปนะครับในนี้เราดูพฤติกรรมนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีวัตถุเล็กๆนะครับมีขนาดเล็กมากๆนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v นะครับเวลาวัตถุเคลื่อนที่ไปนะครับมันก็จะไปกวนกระแสการไหลทำให้เกิดส่งขึ้นเป็นเพรสเชอร์เวฟนะครับกระจายออกไปนะครับด้วยความเร็วเสียงคลื่นพวกนี้ก็จะกระจายไปด้วยความเร็วเสียงแต่ใดก็ตามนะครับที่วัตถุเล็กๆที่เราพูดถึงนี้มีความเร็ว v น้อยกว่าความเร็วเสียงนะครับน้อยกว่าความเร็วเสียงคลื่นก็จะกระจายนำหน้าการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่ตลอดเวลานะขึ้นเสียงที่ส่งออกไปนี่ก็คือเป็นลักษณะของเพรสเชอร์เวฟนะก็จะกระจายนำหน้าวัตถุตลอดเวลานะครับแต่ในมุมกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าวัตถุ A เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากนะครับมากกว่าความเร็วเสียงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าวัตถุเราเคลื่อนที่หลุดออกมานอกคลื่นที่กระจายออกไปนะครับนะก่อให้เกิดลักษณะของเส้นที่เรียกว่าเส้นขอบเขตมันหรือเอ็นเวลบเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าอากาศบริเวณนี้นะครับบริเวณด้านนอกเส้นเอ็นเวลบตัวโคนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะโคนของ3มิตินะครับจะไม่รับรู้ถึงการมาของตัววัตถุ A เลยเพราะว่ามันวัตถุบริเวณนี้นะครับคลื่นยังมาไม่ถึงนะครับแต่คลื่นเพรสเชอร์ยังมาไม่ถึงนะครับเช่นสมมุตินะครับจุด C นี้เลยก็ได้นะครับคลื่นเพรสเชอร์ยังมาไม่ถึงแต่ว่าตัววัตถุ A เนี่ยเคลื่อนที่เลยไปแล้วเคลื่อนที่เลยไปแล้วนะครับแต่ C ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า A เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นคลิปของเครื่องบินเวลาบินผ่านไปกว่าเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินมันเลยตัวเราไปแล้วนั่นหมายความว่าเครื่องบินลำนั้นบินเลยความเร็วเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราได้ยินทีหลังก่อนแต่เสียงเนี่ยได้ยินทีหลังในขณะที่เครื่องบินบินทะลุเลยความเร็วเสียงนั้นไปเรียบร้อยแล้วในทางกลับกันนะในกรณีนี้นะครับจุด C จะอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะรู้ถึงการมาของวัตถุเพราะว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นความดันเนี่ยจะมาถึงเราก่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่มามุมบริเวณนี้นะครับบริเวณตัวโคนตัวนี้นะครับลักษณะตัวกลวยแบบนี้นะครับเราเรียกเป็นมักเวฟนะครับนะมักเวฟแองเกิลนะครับเนื่องจากว่าวัตถุที่เราพูดถึงนี้เป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กๆนะครับงั้นตัวเอ็นเวลบตัวนี้นะครับตัวโคนตัวนี้จะเป็นคลื่นที่มีลักษณะเบาบางไม่มีความมีความเข้มน้อยมากนะครับเป็นความเข้มน้อยมากตัวนี้เราให้ชื่อว่ามุมมิวตัวนี้นะเป็นมักเวฟแองเกิลนะครับซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้นถ้าวัตถุเรามีขนาดบางๆเล็กๆบางๆเหมือนเข็มเคลื่อนที่ไปนะครับด้วยความเร็วซูเปอร์โซนิกนะครับก็จะเกิดมักเวฟเกิดขึ้นนะก็จะมีจริงๆก็คือมีคลื่นอยู่ข้างในเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือตัวโคนของมันแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าวัตถุเรามีมิติขึ้นมานะครับมีมิติขึ้นมาไม่ใช่เป็นลักษณะบางๆเหมือนเข็มแบบนี้อีกแล้วนะครับมีมิติขึ้นมาเช่นมีความหนาขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นลิ่มแบบนี้นะเวฟลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ทีนี้นะครับเวฟที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่มุมมากขึ้นนะครับความเข้มมากขึ้นตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นช็อคเวฟจริงๆนะเป็นช็อคเวฟจริงๆความแตกต่างระหว่างมักเวฟกับช็อคเวฟก็คือนะครับมักเวฟเนี่ยจริงๆคือช็อคเวฟประเภทหนึ่งนะครับแต่เป็นช็อคเวฟที่เบาบางมากที่สุดนะเป็นช็อคเวฟที่เบาบางมากที่สุดนะครับคุณสมบัติของอากาศนะครับเวลาผ่านมักเวฟเนี่ยไหลผ่านมักเวฟเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับความดันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทางคงข้ามนะครับถ้าไหลผ่านช็อคเวฟนะครับเช่นด้านหน้าแล้วผ่านช็อคเวฟไปด้านหลังเนี่ยความดันอุณหภูมิและความหนาแน่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะอย่างกระทันหันนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปนะครับตามรูปที่เราเห็นแบบนี้นะครับเมื่อไหลผ่านช็อคเวฟนะครับความเร็วก็จะลดลงความดันเพิ่มขึ้นความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ลองดูนะครับช็อคเวฟมุมที่เกิดขึ้นนะครับมุมของช็อคเวฟคือมุมเบต้าตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอันที่หนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วเราจะเห็นนะครับเมื่อบังนัมเบอร์เท่ากับ2นะครับมุมเบต้าตัวนี้ถ้าเราไปเปิดตารางคำนวณ2มิตินะครับเบต้านี่อยู่ประมาณ 53.3 องศาแต่ถ้าเราเพิ่มมักนัมเบอร์ไปเป็น5นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามุมช็อคเวฟเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวผิววัตถุมากขึ้นมุมนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ30องศานะครับบริเวณนี้และอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันในตอนแรกนะครับว่าเมื่อไหลผ่านช็อคเวฟปั๊บความดันอุณหภูมิความหนาแน่นเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับความดันอุณหภูมิความหนาแน่นเพิ่มเพราะฉะนั้นอุณหภูมิบริเวณนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตามความเข้มของตัวมักนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมันอยู่ใกล้ผิวมากขึ้นมันก็จะส่งผ่านความร้อนเข้ามาที่ตัววัตถุมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการล้อมละลายได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วนอกจากขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วนะครับมุมของช็อคเวฟตัวนี้นะครับยังขึ้นอยู่กับมุมของวัตถุด้วยนะครับถ้าเราดูรูปร่างเราเห็นนะครับรูปทางซ้ายมือมุมของวัตถุมุมริมของวัตถุอยู่ที่ประมาณ10องศามุมริมทางขวามือประมาณ20องศานะครับที่ความเร็วเดียวกันนะครับความเร็วเดียวกันมักนัมเบอร์1เท่ากับ2ทั้งคู่เท่ากับ2คู่เลยเห็นนะครับว่าช็อคเวฟในกรณีหลังเนี่ยจะเกิดขึ้นที่มุม53องศาในกรณีแรกเกิดขึ้นที่มุมประมาณ39องศาซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะส่งผลต่อเพเชอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราสังเกตตัวเลขเพเชอร์เห็นนะครับ P2 คือเพเชอร์ด้านหลังช็อคนะครับ P1 คือเพเชอร์ด้านหน้าช็อค P2 เทียบกับ P1 นะครับในกรณีหลังสัดส่วนของเพเชอร์ด้านหลังเทียบกับด้านหน้านะครับ 2.8 เท่าก็คือเมื่อไหลผ่านปั๊บความดันเปลี่ยนแปลง 2.8 เท่าโดยทันทีนะครับโดยทันทีเมื่อเทียบกับรูปด้านซ้ายมือนะครับที่มักนัมเบอร์ช้ากว่าโทษทีนะครับด้านซ้ายมือที่มุมริมน้อยกว่านะครับเซต้าเท่ากับ10เนี่ยเพเชอร์เรโชอยู่ที่ประมาณแค่ 1.69 หรือประมาณ 1.7 เท่านั้นเองนะครับนอกไปจากนี้แล้วนะครับถ้าเราเพิ่มมุมเซต้าเนี่ยมากเกินไปมากเกินไปนะมากเกินลิมิตนะครับช็อคที่เคยติดกับตัวริมนะครับก็จะขยับออกมาเป็นดีแทชออกมาแยกออกมานะไม่ติดจากตัวริมต่อไปเนี่ยเมื่อมุมริมเรามากเกินกว่าค่าหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้นะซึ่งเราสามารถคำนวณค่านี้ได้นี่ว่าเป็นเท่าไหร่เกิดการแยกตัวของตัวช็อคออกมานะครับเกิดเป็นฟอร์มช็อคแบบใหม่ที่เรียกเป็นบาวช็อคเหมือนคันโค้งธนูนะครับคันโค้งธนูเกิดขึ้นเกิดเป็นบาวช็อคเกิดขึ้นไม่ติดกับตัววัตถุแยกออกมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในด้านล่างนะครับเมื่อมุมริมมากเกินไปนี่ก็จะเกิดดีแทชช็อคก็คือช็อคแยกตัวออกมานะครับไม่ติดกับตัวมุมของวัตถุอีกต่อไปนี่ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราพิจารณาง่ายๆนะครับว่าปีกสมมติว่าปีกเครื่องบินเราเป็นแผ่นเพลทธรรมดานะเป็นแผ่นเพลทราบเรียบนะครับนะวิ่งผ่านเข้าไปในซูเปอร์โซนิกโฟลว์นะครับหรืออยู่นิ่งๆแล้วมีซูเปอร์โซนิกโฟลว์มักนัมเบอร์มากกว่า1ไหลผ่านนะครับมันจะเกิดช็อคเกิดเอ็กซ์แพนชันเกิดขึ้นนะครับเกิดช็อคเวฟเกิดเอ็กซ์แพนชันเวฟเกิดขึ้นนะครับเอ็กซ์แพนชันเวฟคุณสมบัติเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับช็อคนะครับช็อคก็บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทั้งในคุณสมบัติในแง่ของความดันความเร็วอุณหภูมินะครับส่วนเอ็กซ์แพนชันเวฟเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆต่อเนื่องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับช็อคก็บอกว่าเมื่อผ่านช็อคความดันเพิ่มขึ้นผ่านเอ็กซ์แพนชันความดันก็จะลดลงก็จะคือตรงกันข้ามนะครับความดันก็จะลดลงทีนี้เราดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเรามีอากาศไหลผ่านแผ่นเพลทที่ทำมุมปะทะมุมอัลฟาเนี่ยนะครับนะด้านล่างช็อคด้านบนเกิด expansion นะครับเราบอกว่าผ่านช็อคความดันจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าบริเวณนี้บริเวณความดันที่3นะครับจะมีความดันสูงกว่าบริเวณความดันด้านหน้าคือบริเวณ1บริเวณนี้นะครับผ่าน expansion นะครับความดันลดลงงั้น P2 ก็จะน้อยกว่า P1 เพราะฉะนั้นจะเห็นผลต่างชัดเจนนะครับว่าการที่เราแผ่นเพลทธรรมดาเนี่ยนะครับไปอยู่ใน super sonic flow นะครับเกิดช็อคเกิด expansion wave เกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลต่างของความดันเกิดขึ้นบนผิวแน่นอนนะครับเมื่อผลต่างความดันเกิดขึ้นนะครับบนผิวบนและผิวล่างก็จะเกิดแรงรับซึ่งแรงรับนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราแตกให้ตั้งฉากกับความเร็วก็จะเป็นแรงยก lift force ถ้าเราแตกให้ขนานกับความเร็วก็จะเป็น drag force อันนี้นะครับซึ่งเราสามารถประมาณนะครับประมาณหาสัมประสิทธิ์แรงยกโดยใช้สมการง่ายๆแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับมุมอัลฟาปะทะแล้วก็ความเร็วมักนัมเบอร์นะแล้วก็สัมประสิทธิ์แรงต้านนะครับอยู่กับอัลฟากำลัง2เพราะเป็นลักษณะของ drag polar จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของอัลฟากำลัง2ลักษณะแบบเดียวกันรูปด้านล่างก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าปีกของเราเป็นแบบเป็นลักษณะเป็นแบบไดมอนด์นะครับหรือเป็นริมแบบนี้นะครับหัวท้ายประกบกันนะครับเป็นลักษณะเป็นไดมอนด์นะเราก็จะมีช็อคมีเอ็กซ์แพนชันเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้ก็จะไม่เกิดแรงยกนะครับเพราะว่าที่มุมปะทะศูนย์เนี่ยและตัวปีกเราสมมาตร
นะครับความดันที่เกิดขึ้นที่ผิวบนในผิวล่างจะหักล้างกันโดยอัตโนมัติ

นะครับทั้งบริเวณด้านหน้าและบริเวณด้านหลังแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากความดันบริเวณด้านหน้าสูงกว่าบริเวณด้านหลังนะครับเมื่อเราแตกแรงเข้าไปในแนวแกนนอนนะครับเราจะได้แรงต้านที่เกิดขึ้นนี่คือแดกตัวนี้ซึ่งแดกอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเวฟแดกนั่นเองนะครับเวฟแดกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องมีมุมปะทะนะครับเราก็มีเวฟแดกเกิดขึ้นได้หรือมีมุมปะทะเราก็มีเวฟแดกเกิดขึ้นได้นะครับเวฟแดกที่เราพูดมาตอนนี้นะครับเป็นแดกที่เกิดจากความดันนะครับเป็นเพรสเชอร์ที่เกิดจากความดันนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสกินฟิกชันเลยนะครับนะถ้าเราดูพฤติกรรมการไหลนะครับปีกอันเดิมนะครับแผ่นเพจอันเดิมนะครับไหลในซับโซนิกนะครับเทียบกับไหลในซูเปอร์โซนิกเนี่ยก็คือมีซับโซนิกโฟลว์ไหลผ่านปีกกับซูเปอร์โซนิกโฟลว์ไหลผ่านปีกนะครับเราจะเห็นนะครับพฤติกรรมการไหลนะครับเส้นทางการไหลของอากาศเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะไหลลักษณะต่อเนื่องนะครับตามผิวที่โค้งไปนะครับทำให้เกิดแรงยกเกิดขึ้นนะครับก็คือช่องด้านล่างนะครับกว้างกว่าด้านบนนะครับความเร็วด้านบนสูงกว่าด้านล่างความเร็วครับความเร็วด้านบนสูงกว่าด้านล่างนะครับทำให้ความดันด้านบนต่ำกว่าด้านล่างเกิดแรงยกในขณะที่เมื่อไหลผ่านช็อคเวฟเอ็กซ์แพนชันเวฟทั้งหลายนะครับอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางการไหลอย่างชัดเจนเราจะเห็นนะครับอันนี้ค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆโค้งไปไหลอย่างต่อเนื่องในขณะที่ในรูปทางด้านขวามือนะเมื่อไหลผ่านช็อคหรือ expansion เนี่ยทิศทางการไหลจะเปลี่ยนจะไหลขนานไปเลยนะขนานกับตัวเพจไปเลยนะส่วนนี้ไม่ได้ไหลขนานกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่าไหลลักษณะเป็นโค้งนะครับช่องว่างเนี่ยไม่เท่ากันก็คือไม่ได้ไหลขนานกันนะงั้นการกระจายตัวของเพชเชอร์ก็จะเป็นแบบนี้ในกรณีที่เป็นการไหลแบบซับโซนิกนะครับถ้าเป็นซูเปอร์โซนิกเนื่องจากมันไหลขนานกันนะครับการกระจายตัวของเพชเชอร์ก็จะคงที่สิ่งที่ส่งผลชัดเจนนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเซนเตอร์ของเพชเชอร์ตำแหน่งของแรงในรูปนี้นะครับเนื่องจากการกระจายตัวของเพชเชอร์คงที่เนี่ยตำแหน่งของแรงก็จะลงที่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของเพชเชอร์นั้นนะครับนั่นคือเซนเตอร์ของเพชเชอร์หรือเซนเตอร์ของแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของแผ่นเพจในขณะที่แผ่นเพจเดิมนะครับถ้าอยู่ในโซนซับโซนิกนะครับเซนเตอร์ของเพชเชอร์จะอยู่ที่ประมาณ404ก็คือความยาวคอร์ด04บริเวณนี้นะครับอันนี้ส่งผลชัดเจนนะครับถ้าเป็นเครื่องบินลำเดิมเป็นลำเดียวกันบินช้านะครับแรงกระทำที่จุดนึงที่ประมาณ404นะครับพอบินเร็วขึ้นตำแหน่งแรงเปลี่ยนไปอยู่ที่402ก็คือครึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นแบบนั้นตำแหน่งแรงเปลี่ยนนะครับโมเมนต์รวมที่กระทำกับตัวเครื่องบินเราเปลี่ยนงั้นเครื่องบินเราก็ต้องทำการทริมที่ก็คือทำการเซตให้โมเมนต์เป็นศูนย์โดยการปรับเอลิเวเตอร์ที่หางเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้พูดถึงในส่วนของการทริมเครื่องบินต่อไปนะครับอีกอันนึงเป็นลักษณะของช็อคที่เกิดขึ้นนะครับในทิศทางตั้งฉากกับความเร็วเลยซึ่งเราเรียกเป็นนอร์มอลช็อคนะครับซึ่งเราเรียกเป็นนอร์มอลช็อคมันก็คือที่ผ่านมาเราเห็นช็อคเอียงๆนะครับเราเรียกเป็นออบลีกช็อคนะครับจริงๆพฤติกรรมแบบเดียวกันนะครับคล้ายคลึงกันคือในกรณีนี้ก็คือช็อคเกิดขึ้นในทิศทางตั้งฉากเลยเราก็เลยเรียกว่าเป็นนอร์มอลช็อคนั่นเองนะครับตัวอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีนะครับเช่นในกรณีทางขวามือเราจะเห็นครับถึงแม้ว่านี้จะเป็นลักษณะช็อคโค้งๆก็ตามนะครับเกิดการดีแทชออกมาแยกตัวออกมาแต่บริเวณเนี้ยบริเวณตรงโนสตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราสามารถมองบริเวณนี้เป็นนอร์มอลช็อคได้นะหรือการไหลในตัวนอสโซหรือในวินทันเนลทั้งหลายนะครับอาจจะเกิดนอร์มอลช็อคเกิดขึ้นหรือในอุปกรณ์วัดเครื่องมือวัดนะครับนะถ้าเราอยากเครื่องมือวัดบิโต้นะครับเข้าไปวัดความเร็วลมนะครับในขณะที่เครื่องบินที่ความเร็วต่ำกระแสอากาศก็จะไหลผ่านตามปกติแบบนี้นะครับไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นในขณะที่บิโต้เดิมนะครับถ้าเราเร่งความเร็วของเครื่องบินเนี่ยจนกระทั่งความเร็วของเครื่องบินเป็นซูเปอร์โซนิกนะครับก็จะมีช็อคเวฟเกิดขึ้นด้านหน้าบิโต้ซึ่งทำให้ค่าที่เราต้องการวัดนะครับซึ่งอยู่บริเวณที่1เนี่ยแตกต่างออกไปจากบริเวณที่2เราจะวัดค่าที่2ได้แต่เราไม่สามารถวัดค่าที่1ได้โดยตรงเราก็สามารถแปลงค่าที่เราวัดได้จากจุดที่2กลับไปหาจุดที่1ได้นี่ครับชี้เห็นว่าช็อคเวฟตัวนี้ส่งผลนะครับต่ออุปกรณ์วัดของเครื่องบินเช่นกันนะครับแรงต้านรวมก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ2ส่วนแรกที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่เดิมก็คือสกินฟิกชั่นแดกนะครับเกิดจากว่าการไหลเป็นลาเมน่าเป็นเทอร์บูลเลนต์นะครับตัวที่2เกิดจากการไหลแยกตัวนั่นก็เกิดจากเพชเชอร์แดก due to separation และตัวที่3ก็คือเวฟแดกเกิดจากช็อคเวฟ3ตัวนี้รวมกันก็จะกลายเป็นแรงต้านรวมของแอร์ฟอยล์นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะมี3ตัวพร้อมกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบินนะครับนะถ้าเราบินที่ความเร็วสูงไม่มากพอนะครับเวฟแดกไม่มีตัวนี้ก็เป็น0นะครับถ้าเราบินที่บุมปะทะไม่มากพอนะครับไม่เกิด separation แดก pressure แดก due to separation หรือ form แดกตัวนี้ก็เป็น0เช่นเดียวกันก็จะเหลือแต่ skin fiction แต่ถ้าเราบินในเงื่อนไขที่เหมาะสมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง3เทอมพร้อมๆกันนะครับนอกจากแรงต้านรวมแล้วนะเราสามารถเขียนในรูปของสัมประสิทธิ์แรงต้านได้เช่นเดียวกันก็แปลงแรงต้านที่เป็นสัมประสิทธิ์แรงต้านนะครับก็แปลงตรงๆนะครับก็คือเอาแดกไปหารด้วยดินามิกเพรสเชอร์หารด้วยแอร์เรียเราก็จะได้สัมประสิทธิ์แรงต้านรวม CDF Skin Friction Drag Coefficient CDP Pressure Drag Coefficient นะครับหรือ Form Drag Coefficient นะครับแล้วก็ Wave Drag Coefficient นะครับ CDW
2ตัวนี้รวมกัน2เทอมแรกรวมกันเราจะเรียกเป็น profile drag coefficient ซึ่งมันขึ้นอยู่กับ profile ของตัว airfoil เป็นหลักขึ้นอยู่กับตัว profile ของตัว airfoil เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปในส่วนของ drag ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนช่วงความเร็วในการบินเราจะเห็นนะครับผมกลับไปเรื่องเดิมอีกทีเราบอกว่าสัมประสิทธิ์แรงยกแรงต้านโมเมนต์ขึ้นอยู่กับ3ตัวหลักๆก็คือมุมปะทะมัคนัมเบอร์แล้วก็เรโนนัมเบอร์นะครับอันนี้เราจะเห็นชัดเจนในส่วนของมัคนัมเบอร์นะอิทธิพลของมัคนัมเบอร์ที่มีผลต่อ drag นะครับช่วงที่มัคนัมเบอร์เราน้อยกว่า critical mach number นะครับหรือ drag divergent mach number เนี่ยค่า c เราค่อนข้างคงที่นะครับค่อนข้างคงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เมื่อความเร็วของเครื่องบินเราหรือของปีกเราเนี่ยนะครับทะลุ drag divergent mach number นะครับก็จะเกิดอย่างที่เราเห็นนะครับเกิดช็อคเกิด force separation ทำให้ drag เพิ่มสูงขึ้นเมื่อบินผ่านไปเรื่อยๆนะครับเลย mach 1เล็กน้อยนะครับช็อคที่เกิดขึ้นก็จะมีความเข้มมากขึ้น force separation นะครับก็จะมากขึ้นนะ drag ก็จะสูงขึ้นไปจนกระทั่งเลยไปประมาณโดยประมาณแถวๆประมาณ 1.2 นะครับนะช็อคตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนที่ถอยหลังไปสู่ tailing edge นะครับทำให้โซนของ separation เนี่ยน้อยลงบนปีกนี่น้อยลงนะครับแล้วก็จะเริ่มสัมประสิทธิ์แรงต้านนะครับ CD ก็จะเริ่มลดลงเนื่องจากว่า separation หายไปนะครับแต่เกิดช็อคขึ้นมาแทนแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับการที่แรกลดลงสัมประสิทธิ์แรงต้านลดลง CD ลดลงที่ 1.5 ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้หมายความว่าแรงต้านที่มัคนัมเบอร์ 1.5 จะน้อยกว่าแรงต้านที่มัคนัมเบอร์ 0.5 นะครับเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่สัมประสิทธิ์นะครับนะหรือไม่ได้หมายความว่าแรงต้านที่ 1.5 นะครับจะน้อยกว่าแรงต้านที่บริเวณมัคเท่ากับ1นะครับย้ำอีกทีอันนี้คือสัมประสิทธิ์เท่านั้นนะครับส่วนแรงจริงๆเราต้องคูณ dynamic pressure เข้าไปนะครับ 1.2 โล V กำลัง2นะครับซึ่งก็คือความ2จะมีบทบาททำให้แรงที่เกิดขึ้นนะครับที่มัคนัมเบอร์มากเนี่ยแรงต้านที่เกิดขึ้นก็จะมากกว่าบริเวณที่มักนัมเบอร์น้อยนั่นเองนะครับในส่วนของลิฟต์ก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของลิฟต์ก็เช่นเดียวกันนะครับCL coefficient นะครับค่อยๆเพิ่มมากขึ้นค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตาม CP นี่เป็นฟังก์ชันของมักนัมเบอร์เมื่อเกิดช็อคเกิด separation ก็จะเกิดการสตอลเหมือนที่เราเรียกนะเกิดการสตอลช็อค separation นะครับในกรณีนี้ไม่ใช่สตอลนะครับเพราะว่ามันเป็นช็อค induced separation CL เราก็จะลดลงนะครับเมื่อบริเวณของ separationเริ่มน้อยลงนะครับ CL เราก็จะเริ่มโมกกลับขึ้นมานะครับเมื่อเกิดช็อคเวฟก็จะเริ่มขยับลงเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกันถ้าเรา2รูปนี้มารวมกันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรมทั้งหมดในนี้เลยนะครับถ้า CL เราดูได้จากพื้นที่บริเวณเส้นทึบกับเส้นปะนะครับเราจะเห็นพื้นที่บริเวณเส้นทึบกับเส้นปะตรงนี้คือค่าสัมประสิทธิ์ CL เราที่เกิดขึ้นที่ผิวบนผิวล่างเราก็จะเห็นเลยพฤติกรรมเป็นเหมือน2รูปเมื่อกี้นี้ที่เรามารวมกันนะครับ CL เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วตกลงเสร็จกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก separation ลดลงนะครับdrag นะครับเพิ่มขึ้นเมื่อเลย critical กับ drag divergent mach number เสร็จแล้วก็ลดลงเป็นลักษณะสอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลการทดลองในอุโมงค์ลมนะครับ supersonic wind tunnel นะตัวอย่างการทดลองในอุโมงค์ลม supersonic wind tunnel นะครับที่ความเร็วต่ำนะครับ subsonic นะครับเราก็จะไม่เห็น shock wave นะครับที่ในช่วงความเร็วมากขึ้นนะครับเข้าไปสู่โซนที่เป็น critical mach number นะครับช่วง transonic นะครับเราก็จะเริ่มเห็นบริเวณนี้นะครับ shock wave ดำๆบริเวณนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราบินทะลุไปเป็นซูเปอร์โซนิกเราก็จะเห็นช็อคเวฟเต็มรูปแบบนี้เต็มเกิดขึ้นนะครับบริเวณนี้อันนี้คือช็อคเวฟเต็มรูปแบบรูปสุดท้ายนะครับอันนี้ก็บริเวณกลางๆอันนี้ก็บริเวณแรกนะครับสอดคล้องกันนะเป็นการทดลองในอุโมงค์ลมนะครับแล้วใช้เทคนิคการถ่ายภาพเข้ามาช่วยนะครับนี้ไปดูตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันในมุมอื่นๆบ้างนะครับในมุมอื่นๆบ้างนะครับในแง่ของดูตัวอย่างนะครับแอโรไดนามิกของทรงบอลนะครับทรงสเฟียร์ทรงลูกบอลง่ายๆนะครับทรงกลมนะครับนะเราดูในนี้เป็นผลการทดลองของ3กรณีนะครับกรณีที่เป็น sub critical transition แล้วก็ super critical ก็คือขึ้นอยู่กับ Reno number นะครับ Reno number น้อยนะครับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นชัดนะครับเมื่อ Reno number มากขึ้นนะครับนะบริเวณการเกิด separation นะครับบริเวณนี้ขาวๆที่เราเห็นนะครับจะลดลงเห็นไหมครับลดลงค่อยๆลดลงเมื่อ Reno number เรามากขึ้นเมื่อโซนเกิด separation ลดลงมันหมายความว่าแรงต้านที่เกิดจากการไหลของอากาศแยกตัวเนี่ยจะลดลงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอีกเช่นเดียวกันนะครับในถ้าเราดูการกระจายตัวของเพเชอร์ที่กระทำบนลูกบอล3ลูกนี้นะลูกทรงกลม3ลูกนี้นะครับเส้นแรกคือเส้นอุดมคตินะครับซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงนะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่เกิดขึ้นจริงเส้นนี้นะครับเราบอกว่าถ้าเกิดการไหลเนี่ยไม่เกิดไม่มีความหนืดนะครับเมื่อไม่มีความหนืดก็จะไม่เกิดบาวน์เนอรี่เลเยอร์เมื่อไม่เกิดบาวน์เนอรี่เลเยอร์ก็จะไม่มีการไหลแยกตัวนะครับในกรณีนี้เพเชอร์จะสมมาตรเลยนะครับด้านหน้าก็คือบริเวณมุมศูนย์องศาคือตรงนี้นะครับ0ถึง180นะครับวนกลับไป360เพเชอร์สมมาตรนะครับเมื่อเพเชอร์สมมาตรแรงต้านจะไม่มีนะแรงต้านจะไม่มีเพราะงั้นถ้าเราวิเคราะห์เป็นแบบอุดมคติเราไม่เจอแรงต้าน
แต่เราพบว่าในความเป็นจริงยังไงก็ต้องมีแรงต้านเกิดขึ้นนะงั้นอุดมคติจากพินิจจะทำนายแรง

ต้านไม่ได้นะครับเวลาเราวิเคราะห์เป็นแบบ implicit flow เนี่ยจะไม่สามารถวิเคราะห์หาแรงต้านได้เราต้องวิเคราะห์เป็นแบบ viscous flow นะครับเท่านั้นนะครับเราจึงจะเห็นแรงต้านเกิดขึ้นนะซึ่งในกรณีก็จะเห็นชัดเจนนะครับไปเห็นนะครับว่า pressure เนี่ยมันไม่กลับมาสูงเหมือนเดิมงั้น

ฤษฎีนี่เห็นชัดนะครับเส้นทึบเนี่ยน้อยกว่าทางทฤษฎีนะครับงั้นแรงด้านความดันด้านหลังเนี่ยน้อยกว่าด้านหน้านะครับก็จะทำให้เกิดแรงต้านผลักลงมาในด้านนี้นะครับผลักลงมาในแนวดิ่งนี้ก็คือเกิดแรงต้านนั่นเองเกิดผลต่างของความดันบริเวณนี้ซึ่งสูงกว่าความดันบริเวณด้านหลังนะครับทำให้เกิดแรงต้านลงมาเดี๋ยวนี้ดูแอโรไดนามิกของตัวลูกกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟที่เราตีกันเนี่ยนะครับนะรู้ว่าไอ้ทรงพวกนี้นะครับทรงลูกทรงแบบนี้ทรงบอลเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถควบคุมการไหลบริเวณที่ผิวนะครับให้เป็นลักษณะเป็นเทอร์บูลเลนต์นะครับเป็นเทอร์บูลเลนต์เมื่อมันเป็นเทอร์บูลเลนต์เนี่ยการเกิดเซปเรชันเนี่ยจะเกิดได้ยากกว่านะเนื่องจากว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูไอ้เวกเตอร์ความเร็วของตัวเทอร์บูลเลนต์เนี่ยเราจะพบว่ามันมีความเร็วมากกว่าบริเวณชั้นชิดผิวนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำให้เวกเตอร์ความเร็วนั้นกลับไปเป็นศูนย์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานกว่านั่นหมายความว่าอากาศสามารถเกาะไปได้ไกลความหมายก็คือว่าถ้าเราสามารถสร้างเทอร์บูลเลนต์บาวนี่เลเยอร์ให้เกิดขึ้นบนผิวลูกกอล์ฟให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนะครับโซนการเกิดเซปเรชันเนี่ยก็จะเล็กลงนะก็จะเล็กลงอย่างที่เราเห็นนั่นคือสาเหตุที่เขาทำให้มันเป็นรอยบุ๋มบุ๋มบุ๋มบนลูกกอล์ฟนะครับก็คือเร่งทำให้เกิดเป็นเทอร์บูลเลนต์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเทอร์บูลเลนต์เกิดขึ้นเลยนะครับอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปบนเนี่ยเป็นผิวเรียบนะครับขนาดเท่ากันนะครับเราจะมีลามิน่าบาวนี่เลเยอร์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเซปเรชันได้อย่างรวดเร็วในกรณีนี้เราจะมีลามิน่าอยู่โซนสั้นๆนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วจะกลายเป็นเทอร์บูลเลนต์เมื่อเป็นเทอร์บูลเลนต์นะครับมันก็จะเกาะผิวไปได้ไกลมากขึ้นนะครับโซนการเกิดการไหลแยกตัวจะเล็กลงก็คือน้อยลงเมื่อไหลแยกตัวโซนการไหลแยกตัวน้อยลงนะครับแดกที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะเมื่อแรงต้านน้อยลงนั่นหมายความว่าเราจะสามารถตีลูกกอล์ฟให้ได้ไกลมากขึ้นด้วยแรงเท่าเดิมก็คือแรงต้านมันลดลงนั่นเองนะครับนะถ้าเราดูในแง่ของสัมประสิทธิ์เราจะเห็นชัดนะครับนะโซนนี้คือโซนเรนูนัมเบอร์ก็คือโซนความเร็วที่เราใช้ในการตีลูกกอล์ฟนะครับเราจะเห็นชัดนะครับเส้นสีแดงนะครับลูกกอล์ฟเป็นรอยบุ๋มๆนะครับเราจะพบว่าเนี่ยแดกลดลงอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับลูกกอล์ฟแบบเรียบนะครับสัมประสิทธิ์แรงต้านต่างกันอย่างชัดเจนแต่ในโซนนี้เป็นโซนบริเวณที่เราใช้งานนะครับงั้นการดีไซน์ก็จะดีไซน์ในบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถตีได้ไกลมากขึ้นนะครับนะอย่างชัดเจนนั่นคือสาเหตุที่เราทำอันถัดไปในส่วนของแอปพลิเคชันทางแอโรไดนามิกก็คือที่สิ่งที่เราเรียกเป็นแมกนัสเอฟเฟกต์นะครับก็คือถ้าเราสปินลูกบอลนะครับตอนแรกเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกบอลหรือเป็นทรงกระบอกนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆนะครับอากาศไหลผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีแต่แรงต้านนะครับแรงยกจะไม่มีแรงยกจะไม่มีเนื่องจากว่าความดันที่ด้านบนกับด้านล่างจะหักล้างกันเองแต่ความดันด้านหน้าด้านหลังไม่หักล้างนะครับเพราะข้างหลังเกิดเซปเรชันก็จะมีแรงต้านถ้าเราต้องการทำให้เกิดแรงยกเกิดขึ้นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทรงลูกบอลหรือเป็นทรงกระบอกนะครับเหมือนกันนะครับเราสามารถทำได้นะโดยการหมุนมันการที่เราหมุนลูกบอลหรือหมุนทรงกระบอกเนี่ยนะครับมันจะทำให้ความเร็วด้านบนเนี่ยนะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นเมื่อความมากขึ้นกว่าด้านล่างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเร็วบวกนะครับก็คือมีความเร็ววีอินฟินิตบวกกับความเร็วที่เกิดจากการหมุนนะครับทำให้ความเร็วด้านบนมากขึ้นในขณะที่ด้านล่างนะครับเราจะมีความเร็วตัวนี้นะครับหักล้างกับความเร็วในการหมุนก็จะทำให้ความเร็วลดลงงั้นเกิดผลต่างของความเร็วนะครับอย่างที่เรารู้ไปนะครับว่าเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นความดันลดลงเช่นเดียวกันเราจะเห็นนะครับนะเมื่อความเร็วลดลงความดันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลต่างของความดันนะครับสร้างแรงยกขึ้นมาทำให้เกิดแรงยกเกิดขึ้นได้เพียงแค่เราหมุนหรือสปินมันให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นนะครับด้วยความเร็วที่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราทำการสปินลูกบอลเนี่ยเราจะเห็นนะทิศทางการไหลเปลี่ยนไปนะครับนะถ้าเราสปินมากขึ้นด้วยความเร็วมากขึ้นก็จะทิศทางการไหลนะครับเห็นนะเส้นสตรีมไลน์ของการไหลก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะทำให้เกิดแรงยกเกิดขึ้นนั่นเองเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลหรือลูกทรงกระบอกต่างๆได้เช่นเดียวกันถ้าเราดูที่ลูกบอลก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับลูกบอลถ้าเราเตะให้มันหมุนไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมันจะเคลื่อนที่โค้งๆก็คือที่เราเรียกกันว่าบั่นสายโป่งบั่นสายก้อยกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเราจะเห็นนะครับถ้าเราปั่นในทิศทางแบบนี้นะครับให้ลูกบอลหมุนแบบนี้นะครับผิวที่ด้านบนเนี่ยก็จะเคลื่อนอากาศที่ด้านบนก็จะเคลื่อนที่เร็วมากกว่าอากาศที่ด้านล่างนะครับทำให้ความดันด้านบนน้อยกว่าด้านล่างนะครับทำให้แรงรับนะครับวิ่งไปในทิศทางนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับทำให้เกิดแรงรับลูกบอลก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไปด้านนี้ถ้าเราดูก็จะเห็นชัดนะครับเช่นเราปั่นด้านในปั่นด้วยข้างเท้าด้านในกับปั่นด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับนะวันนี้ก็เกิดแรงนะครับส่งผลให้เคลื่อนที่มาในทิศที่เราต้องการได้นะครับโดยการปั่นแต่ถ้าเราเตะไปตรงๆเราจะพบว่าลูกบอลก็จะพยายามวิ่งไปตรงๆไม่เกิดการโค้งไม่เกิดการไซด์เกิดขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับการทำท็อปสปินหรือการทำแบ็กสปินเวลาเราตีเทนนิสหรือตีปิงปองแบบเดียวกันนะครับเวลาทำท็อปสปินเราจะพบว่านะเราก็จะปั่นลูกบอลลักษณะแบบนี้ก็คือท็อปสปินลงมานะครับท็อปดาวลงมาแบบนี้นะครับลูกบอลจะเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยโดยที่มีแรงรับแรงยกที่เกิดขึ้นจากการหมุนเนี่ยวิ่งลงในแนวด้านล่างนะเมื่อมันเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันจะตกลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าแรงที่เกิดจากอากาศ
ทางแอโรไดนามิกแรงลิฟต์เนี่ยบวกกับน้ำหนักของตัวลูกบอลก็จะ

ก็จะคุกลงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ถ้าเราทำแบ็กสปินนะครับมันจะกลับกันแรงยกนะครับแรงที่เกิดจากการสปินของเรานะครับจะสร้างแรงยกในทิศทางขึ้นแต่น้ำหนักลงเพราะงั้นมันจะพยุงให้ลูกบอลลอยขึ้นไปก่อนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันในการลดลงการตกลงของลูกบอลก็จะช้าลงเพราะว่ามีแรงยกที่ช่วยในการพยุงเอาไว้ในการทำท็อปสปินกับแบ็กสปินนั่นเองนะครับท็อปสปินแรงยกและน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกันนะครับในขณะที่แบ็กสปินก็แรงยกกับน้ำหนักที่ทางตรงนั้นข้ามลูกมันก็จะลอยอยู่นานเวลาเราตีวิงปองอะไรก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันจากที่เราเรียนมาใช้กฎทางฟิสิกส์ธรรมดานะครับ conservation of mass กับโมเมนต์กฎของนิวตันเนี่ยกฎของโมเมนตัมนะครับ conservation of mass กับกฎของเบอร์นูลลี่นะครับเราก็ใช้2กฎนี้ช่วยในการออกแบบอุโมงค์ลมได้นะครับช่วยในการออกแบบอุโมงค์ลมนะครับทำการทดสอบในอุโมงค์ลมนะครับหลังจากที่เรารู้นะครับเราบีบคอข้อลงมาความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นความดันก็จะลดลงใช้หลักนี้นะครับช่วยนะครับในการออกแบบอุโมงค์ลมให้ได้ความเร็วที่เราต้องการนะครับงั้นความเร็วก็จะถูกคำนวณได้จาก2สมการนี้เบื้องต้นนั่นเองนะครับนะในกรณีที่เป็นโลสปีดซับโซนิกนะครับในกรณีที่เป็นซูเปอร์โซนิกวินทันเนลที่เราเห็นภาพถ่ายช็อคเวฟอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคบ้างมากขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเบอร์นูลลี่ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีนี้เนื่องจากว่าเบอร์นูลลี่แอพพลายเฉพาะที่ความเร็วต่ำนะครับเราต้องกลับไปที่สมการออยเลอร์กับก็คือสมการโมเมนตัมอยู่ดีนะครับเป็นสมการออยเลอร์ของเรากับ conservation of mass นะครับเราก็ใช้2สมการเนี่ยนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับความเร็วกับ Mach number นะครับที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงความเร็วและ Mach number ที่อากาศไหลผ่านนะครับจากสมการนี้นะครับเราจะพบว่านะครับจากเงื่อนไขนี้เลยนะครับนะเราจะพบว่านะครับในกรณีที่ Mach number ก็คืออากาศไหลนะครับน้อยกว่า1ก็คือ subsonic นั่นเองนะครับนะเมื่อ Mach number น้อยกว่า1 subsonic นะครับเราจะพบว่านะครับนะถ้าเราต้องการเร่งความเร็วนะครับถ้าเราต้องการเร่งความเร็วนะครับเมื่อมาร์กนัมเบอร์น้อยกว่า1นะครับเทอมนี้ก็จะติดลบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มความเร็วให้ DV เป็นบวก DA เราจะต้องติดลบหมายความว่าเราต้องลดพื้นที่หน้าตัดลงลดพื้นที่หน้าตัดลงความเร็วเราถึงจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือปกติที่เราเจอกันในสภาวะปกตินะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราสังเกตดีถ้ามาร์กนัมเบอร์เราเกิน1ก็คือการไหลเป็นแบบซูเปอร์โซนิกโฟเทอมในวงเล็บนี่จะเป็นบวกทันทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าต้องการเพิ่มความเร็วให้ DV เป็นบวก DA เราต้องเป็นบวกนะครับนั่นหมายว่าในกรณีที่เป็นซูเปอร์โซนิกเนี่ยเราต้องการเร่งความเร็วเราจะต้องใช้ท่อที่บานออกนะครับไม่ใช่ลู่เข้าปกติจะฝืนความรู้สึกนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าความเร็วของอากาศที่ไหลเข้าไปนะครับเป็นซูเปอร์โซนิกก็คือเกินมาร์กนัมเบอร์เกิน1เนี่ยนะครับเราต้องการเร่งความเร็วเราต้องการท่อที่บานออกนะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วที่เข้าไปเนี่ยเป็นซับโซนิกนะครับเราต้องการเร่งความเร็วเราต้องการท่อที่หุบเข้าในกรณีที่มาร์กนัมเบอร์เท่ากัน1พอดีในกรณีที่มาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1พอดีก็คือตรงนี้นะครับ1ลบ1ก็คือ0นะครับ DV กับ DA ต้องเป็น0นะครับก็คือหมายความว่า DV / DA เป็น0หมายความว่าเราต้องการมีคอคอดเกิดขึ้นนะก็หมายความว่านะครับบริเวณนี้ไม่มีนะครับคือจุดต่ำสุดหรือไม่ก็เป็นจุดสูงสุดแต่เราพบว่านะครับจุดสูงสุดเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะโป่งออกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดเฉพาะในกรณีที่เป็นคอคอดเท่านั้นเราถึงจะมีมาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1เกิดขึ้นได้นะจากสมการวิเคราะห์ธรรมดาเลยในหลักฟิสิกส์ธรรมดานะนั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมความเร็วให้ช้าเร็วได้นะครับโดยเลือกรูปแบบของอุปกรณ์ที่เอามาใช้ให้เหมาะสมนะซึ่งเราจะเห็นในรูปหน้าถัดไปนี้นะครับนะเราเห็นชัดนะครับในกรณีที่เป็นซับโซนิกมาร์กนัมเบอร์น้อยกว่า1ถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วเราต้องการท่อที่มีขนาดเล็กลงนะครับถ้าเราต้องการลดความเร็วท่อมีขนาดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ปกติการที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันเช่นการไหลของน้ำของทั้งหลายนะครับถ้าเราบีบปลายท่อสายยางน้ำก็จะพุ่งออกเร็วขึ้นในทางตรงข้ามนะครับถ้าอากาศที่ไหลผ่านนะครับมีมาร์กนัมเบอร์มากกว่า1เราต้องการเพิ่มความเร็วเราต้องการท่อที่บานออกนะครับถ้าเราต้องการลดความเร็วเราต้องการท่อที่หดเข้าที่พื้นที่หน้าตัดเล็กลงมันจะตรงกันข้ามกันทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเร่งจากความเร็วต่ำจากซับโซนิกมาเป็นซูเปอร์โซนิกเลยจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องใช้ในส่วนที่เป็นคอคอดนะครับเพราะว่าจะต้องผ่านคอคอดในบริเวณที่มีมาร์กนัมเบอร์เท่ากัน1นะครับเราสามารถใช้คอคอดแบบนี้นะครับที่เราเรียกเป็นโทรดตรงนี้นะครับในการเร่งความเร็วได้เช่นอากาศไหลเข้ามานะครับมาร์กนัมเบอร์น้อยกว่า1นะครับถูกรีดมาเรื่อยๆความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความเร็วมาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1ที่บริเวณคอคอดเสร็จแล้วเราบานออกมาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1ก็จะเพิ่มไปเป็นมาร์กนัมเบอร์มากกว่า1ที่บริเวณทางออกก็จะเร่งจากซับโซนิกไปเป็นซูเปอร์โซนิกได้ถ้าเราไม่มีคอคอดแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเร่งความเร็วจากซับโซนิกไปเป็นซูเปอร์โซนิกได้เลยสูงสุดก็แค่มาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1เท่านั้นเองก็คือบริเวณตรงนี้ตรงปลายตัดตรงนี้ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้คือมาร์กนัมเบอร์เท่ากับ1ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าเราต้องการลดความเร็วจากซูเปอร์โซนิกมาเป็นซับโซนิกก็ต้องผ่านคอคอดอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่อย่างนั้นเราจะลดกันเป็นจากซูเปอร์โซนิกกลายเป็นซับโซนิกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ตัวนี้นี่แหละมาใช้

ในการสร้างอุโมงค์ลมซูเปอร์โซนิกนะครับพอเรารู้ว่าที่ทางออกของคอคอดของท่อที่เป็นที่เราเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์นะครับในกรณีนี้ก็จะมีมาร์กนัมเบอร์มากกว่า1ก็คือซูเปอร์โซนิกที่เราต้องการนั่นเองนะครับเราใช้คอนเซ็ปต์นี้มาใช้ในการสร้างอุโมงค์ลมซูเปอร์โซนิกนั่นเองนะก็จะในเพราะฉะนั้นในอุโมงค์ลมซูเปอร์โซนิกเราก็จะมีลักษณะของคอคอดแบบนี้นะครับเร่งความเร็วที่ทางออกของคอคอดนี้นะครับก็จะมีมาร์กนัมเบอร์เป็นซูเปอร์โซนิกนะครับเทสเซ็กชันก็อยู่ตรงนี้เราก็ใส่โมเดลตรงนี้เข้าไปนะโมเดลที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นปีกเครื่องบินอะไรแล้วแต่นะครับก็จะเจอมาร์กนัมเบอร์ที่มากกว่า1ก็คือซูเปอร์โซนิกคอนดิชันใส่เข้าไปในบริเวณนี้แล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์นี้เช่นเดียวกันนะครับในการออกแบบ Rocket Engine หรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์เจ็ตต่างๆนะครับเราใช้ลักษณะของคอคอดแบบนี้นะครับเร่งความเร็วนะเมื่อมีความเร็วมากๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมากมันก็จะทำให้มีแรงขับมากตามไปด้วยนะครับเพราะแรงขับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับงั้นทางออกถ้าโมเมนตัมเรามีมากก็คือมีความเร็วมากๆนะครับสามารถสร้างที่เป็นซูเปอร์โซนิกได้เนี่ยเราก็จะมีแรงขับมากตามไปด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของอุโมงค์ลมซูเปอร์โซนิกนะเราจะเห็นนะครับเราเห็นคอข้อตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับข้อคอนเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์ก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะส่วนเทสเซ็กชันคือบริเวณนี้เราจะใส่โมเดลเข้าไปส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสังเกตเห็นช็อคเวฟที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพนะครับซึ่งมีฉากรับภาพอยู่ด้านหลังเทสเซ็กชันอยู่บริเวณนี้นะด้านทางออกนะครับโอเคนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่เป็นทรานโซนิกนิดนึงนะครับเราบอกว่าเห็นไหมเราเร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีส่วนหนึ่งบนปีกเป็นซูเปอร์โซนิกนะครับในขณะที่อากาศที่เข้ามายังเป็นซับโซนิกอยู่นะครับเมื่อเป็นซูเปอร์โซนิกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดช็อคเวฟเดี๋ยวก็เกิดโฟเซปเลชันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งนี้ก็เห็นได้จริงนะครับในการทดสอบในอุโมงค์ลมเราจะเห็นโซนนี้ชัดเจนนะนี่ก็คือช็อคเวฟที่เกิดขึ้นนะนะเกิดนะโซนลักษณะของเซปเลชันเกิดขึ้นอินดิวเซปเลชันในรูปนี้นะครับใกล้เคียงกับรูปนี้นะครับรูปกลางๆเหมือนกันนะครับเครื่องบินนะครับเวลาบินผ่านถ้าเราดูในแอร์โชว์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะครับเราสามารถเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้มีบริเวณที่เป็นขาวๆไอขาวๆนี่จริงๆก็คือไอน้ำนะครับไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศนะครับนะก็คือบริเวณนี้นี่เองที่เราเห็นอยู่นะเทียบเคียงคือบริเวณนี้นะครับที่เป็นซูเปอร์โซนิกโฟอยู่และส่วนด้านหลังบริเวณนี้ก็คือช็อคนะเราจะเห็นว่าอยู่ดีปั๊บไอน้ำหายไปเลยเราไม่เห็นไอน้ำที่ค่อยๆเป็นมีร่องรอยข้างหลังไม่มีเลยนะมันถูกเทอร์มินาโดยช็อคเวฟที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับเทียบเคียงกับบริเวณนี้รูปนี้ก็จะเห็นชัดนะมีทั้งข้างบนก็จะเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับมีช็อคเวฟเกิดขึ้นนะครับเพราะอยู่ดีๆไอ้น้ำหายไปเลยนะครับไม่มีร่องรอยอีกต่อไปนะเนื่องจากว่าเมื่อมันผ่านช็อคไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อผ่านช็อคเวฟไปแล้วอุณหภูมิจะเพิ่มมากขึ้นนะครับน้ำก็จะกลายเป็นไอ้น้ำที่เราเห็นก็จะระเหยไอ้น้ำที่มีอยู่ที่มันควบแน่นเนี่ยมันก็จะระเหยกลายเป็นไอออกไปทำให้เราไม่เห็นอะไรอันนี้เกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ำที่เกิดขึ้นด้านหน้าก่อนช็อคนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็คือมีความเร็วสูงความดันลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงมากพอนะต่ำกว่าจุดควบแน่นของตัวไอ้น้ำในอากาศเราก็จะเห็นเป็นลักษณะขาวๆแบบนี้เกิดขึ้นไอ้น้ำบริเวณขาวๆนี้เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภาพของช็อคเวฟที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นกระสุนปืนนะครับเวลายิงทะลุเข้าไปนะครับก็คือจริงๆเราไม่ได้ยิงนะครับก็คืออยู่นิ่งๆนะครับแล้วมีอากาศไหลผ่านเราจะเห็นว่ามีช็อคเวฟอันนี้ก็เป็นซูเปอร์โซนิกนะครับช็อคเวฟเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือช็อคเวฟที่มันแยกตัวออกมาอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับถ้าเราเปิดมุมมากพอนะครับช็อคเวฟก็จะดีแทชออกมาแยกตัวออกมาเป็นลักษณะเป็นโค้งเหมือนคันธนูนะครับบาวช็อคแบบนี้บริเวณนี้เกิดเซปเปอเรชันเกิดขึ้นนะครับของเครื่องบินก็จะเห็นได้ชัดนะครับเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีช็อคเวฟที่เกิดขึ้นจะไปกวนการไหลก็จะเกิดช็อคเกิดขึ้นเกิดเซปเปอเรชันด้านหลังอันนี้เป็นทางออกของเครื่องยนต์เจ็ตนะครับนะเป็นอากาศร้อนที่ไหลออกมาจากท่อเจ็ตนะครับก็จะเกิดช็อคอินเดอร์แอคชั่นนะที่เราเห็นค่อนข้างชัดแบบนี้เลยเกิดขึ้นนะอากาศที่ออกมาจากเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของคลิปสั้นๆนะครับในอันนี้จะเป็นในโซนของทรานโซนิกไฟลท์นะครับคือบริเวณที่เราเห็นควันขาวๆเวลาบินจริงๆก็จะเห็นแบบนั้นนะครับนี่คือที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยการเกิดขึ้นเป็นภาพสโลโมชันนะครับแบบนี้เมื่อทะลุไปแล้วความเร็วทะลุไปแล้วก็จะหายไปนะครับเป็นซูเปอร์โซนิกแล้วก็จะหายไปอันนี้ก็จะมีเสียงเล็กน้อยนะครับเห็นได้ยินภาพพร้อมเสียงเสียงที่เราได้ยินที่เราเรียกเป็นโซนิกบูมนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่ากว่าเราจะได้ยินเสียงนะครับเครื่องบินได้เลยตัวเราไปเรียบร้อยแล้วนะเครื่องบินเลยตัวเราไปแล้วเราถึงได้ยินเสียงนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะไม่เห็นช็อคเวฟนะครับแต่เรารู้ได้ว่าบิน
ซูเปอร์โซนิกไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะสังเกตให้ดีๆนะครับบนน้ำนะครับนะบริเวณผิวทะเลเนี่ยจะมีขาวๆเนี่ยครับก็คือบริเวณที่ช็อคไปกระทำกับผิวน้ำนะครับมันจะเคลื่อนที่ตามเครื่องบินเห็นไหมเคลื่อนที่ตามเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาไอ้เหมือนกันครับเลยไปแล้วเราถึงจะได้ยินเสียงเช่นเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมครับกล้องแพนเลยไปแล้วเราถึงจะได้ยินเสียงลักษณะของช็อคเวฟอันนี้คือโซนิกบูมที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพการเกิดช็อคในช่วงทรานโซนิกนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเซเรลินนะครับเป็นชื่อของเซเรลินโฟโต้นะครับเราจะดูเร็วนิดนึงนะครับดูในบริเวณที่เห็นช็อคเกิดขึ้นนะครับเป็นคลิปของ NASA นะครับก็ทำไว้นะทดสอบแอร์ฟอยที่มุมประทะเท่ากับ0ข้างล่างสเกลข้างล่างนี่คือมัคนัมเบอร์นะครับที่เราเห็น 0.5 0.6 0.7 0.8 จนกระทั่งถึง1คือมัคนัมเบอร์นะครับเขาจะค่อยๆเพิ่มมัคนัมเบอร์เรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 0.75 เนี่ยเริ่มสังเกตในบางอย่างบริเวณด้านหน้านะครับนะประมาณ 0.75 แล้วนะครับนะเริ่มเห็นบางอย่างเกิดขึ้นในบริเวณผิวด้านบนและด้านล่างนะครับเห็นเป็นเวฟเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับนะเกือบๆในประมาณ 0.78 นะครับไล่ไปเรื่อยนะครับ 0.8 นะครับเวฟที่เกิดขึ้นเริ่มมีความชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตที่ผิวบนและผิวล่างให้เดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นช็อคเวฟที่ชัดเจนขึ้นมานะครับที่รวมกันจะสังเกตเห็นนะครับเวฟเริ่มขยับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับก็เหมือนรูปที่เราแสดงเห็นก่อนหน้านี้นะเวฟนี้เป็นช็อคเกิดขึ้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเกิดเซปเปอเรชันนะเริ่มเห็นเห็นมักนัมเบอร์ประมาณเกือบๆ 0.9 แล้วนะครับมักนัมเบอร์ข้างล่างก็จะเป็นรูปที่เราเห็นก่อนหน้านี้ชัดเจนนะครับเซปเปอเรชั่นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ

อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะเห็นภาพนี้ไปเรื่อยๆนะนี่เปิดมุมกระทะนะครับเอียงมุมกระทะมากขึ้นเมื่อกี้นี้มุมกระทะไปศูนย์ตอนนี้เราเพิ่มมุมกระทะนะครับช็อคก็จะเกิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่สมมาตรกันระหว่างด้านบนกับด้านล่างจะไม่เกิดเหมือนกันเมื่อกี้นี้เกิดเหมือนกันนะครับเพราะมุมกระทะเป็นศูนย์และฟอยล์สมมาตรเห็นช็อค2อันนะครับด้านบนกับด้านล่าง

นี่เป็นลักษณะแบบเดียวกันอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ flow separation ดูผลการทดลองนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันเกิด separation เมื่อเราเปิดหมูกระทะไปเรื่อยๆนะครับพยายามข้ามไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้ separation อันนี้ไม่ใช่เปิดหมูกระทะนะครับเป็น separation หลังทรงกระบอกนะครับหลัง cylinder การไหลแยกตัวจะใช้ควันใช้สโมกนะครับอันนี้เป็นของนาคาเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับสังเกตดูดีนะครับเราเปลี่ยนมุมกระทะไปเรื่อยตอนนี้ลดมุมกระทะนะครับเราเห็นว่าสตรีมไลน์นี่คือแอร์ฟอยล์เรานะครับอันนี้ก็ไหลค่อนข้างขนานกันไปนะครับควันที่เราเห็นเพิ่มในโนนัมเบอร์นะครับ

จะเห็นชัดเห็นไหมพอเราเปิดมือทะปั๊บเกิดการไหลแยกตัวอย่างชัดเจนในบริเวณนี้นะครับรถก็หายไปนะโอเคเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างการเกิดมุมปะทะได้ทำให้เกิดการไหลแยกตัวเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอากาศประสาทของแอร์ฟอยล์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับท่านที่สนใจมาเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นะครับ www.r-channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูดานัทสบายใจนะครับเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับเราก็มาเรียนในตอนที่3นะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์นะครับทั้ง2ชนิดก็คือชนิดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลนะครับในตอนที่3นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับต่อจากตอนที่2นะครับที่เราเรียนเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกไปนะครับคราวนี้มาดูในตอนที่3นะครับจะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนักเรียนตอบครูก่อนครับว่าจากรูปนี้มันคืออะไรครับนักเรียนลองช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวครูเฉลยลองดูซิว่ามันนักเรียนตอบถูกต้องไหมนะบางคนมีไหวพริบก็จะตอบถูกนะครับมันก็คือชื่อต่อเราใช่ไหมมันก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั่นเองรู้แล้วมันก็คือรูปนี้คือรูปมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแล้วอะไรมันบ่งบอกบ้างหรอว่ามันคือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือมันแตกต่างจากมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกซึ่งเป็นแบบเข็มนะครับชี้วัดค่าโดยมีสเกลนะครับย่านการวัดต่างๆนะครับเราต้องอ่านค่าขีดนะครับของสเกลอ่านค่าตัวเลขแล้วก็มาคูณย่านที่เราตั้งถึงจะอ่านเป็นค่า

ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้าได้นะครับแต่มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นอ่านค่าง่ายมากนะครับก็คือมีตัวเลขบอกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการนำไปใช้นั่นเองต้องถูกต้องนะครับต่อวัดถูกต้องตั้งยันถูกต้องนะครับอย่างรูปที่เห็นนี้นะครับนักเรียนตอบพร้อมกันถูกแล้วว่ามันคือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมันมีอะไรเป็นข้อสังเกตบ้างมันแตกต่างจากมัลติมิเตอร์แบบเข็มแบบอนาล็อกอย่างไรนะครับครูจะชี้จุดนะครับว่าตรงไหนบ้างที่มันควรสังเกตอันแรกเลยครับนักเรียนลูกศรสีน้ำเงินนะครับมันก็คือสเกลไม่ใช่สเกลนะเราเรียกอย่างว่ามันเป็นตัวดิสเพย์ตัวเลขแสดงค่านะครับซึ่งแสดงค่าด้วยตัวเลข7 segment นะครับก็คือตัวเลขแสดงผล7ส่วนนั่นเองนักเรียนเห็นนะครับในหน้าจอแสดงผลนะครับหรือเรียกว่าดิสเพย์เนี่ยมันแสดงเป็นตัวเลข7 segment ประมาณ3หลักก็แสดงค่ามากได้มากสุดคือในหลัก100ใช่ไหมครับ100โวลต์นะครับ900โวลต์100แอมป์เป็นต้นนะครับด้านบนจะเห็นคำว่าตัว HV นะครับตัวนี้ตั้งมันก็จะเป็นย่านนะครับเป็นตัวบ่งบอกอีกว่าเราตั้งย่านวัดนั้นอยู่ในย่านอะไรหน่วยเป็นอะไรนะ HV มาจากคำว่า High Volt นะครับก็คือ High Voltage นะครับมันคือตั้งแล้วเนี่ยสังเกตว่าไอตัวนะครับ Selector Switch เนี่ยครับเราตั้งไว้ที่เลข600ใช่มั้ยครับอยู่ในย่าน V แล้วขีดตรงนับตรงนี้นะครับ V แล้วขีดตรงมันก็คือย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองตั้งไว้ถึง600โวลต์มันก็คือค่า High Voltage นะครับแรงดันไฟฟ้าที่มันสูงเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้นะครับก็ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็ไม่เกิน24โวลต์นะครับในวงจรนะครับอันนี้มาดูต่อไปนะครับมาดูสไลด์ต่อไปก็จะมีรูปนะครับให้นักเรียนช่วยตอบอีกคราวนี้นักเรียนตอบได้ถูกหมดทุกคนแน่เลยรูปนี้คืออะไรอีกแล้วนะครับมันก็คือตอบพร้อมกันเลยก็คืออะไรครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั่นเองหรือถ้าเป็นภาษาพูดแล้วก็คือมัลติมิเตอร์แบบตัวเลขนะครับหรือดิจิตอลมิเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับคอนเซปต์ก็จะเหมือนกันก็คือวัดค่าพารามิเตอร์นะครับทางไฟฟ้าครูบอกแล้วว่าค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่3ค่านะครับหลักๆคือค่าอะไรมั้งครับตอบมาตัวแรกตรงกับครูไหมตัวแรกคือตัวนี้ครับค่าความต้านทานหรือเรียกว่าค่า resistance นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มกิโลโอห์มนะครับเมกะโอห์มก็ว่ากันไปครับตามปริมาณค่าความต้านทานตัวที่2คืออะไรครับตัวที่2ก็คือแรงดันไฟฟ้าครับแรงดันไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนี่ครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมป์มิลลิแอมป์ไมโครแอมป์แล้วแต่ปริมาณของกระแสไฟฟ้าครับมันก็จะวัดค่าหลักๆได้อยู่ค่าพารามิเตอร์อยู่ได้อยู่3ค่าครับแต่มิเตอร์แบบดิจิตอลมันก็จะวัดค่าพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นมาเช่นวัดอย่างตำแหน่งนี้นะครับก็สามารถวัดทรานซิสเตอร์ได้นะครับว่าวัดหาขาทรานซิสเตอร์ได้ทรานซิสเตอร์ก็จะมีขา B ขา C ขา Eนะครับวัดว่าทรานซิสเตอร์นั้นเสียหายไหมใช้งานได้ไหมได้ด้วยนะครับวัดไดโอดได้นะวัดคาปาซิเตอร์ได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันพิเศษนอกเหนือจากค่าพารามิเตอร์หลักๆนะครับคราวนี้เราก็นะครับมาดูต่อไปครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้ครูเอารูปดิจิตอลมัลติมิเตอร์มาให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเรียนเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในสไลด์นี้นะครับถามเลยว่าแล้วดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยมันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างตอบเลยครับทำได้เหมือนอนาล็อกมัลติมิเตอร์เลยหรือมัลติมิเตอร์แบบเข็มเลยนะครับทำได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวเลขกำกับบอกนะครับวัดทำอะไรได้บ้างล่ะคือเอาไปตรวจวัด
รวจวัดคืออะไรตรวจวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆที่ครูบอกเมื่อสไลด์ก่อนนะครับค่าความต้านทานค่าแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้านะครับหรือตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นตัวทรานซิสเตอร์นะครับนี่คือตรวจวัดนะครับตรวจวัดเพื่อจะทราบเพื่อต้องการทราบค่านะครับว่ามีค่าปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับกี่โวลต์กี่แอมป์กี่โอห์มนะครับ2ตรวจซ่อมครับก็คือเอาไปใช้ตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหายเพื่อจะตรวจซ่อมเส้นทางของวงจรว่ามันเสียตรงไหนไฟตรงไหนผิดปกติไฟตรงไหนไปไม่ถึงอุปกรณ์ตรงไหนมันชำรุดเสียหายเป็นต้นนะครับนี่คือในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์อินโทรดักชันเกินนำนะครับคราวนี้มาดูสาระการเรียนรู้หลักนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแบบเน้นๆเลยนะครับในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์เรื่องแรกเป็นเรื่องมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลครับก็จะเรียนทุกๆอย่างนะครับเหมือนตอนที่2เลยเหมือนอนาล็อกมัลติมิเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบการอ่านค่าแล้วก็วิธีการนำไปต่อวัดในวงจรนะครับต่อแบบอนุกรมยังไงต่อแบบขนานยังไงวัดกระแสต่ออย่างไรวัดค่าแรงดันไฟฟ้าต่ออย่างไรนะครับสาระการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลนะครับอันนี้คืออธิบายนะครับขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องนะครับทั้งการนำมัลติมิเตอร์ไปวัดได้ค่าที่ถูกต้องตามที่เราต้องการกับเซฟไม่ให้มัลติมิเตอร์เราพังเสียหายแล้วก็ไม่ให้วงจรที่เราไปตรวจวัดเกิดความเสียหายถ้าเกิดเราใช้งานไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดสัญญาณคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในตอนที่3นี้เครื่องกำเนิดสัญญาณเราเรียกภาษาอังกฤษว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องที่กำเนิดลูกคลื่นสัญญาณต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาไว้เทสเพื่อจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปเทสไปวัดนั่นเองมันสร้างสัญญาณอะไรได้บ้างสร้างสัญญาณไซด์เวฟสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแม้กระทั่งกำเนิดสัญญาณออดิโอฟรีเควนซีคือกำเนิดสัญญาณเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลงลึกไปในรายละเอียดนั่นเองก็จะเห็นรายละเอียดนะครับสาระการเรียนรู้ที่4คือออสซิลโลสโคปชื่อเรียกเท่ๆนะครับทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลยออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปคือเครื่องมือวัดก็เอาไปวัดลูกคลื่นจากเครื่องกำเนิดสัญญาณนั่นแหละว่ากำเนิดสัญญาณเป็นอย่างไรถูกต้องไหมมีปริมาณที่เราวัดได้ยังไงในออสซิลโลสโคปจะวัดในสัญญาณเป็นแบบแกน x กับแกน y นะครับแกน x ก็จะวัดค่าเป็น time ต่อ division แกน y ก็จะวัดค่าเป็นแบบโวลต์ต่อ division เอารายละเอียดยังไงก็ดูในเนื้อหานะครับต่อไปนะครับบอกส่วนประกอบของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้ก็คือง่ายครับเรื่องนี้เดี๋ยวเอารูปมัลติมิเตอร์มาโชว์ขึ้นมาแล้วบอกว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรใช้งานอะไรอย่างไรนะครับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลนะครับอธิบายการทำงานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับก็อธิบายครับขั้นตอนนะครับการตั้งย่านการวัดนะครับการเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่านะครับต้องปลดวงจรตรงไหนจะต้องวัดอะไรลักษณะอนุกรมหรือขนานอย่างไรพิจารณาขั้วต่อวัดหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งานนะครับบอกลักษณะเครื่องกำเนิดสัญญาณของเครื่องกำเนิดสัญญาณแต่ละชนิดได้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่เราเรียนมีอยู่2เครื่องกำเนิดสัญญาณก็คือเครื่องแรกคือ audio frequency คือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงนะครับ2เครื่องกำเนิดสัญญาณลูกคลื่นสัญญาณต่างๆนะครับก็คือ function generator นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูซิว่าเครื่องกำเนิดสัญญาณเนี้ยมันมีหน้าที่หรือทำงานรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อต่อมาก็คือบอกลักษณะของออสซิลโลสโคปได้นะครับก็คือบอกลักษณะของเครื่องมือวัดนะครับออสซิลโลสโคปนะครับที่เอาไปวัดรูปคลื่นจากเครื่องกำเนิดสัญญาณนั่นเองครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเรียนแล้วนักเรียนจะต้องมีความสามารถมีสมรรถนะ
ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับบอกส่วนประกอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดอย่างถูกต้องเป็นลำดับเครื่องมือวัดไฟฟ้าของเรานะครับก็เรียนนะครับก็มีมัลติมิเตอร์ตอนนี้นะครับก็คือมีมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวันนี้เราเรียนดิจิตอลมัลติมิเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือออสซิลโลสโคปนะครับสมรรถนะที่2นะครับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์แต่ละชนิดอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนอันนี้ไม่ยากครับอธิบายการใช้งานนะครับต่อไปนะครับสมรรถนะข้อที่3นำเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดไปใช้งานเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรครับก็คือตามหลักความปลอดภัยนะครับ safety first ตามหลักความประหยัดพอเพียงนะครับคือแม้กระทั่งการเลือกซื้อมาใช้การเลือกชนิดนะครับของมัลติมิเตอร์นะครับว่ามัลติมิเตอร์นะครับไซส์นี้ราคาตัวนี้ควรจะเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับตามหลักเหตุผลมาดูแล้วครับเข้าสู่เนื้อหาหลักในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลก็ได้นะครับก็มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลหรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็จะมีหลายรูปแบบหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแต่คุณไม่สามารถบอกได้นะครับว่ายี่ห้อไหนมันดีมันจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวส่วนนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มาเรียนในแผนกก็จะรู้ดีนะครับทุกตัวมันก็คือดิจิตอลมัลติมิเตอร์หมดเลยนะครับคราวนี้ดิจิตอลมัลติก็คือมัลติมิเตอร์ที่แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะเป็นตัวเลขคราวนี้มันมีส่วนประกอบรายละเอียดที่เราสังเกตได้อย่างไรบ้างว่ามันเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ซึ่งมันจะแตกต่างจากมัลติมิเตอร์นะครับแบบเข็มค่อนข้างจะสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับครูยกตัวอย่างเป็นรูปกลางนี้แล้วกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นดิสเพลย์ที่เป็นตัวเลข7 segment นะครับส่วนอื่นๆนะครับครูพูดภาพรวมนะครับที่ครูชี้ลูกศรสีน้ำเงินอยู่นี้นะครับก็จะเป็นย่านการวัดต่างๆหลักๆนะครับย่านการวัดอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นย่านการวัดค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มย่านการวัด DCV นะครับเดเล็กเคเลนวอนเตนนะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะมีวัดปริมาณไฟฟ้าย่อยนะครับภายในย่านนั้นอีกด้วย ACV วัดค่าปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับ DCA หรือ DCM นะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ HFE นะครับตรงนี้นะครับ HFE วัดอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์นะครับนี่เป็นฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเป็นรูปสแควร์เวฟวัดลูกคลื่นสัญญาณแสดงเป็นพันลูกคลื่นสัญญาณพันได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีรายละเอียดการวัดคล้ายๆกันนะครับหรือมีเพิ่มเติมจากนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดของเนื้อหานะครับต่อนะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของดิจิตอลมัลติมิเตอร์แหละครับละเอียดยิบเลยนะครับว่าแต่ละส่วนมันเรียกศัพท์ทางช่างว่าไงศัพท์ทางช่างสำคัญนะครับจริงๆแล้วไม่ได้จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่เป็นช่างแล้วต้องเรียกศัพท์ช่างให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับหมายเลขหนึ่งครับครูขออนุญาตชี้นะครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งมันก็คือหน้าปัดแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่เป็นตัวเลข7 segment ตัวเลขแสดงผล7ส่วนนะครับ7 segment เป็นยังไงครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ7 segment ก็คือตัวเลขที่มันแสดงผล7ส่วนครูขอเขียนตรงนี้นะครับมันก็จะมีส่วน A นะครับส่วน B ส่วน C ส่วน D นะครับส่วน E ส่วน F แล้วก็ส่วน G ในสังเกตนะครับถ้าทั้ง7ส่วนติดพร้อมกันก็เป็นเลข8นะถ้าส่วน G หายก็จะเป็นเลข0นะก็จะติดประกอบเป็นตัวเลขเป็นต้นนะครับตรงนี้โอเคนะครับส่วน
ส่วนประกอบหมายเลขที่2นะครับ

ตัวนี้เลยเป็นซีเลกเตอร์สวิตหรือสวิตเลือกย่านการวัดนั่นเองนะครับย่านการวัดมีย่านอะไรบ้างก็ดูตามองค์ประกอบต่อไปนะครับก็จะมีที่ครูเคยบอกนะวัดกระแสวัดแรงดันวัดค่าความต้านทานนะครับหมายเลข3ครับขั้วเสียบไว้สำหรับวัดตัวทรานซิสเตอร์ครับหมายเลข3อันคือตัวนี้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ครับไว้วัดทรานซิสเตอร์วัดอะไรได้บ้างครับทรานซิสเตอร์วัดอะไรได้บ้างนะครับขอขยายความนิดนึงครับ1 นะครับตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจารย์วัดโอเคครับมี3ขาเป็นลักษณะนี้นะครับก็มันสามารถวัดหาขาทรานซิสเตอร์ได้ทรานซิสเตอร์มี3ขาคือ BCE กับวัดแล้วบอกได้เลยว่าทรานซิสเตอร์ตัวนั้นพังเสียหายหรือไม่ในงานซ่อมนะครับโอเคนะครับหมายเลขที่4ครับขั้วต่อสายวัดมิเตอร์สีแดงนะครับนี่คือนะครับหมายเลข4นะครับมันวัดอะไรได้ครับมันเขียนว่า10แอมป์วัดกระแสไฟฟ้าย่านกระแสที่มีค่ากระแสสูงนั่นเองนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมคือตรงนี้นะครับหมายเลข4ตรงนี้นะครับก็มันวัดในย่านชัยวัดย่านกระแส10แอมป์นะครับขึ้นไปนะครับหมายเลขที่4นะครับลบก่อนนะครับแป๊บนึงมาดูหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่5ก็คือหมายเลขนี้ครับก็เป็นขั้วต่อวัดสีแดงเหมือนเดิมแต่วัดกระแสในย่านมิลลิแอมป์แล้วก็วัดค่าอื่นๆได้ด้วยวัดอะไรได้บ้างนะวัดอะไรได้บ้างมันเป็นตัวหนังสือเล็กๆอยู่ครูขยายให้มันใหญ่ขึ้นขอใช้สีแดงนะครับเห็นตรงเนี้ยหมายเลข5นะตรงนี้นะครับวัดอะไรได้บ้างวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่น้อยลงมานะครับอาจจะหน่วยที่เป็นมิลลิแอมป์นะครับวัดค่า V ครับแน่นอนครับคือค่าโวลต์ค่าแรงดันไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวัดอะไรได้อีกครับก็มีสัญลักษณ์โอห์มครับคือวัดค่าความต้านทานนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้าวัดค่าความต้านทานก็จะต้องมาต่อที่หมายเลข5นะครับต่อที่หมายเลข4ไม่ได้ครับหมายเลข4ไว้วัดค่ากระแสไฟฟ้าอย่างเดียวที่มีกระแสสูงตั้งแต่10มิลลิโทษนะครับ10แอมป์ขึ้นไปนะครับหมายเลข6นะครับต่อนะครับหมายเลข6ก็เป็นขั้วต่อคอมมอนครับขั้วต่อสายสีดำนะส่วนใหญ่เป็นขั้วลบนะครับสายคอมมอนนั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับต่อไปหมายเลขที่7นะครับตรงนี้ครับหมายเลขที่7ง่ายๆครับก็คือออฟสวิตช์นะครับเมื่อเราเลิกใช้แล้วก็ปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันการเปลืองนะครับพลังงานที่เป็นไฟเลี้ยงของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหมายเลข8ตำแหน่งเลือกการทำงานเป็นโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหมายเลข8ง่ายๆเลยครับตรงนี้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์บางตัวนะครับเขียนนะครับเขียนเลยเขียนบอกเลยนะครับขออนุญาตใช้ขยายความนะครับหมายเลข8ตรงนี้ครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์บางตัวเขียนเลยครับว่า DCV แต่ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์เขียนเป็น V แล้วก็ขีดตรงแล้วก็เส้นปะมันก็คือสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะครับต่อนะครับไม่ครูขอลบสื่อตรงนี้ก่อนมาดูหมายเลข9ครับหมายเลข9หมายเลข9เป็นตำแหน่งเลือกการทำงานในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับครับง่ายนี่ก็เขียนชัดเจนนะครับมันก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหมายเลข9เนี่ยก็จะเขียนเป็นตัว V แล้วก็เป็นรูปไซด์เวฟถ้าเขียนขยายใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ในตัวมัลติมิเตอร์ไม่สามารถสกรีนให้มันตัวใหญ่ได้นะครับมันไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นนะครับหมายเลข10มันก็เป็นย่าอะไรครับนักเรียนลองตอบสิครับ A คือวัดกระแสแน่นอนกระแสไฟฟ้าแน่นอนมันคือกระแสไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับสัญลักษณ์เป็น DCM นะครับ
มันใช้สัญลักษณ์แทนต่อไปครับหมายเลขต่อไปนะครับขอลบนี้ก่อนนะครับหมายเลข11นะครับอยู่ตรงไหนหมายเลข11ตรงนี้ครับนะครับหมายเลข11เป็นย่านวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับคราวนี้ในย่านความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีย่านย่อยที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเนี่ยตรงนี้ครับย่านนี้ครับย่านที่11ในย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโอห์มนะครับตัวโอเมก้าจริงๆเขาเรียกว่าโอเมก้านะครับโอห์มนั่นเองก็จะมีตั้งย่านวัดย่อยได้เป็นตั้งแต่หลักโอห์มหลัก20เคโอห์ม200เคโอห์มนะครับมันก็มีแล้วแต่ความเหมาะสมในการนำไปวัดตัวต้านทานตัวนั้นว่ามีค่าใกล้เคียงกับตัวไหนนะครับโอเคลบนะครับเอาต่อไปหมายเลขที่12หมายเลขที่12คือตำแหน่งเลือกวัดค่ากระแสไฟฟ้าครับ12อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ10แอมป์นะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแต่วัดในย่าน10แอมป์เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งของหมายเลข4ซึ่งเป็นจุดต่อวัดกระแสไฟฟ้า10แอมป์พอดีเลยนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่13 HFE ครับวัดค่าอัตราการขยายกระแสของตัวทรานซิสเตอร์นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขที่14นะครับอยู่ตรงไหนหมายเลขที่14นะครับตรงนี้ครับวัดค่าไดโอดครับมีสัญลักษณ์ตัวใหญ่ๆบอกเลยนะครับว่าไว้วัดค่าไดโอดนะครับตรงนี้หมายเลขที่14นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวไดโอดนะครับมีค่า A ค่า K นะครับบอกเลยเอาไปวัดวัดอะไรไดโอดวัดว่าไดโอดตัวนั้นมันใช้ได้หรือเปล่ามันเสียหายหรือยังใช้งานได้อยู่แค่นั้นเองหรือวัดหาค่า A ค่า K ของไดโอดนะครับต่อไปนะครับหมดนะครับ14องค์ประกอบนะครับของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นักเรียนสังเกตว่ามันเข้าใจง่ายพอดิจิตอลมัลติมิเตอร์มันก็จะเอาสัญลักษณ์นั่นแหละมาแทนความเข้าใจนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ครับการใช้งานก็คือมันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างก่อนนะครับมาทบทวนอันแรกวัด DCV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอันที่2 ACV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับต่อไปครับ DCA นะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดค่าความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับนี่คือค่าพารามิเตอร์หลักๆนะครับที่ครูบอกก็มีอยู่ประมาณนี้ที่มันจะสามารถวัดได้การตั้งย่านวัดไม่ยากหรอกครับแต่การนำไปวัดนั่นสิบางคนตื่นเต้นเพราะมันไปวัดในวงจรที่มีไฟจริงๆแล้วไฟน้อยก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามีไฟรู้สึกว่ามีไฟเยอะก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มกลัวนะครับว่านั่นจะไปวัดถูกต้องไหมอันแรกครับมาดูครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรเดี๋ยวครูจะวาดวงจรสกีเมติกหรือวงจรที่แทนด้วยสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบเคียงนะครับกับวงจรนี้ดูนะครับในวงจรนี้ดูวงจรจริงก่อนแล้วนี่จะสังเกตว่ามีแหล่งจ่ายนะครับ power supply หรือแหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่แมวก้าชีวิตเนี่ยก็คือไฟ6โวลต์นะครับครูจะบอกว่า9โวลต์และชินกับไอ้รูปร่างแบตเตอรี่แบบนี้6โวลต์เนี่ยในนี้เขาเขียนไว้ว่า6โวลต์นะครับ6โวลต์ด้านบนนะครับมันใช้สายสีม่วงนะเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นขั้วบวกนะขั้วบวกก็จะไปต่อกับขั้วหลอดที่เป็นหลอดนะแลมป์ที่เป็น DC นะครับค่อยไปต่อขั้วบวกออกลบนะครับมาเข้าบวกออกลบมาครบวงจรที่ขั้วลบแบบนี้คือการต่อวงจรแบบอนุกรมนะต่อวงจรแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นต่อวงจรแบบอนุกรมไอ้โหลดทั้ง2ตัวเนี่ยคือหลอดไฟทั้ง2ตัวเนี่ยต้องมีทนแรงดันได้6โวลต์นะครับต้อง6โวลต์นะครับถ้าทนได้น้อยกว่านี้หลอดไฟอาจจะขาดเสียหายได้ครูจะวาดวงจรสกีเมติกเทียบเคียงนะครับก็ตามหลักแล้วนะครับครูขอว่าทำแบบนี้ครับแรงจ่ายเราจะไว้ทาง
ซ้ายมือของ

นักเรียนนะครับตามหลักของวงจรนะครับ6โวลต์บวกลบนะครับเดี๋ยวรอไฟครูขอใช้เป็นสีแดงนะครับใช้สัญลักษณ์ของแลมป์หลอดไฟนะครับสีแดงนะสลับกันนิดนึงแล้วก็มาต่ออีกรอบหนึ่งนะครับหลอดที่2แลมป์หลอดที่2นะครับวาดให้ครบวงจรนะครับแบบนี้เขาจะต่อเลยลักษณะนี้นี่คือขั้วบวกลบบวกลบนะครับเป็นเรื่องของวงจรเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเรื่องนี้มันก็จะต่อในลักษณะนี้ในกรณีเนี้ยเราจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดนะครับไปวัดเลยว่าตกลงว่าครูใช้คำว่า L1 แล้วกันนะครับหลอดที่1 L2 หลอดที่2เราอยากรู้ว่านักเรียนในรูปเขาวัด L ไหนครับวัดหลอดที่2เขาอยากรู้ว่าหลอดที่2เนี่ยแรงดันไฟมาตกข้อมหลอดที่2อ่ะกี่โวลต์นะครับกี่โวลต์ก็เอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดก็ตามขั้วเลยครับสีแดงขั้นแรกก่อนครับนักเรียนต้องเสียบอะไรครับเสียบสายสัญญาณนะครับที่ช่องตรงกลางนะครับตรงกลางที่มันใช้วัดสัญลักษณ์วัดแรงดันนะครับคอมมอนก็เสียบที่สีดำอยู่แล้วนะครับนั่นเองก็วัดเลยครับวัดตามขั้วเลยนั่นเองก็เอามิเตอร์มาวัดตามขั้วเลยนะครับบวกลบนะครับตามนั้นตามนี้เลยดูภาพจริงดีกว่านะครับบวกลบแล้วก็อ่านค่าปริมาณทางไฟฟ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต้องปลดวงจรอะไรออกเลยนะครับเพียงแต่เอาตั้งย่านให้ถูกแล้วก็เอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดให้ตรงขั้วของตัวโหลดหรืออุปกรณ์ที่จะวัดโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูการใช้งานต่อไปนะครับนี่แหละครับที่ถ้านักเรียนนักศึกษาใหม่ๆเนี่ยมาเรียนจะตื่นเต้นเลยก็เพราะว่าเราจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดไฟบ้านนะครับที่เราเรียกภาษาบ้านๆเนี่ยคือไฟฟ้ากระแสสลับล่ะนะครับถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่เราวัดไฟที่บ้านนะครับก็คือไฟก็อยู่ประมาณ220โวลต์ AC อยู่แล้วนักเรียนก็ตั้งย่านให้ถูกแล้วนักเรียนก็เอาหลักการเดิมครับถ้าวัดแรงดันไม่ต้องปลดวงจรครับเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดคอมกับโหลดที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็อ่านค่าออกมาการต่อลักษณะนำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้านะครับทางกระแสตรงกระแสสลับเขาเรียกว่าเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแบบขนานหรือต่อข้อมกับโหลดนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะยากกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือการนำเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่ากระแสไฟฟ้ามันต้องมีการปลดวงจรครับหลักการก็คือเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยตั้งย่านวัดให้ถูกต้องแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าปลดวงจรแล้วต้องเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปต่อในลักษณะอนุกรมกับวงจรเลยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเลยต่อในลักษณะรูปเลยครับปลดวงปกติจุดนี้มันต่อกันใช่ไหมครับขั้วอนุญาตเขียนนะครับโหลดตัวเนี้ยลบนะครับขั้วลบของ L1 หลอดที่1เนี่ยมันจะมาต่อกับโทษนะครับขั้วบวกของหลอดที่2แบบนี้ปกติมันจะต่อแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราจะวัดค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเราต้องปลดสายนี้ออกครับปลดออกเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวแอมนะครับใช้ว่าดิจิตอลแอมมิเตอร์แล้วพอเราวัดกระแสวัดกระแสไฟฟ้าเอามาแทรกเลยเอาบวกเข้าก่อนแล้วก็ลบตามนี้เลยแล้วก็อ่านค่ากระแสไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของการนำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดค่าความต้านทานนี้ง่ายเลยนะครับตั้งย่านให้ถูกแล้วกันนะครับตั้งค่าย่านโอห์มนะครับให้มันใกล้เคียงกับค่าตัวต้านทานตัวต้านทานที่นักเรียนเห็นตรงนี้มันมีรหัสสีก็คือแดงดำแดงนะครับแดงดำแดงถ้าเราอ่านค่านะครับครูรัฐขั้นตอนนะครับแม่อธิบายนะว่ามันอ่านค่าไงไปเรียนในบทต่อไปแล้วกันมีเรื่องนี้ด้วยนะครับบทต่อไปนะแดงดำแดงอ่านค่าได้ก็คือ2เคโอห์ม2กิโลโอห์มนะครับหรือ2,000โอห์ม

0: ผม
1: ประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรหลักการเกี่ยวกับรีซิสเตอร์เลยแล้วจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดนะครับเราก็รู้เราอ่านค่าได้เราก็ตั้งย่านให้มันเหมาะสมแล้วก็ไปวัดแล้วก็ดูค่านี่ง่ายนะครับแล้วนักเรียนบางคนถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์จะไปวัดทําไมก็อาจารย์ลาด4มันได้แล้วไม่ใช่เหรอมันเอาไปวัดในกรณีที่ตัวต้านทานอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานมันจะเกิดการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพของมันนั่นคือมีการยืดค่ายืดค่าคือค่ามากกว่าเดิมอาจจะเป็น 2,100 โอห์มจาก 2,000 โอห์มหรือมันหดค่ามันลดลงมาเช่นเหลือ 1,900 โอห์มเป็นต้นนะครับมีผลกับวงจรนะครับที่เกี่ยวกับความถี่นะครับมันมีผลกับเกี่ยวกับความถี่นะครับค่าต่างๆก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับอันนี้ครูจะสอนเพียงผิวเผินนะครับที่เห็นให้รูปร่างพอเพราะว่าทักษะจริงต้องไปใช้ของจริงในภาคปฏิบัตินะครับนี่ครับรูปร่างขึ้นมาเลยเครื่องกำเนิดสัญญาณอันแรกเครื่องกำเนิดความถี่เสียงครับนี่มันเขียนไว้ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้ครับมันเขียนว่าครูเขียนคำว่าออดิโอนะครับฟีเจเนเรเตอร์มันยาวจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ครับเครื่องนี้มันเขียนว่า audio generator คือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตรงนี้ครับเป็น selector switch มันจะเป็นค่าความถี่ต่างๆหน่วยจะเป็นเฮิร์ตกิโลเฮิร์ตหรือว่าเมกะเฮิร์ตนะครับตรงนี้นะครับก็จะไว้เป็นนะครับกำเนิดสัญญาณเสียงใช้ในไหนครับนักเรียนเดาได้ไม่ยากก็ใช้ในงานของวิชาเครื่องขยายเสียงก็อยู่ในวิชาหลักของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนักเรียนจะเรียนระดับปช.2 นั่นเองตัวที่2ครับก็คือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เนี่ยตัวนี้ครับฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ไว้กำเนิดสัญญาณรูปร่างต่างๆโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดต่อมาคือเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุนะครับก็ใช้คำว่า audio generator นะครับเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็ RF signal generator ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ RF signal generator นะครับคือเขียนว่า RF นะครับจะเสียเวลานักตอนสอนครับ RF signal generator คือเครื่องกำเนิดสัญญาณอะไรครับ RF ย่อมาจาก radio frequency เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุสัญญาณความถี่วิทยุเกิดจากอะไรเกิดจากวงจรกำเนิดความถี่ที่เราเรียกว่าวงจรออสซิเลเตอร์นะเราก็เรียนในหลายวิชานะครับวิชาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุนะครับก็เป็นวิชาหลักของอิเล็กทรอนิกส์อีกเรียนก็ต้องเรียนรายละเอียดต่อไปอันนี้ออดิโอเจเนเรเตอร์ครับเหมือนเมื่อกี้นี้กำเนิดสัญญาณความถี่เสียงนะครับโอเคครับเอามาดูต่อไปนะครับฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับเนี่ยทั้ง3รูปเนี่ยเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปร่างต่างๆที่ใช้ศึกษาการทำงานของรูปคลื่นรูปคลื่นต่างๆนี้มันอยู่ในวงจรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมันผลิตรูปคลื่นอะไรได้บ้างผมใช้ประกาศจุลินผลิตรูปคลื่นแรกครับรูปคลื่นเหมือนรูปคลื่นน้ำทะเลเงี้ยครับเขาเรียกว่าไซด์เวฟรูปคลื่นสัญญาณรูปคลื่นไซด์เวฟเป็นรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อกรูปคลื่นสแควร์เวฟครับรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับรูปคลื่นไทรแองเกิลครับรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็รูปคลื่นที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์ก็คือซอทูธครับลูกคลื่นฟันเลื่อยนี่คือโดยประมาณนะครับมันก็มาสามารถผลิตลูกคลื่นได้มากกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับนี่คือเครื่องกำเนิดสัญญาณก็ให้เห็นรูปร่างนะครับแล้วก็บอกว่ามันใช้อะไรได้บ้างถ้าจะอธิบายรายละเอียดว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงต้องลงปฏิบัติครับในบทต่อๆไปจะเอาเครื่องมาตั้งแล้วสาธิตให้ดูนะครับออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัดตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อสักครู่เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณมันวัดอะไรก็วัดไอ้เครื่องกำเนิดสัญญาณเมื่อสักครู่นี่แหละไม่ว่าจะกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุไม่ว่าจะกำเนิดสัญญาณความถี่เสียงว่าจะเป็นฟังก์ชันเจเนเรเตอร์

เอาสามารถเซฟข้อมูลนะครับสามารถลิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมครับก็เอาไปใช้ในรายวิชาเครื่องมือวัดนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้คือรูปร่างนะครับของสัญญาณสัญญาณอะไรครับจำได้ไหมรูปขึ้นแล้วจบกันมันวัดได้แค่นี้มันสามารถบอกค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยว่ามันมีแรงดันเท่าไหร่มีค่าความถี่เท่าไหร่ตอนนี้มันดูยังไงอ่ะครูเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอธิบายเน้นแบบคร่าวๆนะครับถ้าเป็นตรงเนี้ยถ้าเป็นยอดขึ้นตรงนี้ครับนักเรียนตรงเนี้ยนะครับหรือแนวเนี้ยแนวแกนอะไรครับนักเรียนแกน y ใช่ไหมครับแกน y ใช่ไหมครับแนวแกน y เนี้ยมันจะบอกค่าแรงดันครับแรงดันไฟฟ้าค่าปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้าครับส่วนแนวแกน x แนวนอนครับนักเรียนมันจะบอกเป็นค่า time ครับค่าเวลาค่าคาบเวลาหน่วยเป็นเซคันด์หน่วยเป็นวินาทีมิลลิเซคันด์มิลลิวินาทีก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการค่าเราไม่ได้ต้องการทราบค่าคาบเวลาหรอกเราต้องการทราบค่าอะไร f ครับทราบค่าความถี่มันก็จะมาเข้าสูตร f เท่ากับเศษ1ส่วน t นั่นเองความถี่เท่ากับเอา1ส่วนด้วยเวลานั่นเองแล้วก็เราได้ค่าความถี่ความถี่คืออะไรเดี๋ยวก็ค่อยลงดีเทลนะครับรายละเอียดในบทต่อๆไปในเรื่องของสัญญาณพูดวันนี้ก็อีกยาวครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับนี่ครับที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการคำนวณค่าความถี่เนาะจากค่าคาบเวลาที่เราอ่านได้ทางแนวแกน x ของสเกลของออสซิลโลสโคปนะครับf เท่ากับเศษ1ส่วน t ยกตัวอย่างนะครับลองยกตัวอย่างดูถ้าสมมติว่าครูวัดค่าคาบเวลาขอโทษครับยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการเขียนถ้าสมมติว่าเราวัดค่าคาบเวลาได้เท่าไหร่ดีสมมติว่าเอาง่ายๆเลย1มิลลิเซกเอาง่ายๆเลย1มิลลิเซกเราอยากรู้ว่าความถี่ของสัญญาณเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่ค่าประจำของสัญญาณคือต้องบอกเป็นความถี่นะครับคำนวณเลยครับนักเรียนเท่ากับตรงนี้เลย1 t 1มิลลิเซกก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ3ใช่ไหมครับ1หารด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ3บางคนเห็นอาจารย์แย่เลยมีลบมีกำลังลบ3ด้วยกดเครื่องคิดเลขยังไงเนี่ยมันก็ใช้ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเราก็ย้ายนะครับครูใช้สีแดงนะครับเราก็ย้ายไอ้10ยกกำลังลบ3เนี่ยขึ้นไปด้านบนซะมันก็จะเป็นอะไรครับนักเรียน10ยกกำลัง3นี่กฎทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเหลือเพียงนี่ย้ายไปแล้วนะครับเหลือ1หาร1มันก็คืออะไรครับ1คูณกับ 1,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนเลิฟให้หน่อยนะครับโทษทีเพราะฉะนั้นค่าความถี่ได้ก็คือ1กิโลเฮิรตซ์นั่นเองครับนักเรียนนี่คือโดยประมาณนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างการอ่านค่าสเกลที่เป็นค่าเวลาและคำนวณเป็นความถี่ให้ดูนะครับนักเรียนโอเคครับโอเคนี่คือรูปร่างอนาล็อกออสซิลโลสโคปแบบอนาล็อกนะครับนี่รุ่นคลาสสิกนะครับที่ครูใช้นะครับหมุนเจ็บมือครับแบบนี้คือแบบดิจิตอลนะครับปัจจุบันเขาใช้แบบนี้แล้วครับนักเรียนต้องมาใช้แบบนี้แล้วนะถ้าครูเอาของเก่ามาสอนนี่ทวงครูได้เลยนะครับอุ๋ยเล็กทุนิกนะครับก็เดินทางมาสู่ตอนสุดท้ายของตอนที่3แล้วนะครับเรามาสรุปกันซิว่าครูสอนอะไรเนื้อหาหลักๆในเรื่องของตอนที่3ในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์อะไรบ้างลองมาดูซิครับเนื้อหาแรกสรุปว่ามัลติมิเตอร์เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณการไฟฟ้าทางไฟฟ้าเนี่ยครูอาจจะใช้คำว่าค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ามีอยู่3ค่าหลักๆใช่ไหมแรงดันกระแสค่าความต้านทานแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์กระแสมีหน่วยเป็นแอมป์มิลลิแอมป์ค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มตรงนี้แล้วมัลติมิเตอร์ก็แบ่งได้อยู่2ชนิดคือดิจิตอลมัลติมิเตอร์กับอนาล็อกมัลติมิเตอร์ใช่ไหมครับเนื้อหาที่2มัลติมิเตอร์สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายชนิดราคาถูกเล็กกระทัดรัดพกพา

สะดวกนี่คือข้อดีของเขานะครับวัดได้หลายชนิดนอกจากค่าพารามิเตอร์3ค่าที่คือบอกแล้ววัดอะไรได้อีกค่า HFE ค่าอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์วัดตัวทรานซิสเตอร์ก็ได้ว่ามันเสียหรือไม่เสียวัดไดโอดก็ได้ใช่ไหมครับนะวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสูงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมัลติมิเตอร์ที่ผลิตมาใช้งานแบ่งออกได้2ชนิดนะที่อย่างที่ครูสอนไปตอนที่2ก็คืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ตอนที่3ตอนนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับเนื้อหาก็สอนนักเรียนไปละเอียดนะครับการวัดปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงนะครับขนาดต่อมัลติมิเตอร์วัดวงจรไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงอะไรครับขั้วของมัลติมิเตอร์คำนึงยังไงอะต่อให้มันถูกขั้วนั่นเองบวกต่อบวกลบต่อลบถ้าเราไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพราะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงใช้แรงจ่ายที่มีขั้วบวกลบนะครับต่อสลับขั้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือมัลติมิเตอร์เราพังครับอย่างแรกเลยอย่างที่สองถ้ามันร้ายแรงเกิดช็อตเซอร์กิตก็คือวงจรเราพังไปด้วยครับนะครับการวัดปริมาณไฟฟ้านะครับหรือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วของมัลติมิเตอร์ครับตั้งยันให้ถูกตั้งปริมาณไฟฟ้าแม็กซิมัมให้ถูกเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับมาสลับขั้วสลับไปสลับมาไม่มีขั้วที่แน่นอนนะวัดอย่างไรก็ได้นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับเรียกว่าอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครูบอกไปเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณก็มีอยู่2 อย่างคือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงไม่ว่าจะเป็นออดิโอฟรีเควนซีหรือเรียกว่าออดิโอเจเนเรเตอร์ก็ได้นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปร่างต่างๆคือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ใช่ไหมครับหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นยังมี RF signal generator นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุจากวงจรออสซิเลเตอร์ขึ้นมาอีกนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณต่างๆเนี้ยมันสรุปได้ว่าเป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้กำเนิดสัญญาณนะครับรูปร่างต่างๆออกมานะครับโอเคครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับสามารถควบคุมการปรับแต่งได้ทั้งความแรงนะครับความถี่และรูปร่างสัญญาณต่างๆนี่คือข้อสรุปทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดสัญญาณส่วนออสซิลโลสโคปเป็นตัววัดลูกคลื่นสัญญาณนะครับตรงนี้นักเรียนต้องลงปฏิบัตินะครับก็สรุปไว้วัดลูกคลื่นสัญญาณวัดความถี่ต่างๆมีเวลานักเรียนสแกน QR โค้ดทำปรีเทสโทษนะครับทำโพสเทสแบบทดสอบหลังเรียนนะครับทดสอบความสามารถนักเรียนว่าเรียนของครูตอนที่3แล้วได้คะแนนเท่าไหร่ช่องทางติดต่อครูดานัทก็ตามรูปนี้เลยนะครับครูไม่อ่านนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่3แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จบในการสอนตอนที่3แล้วนะครับอ้างจะนะครับสบายใจขึ้นมาได้หน่อยแล้วครับว่านักเรียนมีพื้นฐานในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในตอนต่อไปก็จะลงลึกในเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการปฏิบัติต่างๆซึ่งน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ฝากให้เรียนติดตามนะครับในตอนที่4แล้วก็ทบทวนในตอนที่3ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตอนที่3ครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อม

ต้นแนว12รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น13รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับนักเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางตลอดจนนะครับประชาชนทั่วไปที่รับชมรายการนะครับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับพบกับผมครูดานัสสบายใจครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3เป็นตอนที่เราจะมาเรียนเรื่องของโครงสร้างโปรแกรม Arduino นะครับโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับซึ่งเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งทักษะที่ใช้มีหลายอย่างนะครับเช่นทักษะการพิมพ์นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทักษะในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม Arduino เดี๋ยวเรามาดูกันน่าสนใจว่าเราใช้ภาษาอะไรในการเขียนโปรแกรม Arduino นะครับซึ่งการที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino เพื่ออะไรการเขียนโปรแกรมคือการออกแบบนะครับงานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้สมองกลฝังตัวนะครับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเนี่ยมันเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งมันปัจจุบันนี้ทำมีให้มีขนาดเล็กซึ่งเราออกแบบเพื่อเขียนโปรแกรมไปควบคุมให้ไปควบคุมงานต่างๆอย่างที่ครูกล่าวมาแล้วในตอนก่อนๆนะครับตัวอย่างเช่นควบคุมโทรศัพท์มือถือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าในแผนกการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเช่นควบคุมงานควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับควบคุมงานโปรเจกต์ต่างๆให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการออกแบบที่สำคัญนะครับก็คือการออกแบบวงจรนะครับสองที่สำคัญที่สุดเลยการเขียนโปรแกรมนะการเขียนโปรแกรมคือตั้งโปรแกรมสมองตัดสินใจทำงานอย่างไรนั่นแหละครับนักเรียนคราวนี้ในตอนที่3นี้เป็นโครงสร้างของโปรแกรมของ Arduino นะครับ Arduino นะครับมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ชนิดหลักๆมีทั้งหมดอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับเรามารู้จักนะครับข้อมูลจำเพาะนะครับหรือ specify นะครับของแต่ละ

นิดนะครับเพื่อเราจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมการเขียนโปรแกรมก็จะได้เหมาะสมตามรุ่นนะครับชนิดแรกนะครับเป็น Arduino นะครับ Uno นะครับเป็นภาษาอิตาลี Uno ไปว่า1ลำดับแรกหรือลำดับแรกนั่นเองก็คือเป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกเลยนะครับบอร์ด Arduino นะครับเป็นบอร์ดสมองกลฝั่งตัวที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนะภาษานี่คือเป็นภาษาอิตาลีครับบอร์ดรุ่นที่2นะครับเป็น Arduino นะครับ Duo ภาษาอิตาลีไปว่าลำดับที่2ก็คือบอร์ดรุ่นที่2นั่นเองนะครับการผลิตบอร์ดแต่ละรุ่นออกมานี่ไม่ใช่ว่ารุ่นหลังๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยจะผลิตมาแล้วให้มันทำงานได้เก่งกว่าบอร์ดรุ่นก่อนนะครับแต่ผลิตออกมาตามสเปคตามงานที่เขาประยุกต์ปรับปรุงให้มันครอบคลุมทุกงานเลยนะครับบอร์ดรุ่นที่3นะครับเป็นชื่อเพราะนะครับเป็น Arduino Leonardo นะครับเป็นชื่อ Arduino Leonardo นะครับมันจะมีข้อมูลเฉพาะอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับรุ่นที่4นะครับครูใช้ในการสอนเยอะนะครับArduino Mega นะครับ ADK Mega นะครับแปลว่าใหญ่แปลว่ามีพอร์ตต่อใช้งานเยอะบอร์ดเป็นบอร์ดค่อนข้างใหญ่นะครับนิยมสั่งมาเป็นชุดฝึกนะครับในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์หรือวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่ครูสอนเนื่องจากมีพอร์ตต่อใช้งานเยอะนะครับเอาไปใช้ได้หลายงานนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็น Arduino Mega เช่นเดียวกันแต่จะเป็นเมกา2560นะครับไอปี2560คือปีที่มันผลิตขึ้นมาครับก็คือเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปี2561ใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณสมบัติลักษณะบอร์ดเหมือนกับ ADK เลยแต่มันจะแตกต่างกันตามลักษณะการออกแบบมานะครับต่อไปเป็นรุ่นที่6นะครับเป็น Arduino Micro นะครับ Arduino Micro คำว่า Micro แปลว่าเล็กใช่ไหมครับก็คือเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กนะทำงานได้คล่องตัวออกแบบในงานควบคุมที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับนะเช่นทำงานแค่ไม่กี่ฟังก์ชันนะครับเช่นเอาง่ายๆเช่นควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติประตูที่เราเห็นว่ามันเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามห้างสรรพสินค้าหรือตามเซเว่นที่มันเปิดอัตโนมัติก็ใช้ตัวนี้ก็พอเพราะว่ามันทำงานยังไงครับมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวตรวจจับคนตรวจจับเราเนี่ยครับไปเดินตัดหน้าประตูเซ็นเซอร์สะท้อนกลับไปแล้วก็ไปเอาข้อมูลไปให้ Arduino หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ไปสั่งให้กลไกเปิดปิดประตูก็ใช้ตัวเล็กก็พอทำงานแค่นี้ครับรุ่นต่อไปนะครับเป็น Arduino Nano นะครับไมโครกับ Nano ไหนเล็กกว่ากันนะครับไมโครมีถ้าหน่วยทางช่างนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ6ถ้านาโนคือ10ยกกำลังลบ9นะครับหน่วยไหนเล็กกว่ากันครับนาโนหรือไมโครครับนักเรียนนาโนถูกต้องนาโนนะครับต่อไปนะครับก็คือทำให้มันเล็กลงมาอีกนะครับยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งเอาไปใช้ออกแบบงานได้เล็กลงนะครับมีถูกลงต้นทุนถูกสมมติว่าเราออกแบบงานซึ่งต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายอะไรเงี้ยครับมันก็จะคุ้มทุนเวลาออกแบบนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น Arduino นะครับโทษนะครับรุ่นต่อมานะครับเป็น Arduino Mini นะครับ Arduino Mini Mini ก็แปลว่าเล็กนะครับก็เล็กเป็นบอร์ดพวกนี้คือจะเป็นบอร์ดเล็กทั้งหมดนะครับแล้วสุดท้ายเลยจริงๆเป็น Arduino Pro Mini นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะครับในรายวิชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอบอร์ดที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะใช้บอร์ดเดียวแล้วต่อใช้งานได้หลายลักษณะแต่เวลานักเรียนเอาไปออกแบบงานออกแบบโปรเจกต์นะครับนักเรียนจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้บอร์ดเล็กๆพวกนี้นะมี9ชนิดมาดูรายละเอียดแต่ละชนิดมาดูชนิดแรกนะครับ Arduino นะครับ Uno นะครับตัวนี้เป็น Uno R3 นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่ครูเอามาเป็นชุดฝึกในวันนี้ให้นักเรียนนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดขนาดกลางนะครับเป็นบอร์ดขนาดกลางนะครับจะนิยมใช้นะครับนะในการเอามาออกแบบงานนะครับมีอยู่2บอร์ดก็คือบอร์ด Uno กับบอร์ด Arduino Mega นะครับทีนี้องค์ประกอบหลักๆของบอร์ดนี้นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเห็นที่บอร์ดตัวนี้นะครับหรือที่โต๊ะของนักเรียนเนี่ยก็จะมีนะครับชิป IC นะครับชิป IC ซึ่งเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเป็นสมองกลหลักนะครับที่เป็น

แถวนะครับอยู่นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็น ICนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นสมองคนหลักเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะอัปโหลดโปรแกรมลงใน ICตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะยาวๆด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติหลักๆก็จะมีขาต่อใช้งานด้านล่างนะครับด้านล่างที่เราเรียนเห็นที่เขียนว่า power นะครับก็คือสามารถจ่ายแรงดันไปเลี้ยงนะครับวงจรที่เอามาอินเทอร์เฟซมาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเลี้ยงอะไรบ้างเช่นเซนเซอร์ต่างๆนะครับเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมออกแบบ Arduino ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับเซนเซอร์เซนเซอร์คืออะไรครับคือตัวตรวจจับเปลี่ยนแปลงสัญญาณตรวจจับสัญญาณต่างๆให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณดิจิตอลเช่นเซนเซอร์ IR เซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะครับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นในดินนะครับเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะตรวจจับวัตถุสะท้อนกับนะครับเหล่านี้ก็จะต้องใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ด Arduino คือข้อดีของการมีไฟเลี้ยงในลายพาวเวอร์นะครับในขาพาวเวอร์ด้านล่างนะครับของนักเรียนที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีวงจรพาวเวอร์ซัพพลายหรือวงจรแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมในการออกแบบงานเราก็แค่เอาไฟนะครับหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ Arduino ที่บอร์ด Arduino ตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ต่อไฟตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับชุดนะขาต่อใช้งานหลักๆที่2คือด้านล่างที่เป็น A0 จนถึง A5 นะครับเห็นไหมครับนักเรียนดูที่บอร์ดในตัวจริงก็ได้ก็จะเป็นบอร์ดเป็นขาต่อใช้งานรับ input นะครับ input อย่างเดียวที่เป็น input analog input analog คืออะไรคือรับสัญญาณที่เป็นรับสัญญาณเป็นลูกคลื่นสัญญาณทรายนะครับเป็นระดับแรงดันอะไรระดับแรงดันเช่นรับข้อมูลมาจาก variable resistor ตัวนั้นทานปรับค่าได้รับมาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิก็เป็นอนาล็อกนะครับนี่ยกตัวอย่างเหล่านี้ส่วนด้านบนนะครับตั้งแต่ขา1จนขาถึงขาประมาณขา13ก็จะเป็นขา input output ดิจิตอลและก็อนาล็อกได้ด้วยอันนี้คือความพิเศษนะครับอันนี้คือหลักๆองค์ประกอบที่เราเห็นจากบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับคุณสมบัติจำเพาะนะครับทางด้านหรือเรียกว่าคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของบอร์ด Arduino Uno R3 ตัวนี้ตัวแรกนะครับใช้นะครับ IC Microcontroller นะครับเบอร์นะครับ Atmega นะครับ328นะครับก็คือ IC ที่นักเรียนเห็นนะครับที่เป็นแถวยาวๆนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงเนี่ย5โวลต์นะครับ5โวลต์ DC นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสก็ประมาณ1แอมป์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟนะแรงรับรองรับการจ่ายแรงดันไฟคือต่อไฟมาเลี้ยงตัวบอร์ดเขาเนี่ยช่วงที่เหมาะสมอยู่ในช่วงที่7ถึง12โวลต์ DC นะครับก็สามารถใช้ไฟจาก power bank ได้เลยนะครับนะปัจจุบัน power bank ก็เหมาะที่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟเพราะชาร์จพลังงานได้นะครับส่วนลำดับต่อมาคุณสมบัติคือรองรับแรงจ่ายไฟวงเล็บที่จำกัดหมายความว่าแรงดันน้อยสุดรับได้เท่าไหร่น้อยสุดรับได้ไม่ต่ำกว่า6โวลต์หมายถึงอะไรครับถ้าแรงดันต่ำกว่า6โวลต์บอร์ด Arduino เบอร์นี้ Arduino Uno ตัวนี้ไม่ทำงานเข้าใจไหมครับไฟเลี้ยงไม่พอนั่นเองเข้าใจนะครับถึง20โวลต์20โวลต์นี่มันเป็นแรงดันสูงสุดที่บอร์ดทนได้โดยไม่เสียหายหรือเขาเรียกว่าแรงดันแม็กซิมัมหรือแม็กซิมัมโวลเตจแม็กซิมัมแปลว่าสูงสุดนะครับก็คือรับได้ไม่เกิน20โวลต์19โวลต์รับได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ที่เหมาะสมอ่ะขอประมาณ12โวลต์เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าไม่ให้มันเสียหายเนี่ยให้แรงดันไม่เกิน20โวลต์คราวนี้เลเวลแรงดันที่เราใช้ในงานต่างๆเนี่ยมันมีหลักๆมันก็จะมี 1.5 โวลต์ใช่ไหมถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบถ่านก้อนเดียว 1.5 โวลต์3โวลต์ก็แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ต่ออนุกรมการ2ก้อนใช่ไหมครับก็จะไล่ขึ้นมาเป็น6โวลต์ก็คือ 1.5 โวลต์ต่อกันกี่ก้อน4ก้อนมันไล่มาเงี้ย6ก็มา9 9ก็มา12ที่เราใช้หลักๆของเรานะ15แล้วก็24นะถามว่าไฟ24ต่อได้ไหมได้ไหมครับนักเรียนได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันรับแรงดันสูงสุดได้แค่20โวลต์24ไม่ได้นะแรงใจ24โวลต์ไม่ได้เพราะนั้นเราใช้แบตเตอรี่9โวลต์ก็ได้เวลาต่องานน่ะถ้าใช้เอาไปขับโหลดไม่สูงนักถ้าเราไม่ได้เอาไปขับมอเตอร์หรือ

ยนต์ขนาดเล็กเนี่ยใช้แบตเตอรี่9โวลต์ได้เลยเพราะมันสะดวกในการนะครับมันมีขั้วมันมีแพ็คขั้วที่ต่อใช้งานได้สะดวกนะครับแต่ถ้ามี power bank ขนาดเล็กนะครับเหมาะเลยใช้ power bank ดีที่สุดเพราะมีกระแสเพียงพอที่จะขับโหลดจำนวนเยอะๆได้นะครับต่อไปครับคุณสมบัติข้อต่อไปพอร์ตดิจิตอลนะครับ14พอร์ตนะ i / o ก็คือพอร์ตดิจิตอลเป็นได้ทั้ง input output ดิจิตอล input คืออะไรรับค่าจากสวิตช์รับค่าจากเซ็นเซอร์ output ส่งสัญญาณออกไปขับหลอด LED ส่งสัญญาณออกไปควบคุมมอเตอร์ของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับก็คือมีอยู่ถึง14ขาใช้งานนั่นแหละ14พอร์ตมี6พอร์ต PWM PWM คืออะไรนะมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนเป็นเรื่องหนึ่งเลย PWM มาจากว่า Pulse Width Modulation แปลความง่ายๆคือมันสามารถผลิตสัญญาณลูกคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับที่สามารถเฉลี่ยแรงดันระดับต่างๆมาควบคุมโหลดได้นิยมเอาไปใช้เมื่อเราเฉลี่ยแรงดันค่าต่างๆได้คือเราสามารถผลิตลูกคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นแรงดันระดับต่างๆได้เช่น1โวลต์2โวลต์3โวลต์4โวลต์5โวลต์เช่นเอาไปจ่ายให้วงจรรีไฟน้องเลี้ยวจากวงจรรีไฟไหมก็คือเร่งความสว่างนะครับแล้วก็รีให้มันสว่างน้อยลงตามความเหมาะสมเพื่อความประหยัดไฟนะครับเพื่อฟิลลิ่งหรืออารมณ์ในการใช้ไฟในลักษณะต่างๆนะครับก็ใช้ในวงจรรีไฟหรือถ้าเอาไปใช้ในหุ่นยนต์เบื้องต้นคุณจะเน้นเรื่องหุ่นยนต์เบื้องต้นนะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ครบวงจรก็คือควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ช้าเคลื่อนที่เร็วนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักเรียนออกแบบหุ่นยนต์ที่มันเดินตามเส้นหรือแท็กไลน์แท็กเส้นเนี่ยนักเรียนอัดความเร็วแม็กซิมัมเต็มที่เลยครับก็หลุดเส้นจับเซ็นเซอร์จับเส้นไม่ทันนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่บังคับด้วยโทรศัพท์มือถือไม่สนใจเส้นก็อัดความเร็วแม็กซิมัมได้เลยเพราะเราควบคุมด้วยมือด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยทัชสกรีนนะครับข้อต่อไปเมื่อมีขาอินพุตก็ต้องมีขาอนาล็อกแต่ขาอนาล็อกตรงนี้หรือพอร์ตอนาล็อกเนี้ยเป็นอินพุตอย่างเดียวนะครับเป็นอินพุตอนาล็อกก็คือ A01 จนถึง A5 นั่นแหละนะครับก็คือมีอยู่6ขาโลกพอร์ตตอนนี้จำนวนขามันบอกอะไรมันบอกว่าเราต่อเซ็นเซอร์ได้กี่ตัว6ถ้ามีอินพุตนะครับ6อินพุตอนาล็อก6พอร์ตแล้ว6ขาเนี่ยแสดงว่ามีเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมด6ตัวพร้อมๆกันเลยเซ็นเซอร์อนาล็อกยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิเราวัดอุณหภูมิในห้องเซ็นเซอร์ความชื้นในดินนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางอ่ะยกตัวอย่างแค่นี้นักเรียนต่อตรงนี้ได้เลยแล้วครูถามว่าแล้วไอ้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันเอาไปใช้ในงานอะไรยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มคืออะไรครับคือฟาร์มที่เราปลูกพืชทางการเกษตรแล้วมันรดน้ำเองใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินถ้าดินแห้งก็สั่งให้รดน้ำพอดินชื้นก็ตัดการรดน้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็นิยมเอาสมองคนฝั่งตัว Arduino เนี่ยไปออกแบบสมาร์ทฟาร์มปัจจุบันนะครับข้อมูลต่อไปข้อมูลเฉพาะข้อต่อไปครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ในแต่ละพอร์ตอันนี้สำคัญนะครับเป็นความรู้นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แต่ละพอร์ตเนี่ยมีค่าอยู่ประมาณ40มิลลิแอมมีค่าไม่ถึงแอมนะครับถ้าเทียบเคียง1แอมป์หรือ1แอมป์เนี่ยก็คือมีค่าอยู่ประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์ก็คือ1แอมป์นะครับ 10,000 มิลลิแอมป์ก็คือเท่าไหร่ครับ10แอมป์ก็คือ power bank นะเห็นมั้ยสเปค power bank เราว่าแหละหลักหมื่นมิลลิแอมป์คือหลัก10แอมป์ขึ้นไปนะครับก็คือจ่ายได้เยอะแต่พอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยมันจ่ายได้ไม่เกิน40มิลลิแอมป์คราวนี้ข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ในการออกแบบงานเลยครับเช่นเราจะไปออกแบบให้ Arduino เนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นเราต้องรู้แล้วว่ามอเตอร์มันกินกระแสเกิน40มิลลิแอมป์มั้ยมีถ้าเกินเราต้องหาแหล่งจ่ายที่จ่ายกระแสให้เกิน40มิลลิแอมป์ใช่มั้ยครับส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์มันกินเกินนะอย่างน้อยก็ต้องแอมป์2แอมป์เพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบมันต้องมีแหล่งจ่ายต่างหากนับจ่ายให้มอเตอร์แทนนะครับข้อมูลข้อต่อไปนะครับกระแสที่จ่ายให้ในพอร์ตนะครับก็คือ 3.3 โวลต์50มิลลิแอมป์ก็คือแรงดันไลน์พาวเวอร์ที่เราจ่ายเอาพุทออกไปให้เซ็นเซอร์เนี่ยจ่ายได้50มิลลิแอมป์นะครับต่อไปครับพื้นที่โปรแกรมภายในคืออะไรพื้นที่โปรแกรมคือพื้นที่ที่เราเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดใส่ลงไปในควบให้ Arduino ทำงานลักษณะต่างๆเนี่ยมีขนาดนะครับ32กิโลไบต์
1ไบต์มี8บิตนะครับ32กิโลไบต์กิโลก็คือ 1,000 ใช่ไหมครับ 1,000 ไบต์นั่นเองนะครับแล้วก็มันถูกลบด้วยพื้นที่ของการเขาเรียกว่าบูทโหลดเตอร์บูทโหลดเดอร์คืออะไรครับพื้นที่ในการเวลาเราอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino เนี่ยมันต้องมีพื้นที่ของสำหรับการอัพโหลดเนี่ยประมาณ500ไบต์นั่นเองก็เอา32กิโลไบต์หรือ32,000ไบต์ลบด้วย500ไบต์ก็จะเป็นหน่วยความจำโปรแกรมที่เหลือข้อมูลต่อไปพื้นที่แรมเรารู้จักแรมใช่ไหมครับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวนะครับก็มีขนาด2กิโลไบต์นะครับเอาที่สำคัญสำคัญนะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวรนะครับ1กิโลไบต์นะครับแล้วก็ความถี่คริสตัล16เมกะเฮิรตซ์ความถี่คืออะไรครับความถี่ก็คือความเร็วในการทำงานความเร็วเช็คยังไงครับคือการตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วเช่นเราเขียนโปรแกรมให้กดสวิตช์แล้วติดถ้าความเร็วในการทำงานช้านั่นเองกดสักพักหนึ่งหลอดไฟเพิ่งติดนึกภาพออกไหมตอบสนองช้าตอบสนองการกดสวิตช์ช้าตอบสนองรับค่าช้ากว่าจะรับค่ากว่าจะสั่งการกว่าจะติดแต่ถ้าความเร็วนั่นเองกดปุ๊บติดทันทีเลยนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสำคัญนะครับสำคัญยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในห้องนี้นะครับมีหลายคนที่เมื่อวานไปช่วยครูต่อทำโปรเจกต์นะครับหุ่นยนต์ที่บังคับด้วยโทรศัพท์มือถือควบคุมผ่านบลูทูธใช่ไหมครับถ้ายกตัวอย่างความเร็วในการทำงานนะครับก็คือถ้านักเรียนความเร็วช้านักเรียนกดเดินหน้ามันก็จะตอบสนองช้านะแต่ถ้าความเร็วในการทำงานเร็วเนี่ยนักเรียนกดเดินหน้ามันเดินหน้าทันทีเลยตอบสนองได้ดังทันทีมีผลในการทำงานเยอะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดต่างๆเนี่ยนักเรียนก็เป็นสเปกติฟายนักเรียนดูไว้ในการไปออกแบบงานกล่องงานของเราเนี่ยบอร์ดขนาดนี้เราจะไปออกแบบกล่องงานควบคุมขนาดไหนนะครับต่อไปนะครับบอร์ดรุ่นต่อไปเป็นบอร์ดรุ่นนะครับArduino นะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นจริงๆแล้วเป็นรุ่น Leonardo นะครับตัวเนี้ยนะครับรุ่น Leonardoวันนี้ข้อมูลจำเพาะนะครับโทษทีนะครับเป็นรุ่นดูโอโทษทีนะครับเป็นรุ่นดูโอเป็นบอร์ด Arduino ลำดับที่2นะครับที่ทางบริษัท Arduino เนี่ยผลิตขึ้นมาเป็นลำดับที่2นะคราวนี้นักเรียนสังเกตนะสังเกตข้อมูลทั่วๆไปนะครับลักษณะทั่วๆไปนะครับก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับชิป IC นะครับเป็นชิปนะครับที่วางบนหน้าสัมผัสนะครับเป็นแบบขารอบด้านนะครับแล้วที่สำคัญนะครับพอร์ตต่อใช้งานเนี่ยเป็นพอร์ตไมโคร USB นั่นเองเห็นไหมครับเป็นไมโคร USB นะครับก็คือเป็นพอร์ตเหมือนพอร์ตโทรศัพท์เราเนี่ยแหละครับคราวนี้มาดูข้อมูลทั่วไปคราวนี้ครูจะเอาที่สำคัญครับวันนี้ครูจะถามนักเรียนแล้วนะเมื่อกี้เราพอจะรู้ภาพรวมแล้วข้อมูลที่บอกอะไรบ้างนะครับบอกอะไรบ้างอันแรกนะครับอันแรกเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นักเรียนอ่านพร้อมกันครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับ1 2 3ครับ ATX9PSA83A ครับพร้อมเพียงนะครับเป็น AT91 นะครับ SAM นะครับ 3X8E นะเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทำไมมันต้องบอกไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยแหละมันเวลาเราจะออกแบบงานเนี่ยในเราสามารถไปดู Data Sheet หรือข้อมูลจำเพาะมันด้วยว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงในการเอาไปออกแบบงานเรานะครับแต่อย่างเราเนี่ยเราใช้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ที่ต่างกันเลยใช้แรงดันไฟครับเท่าไหร่ครับแรงดันไฟเลี้ยงเท่าไหร่ครับกี่โวลต์ครับ 3.3โวลต์ใช่ไหมครับก็คือเมื่อสักครู่รุ่นแรกนะครับอูโน่ใช้กี่โวลต์5โวลต์เก่งมากครับยูโน่ใช้5โวลต์ข้อต่อไปครับอ่านพร้อมกันนะครับรองรับ1 2 3ครับครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าวงเล็บคำว่าที่แนะนำก็คือแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่เหมาะสมก็คือเท่ากันนะเท่ากับบอร์ดรุ่นแรกใช่ไหมครับก็คือ 7-12 โวลต์ข้อต่อไปนะครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3รองรับการจ่าย
ก็คือแรงดันไฟฟ้า

มินิมัมและแม็กซิมัมคือน้อยสุดที่ทำให้บอร์ดยังทำงานอยู่ได้6โวลต์เท่ากันแต่แม็กซิมัมรับแรงดันไฟได้มากกว่าหรือน้อยกว่าบอร์ดรุ่นแรกครับน้อยกว่าเริ่มเข้าใจแล้วที่ให้นักเรียนอ่านนะบางทีแก้ง่วงครับแล้วก็จะได้ตื่นตัวก็คือ16โวลต์น้อยกว่าใช่ไหมครับนั่นในสังเกตอะมาทำงานด้วยแรงดันไฟที่มันต่ำกว่ารับแรงดันน้อยกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลมากไอ้มินิมัมแม็กซิมัมเนี่ยเพราะนั้นมาตรฐานที่เราจ่ายเขาเนี่ยคือ12โวลต์ต้นใหญ่นะครับมา12โวลต์ต่อไปครับมีพอร์ตตรงนี้ครูบอกนะครับพอร์ตมีพอร์ตดิจิตอล54พอร์ตเห็นไหมชัดเจนเลยมากกว่าครับมากกว่าเมื่อสักครู่มีอยู่14พอร์ตใช่ไหมครับบอร์ดรุ่นแรกใน14พอร์ตเนี่ยมากกว่าเห็นไหมครับคือต้องการออกแบบให้บอร์ดมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองเพื่อจะรองรับใช้งานได้มากขึ้นเพราะนั้นบอร์ดใหญ่เอาไปใช้งานแบบฟังก์ชันน้อยๆเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มแต่บอร์ดใหญ่นิยมเอาไปทำเลยหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเพราะมันทำมันใช้งานเยอะนะเช่นหุ่นยนต์เดินตามเซนเซอร์ที่จะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ดีอ่ะถ้าแบบแม็กซิมัมของเซนเซอร์มีใช้8ตัวก็ใช้พอร์ตกี่พอร์ตแล้ว8ขา8พอร์ตแล้วเอาดูง่ายๆนะแค่นี้8พอร์ตแล้วคิดดู14พอร์ตนี่เมื่อรุ่นแรกนี่แทบจะไม่พอใช่ไหม8พอร์ตเหลืออีก6พอร์ตมีอะไรไงมอเตอร์ก็ต้องใช้น้อย4พอร์ตแหละเห็นไหมครับอันนี้หุ่นยนต์ก็จะใช้ต้องบอร์ดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้โยมเอาไปทำพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้แหละสำคัญนะครับแล้วก็มี12พอร์ต PWM อ่ะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยไอ้พอร์ต PWM หรือพันวิดมอดูเลชันเนี่ยเอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับเอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับเราจะได้ปรับสปีดความเร็วนะครับหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เราเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับนิยมเคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับโอเคข้อมูลต่อไปเป็นอนาล็อกเห็นไหมอนาล็อกน้อยกว่าหรือมากกว่าพอร์ตอนาล็อกครับน้อยกว่าหรือมากกว่ารุ่นยูโน่น้อยกว่ายูโน่เท่าไหร่จำได้ไหม6ใช่ไหมครับนี่2มันก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดนะเมื่อบอร์ดยูโน่บอร์ดเล็กกว่านี้นะแต่มีอนาล็อกมากกว่าเห็นไหมแล้วแต่เราจะเลือกใช้เซ็นเซอร์หุ่นยนต์ถ้าทำหุ่นยนต์ที่ครูพูดอะเดินนำเส้นอะอนาล็อกอินพุตอะแทบจะไม่จำเป็นเลยมันจับเส้นอย่างเดียวนะครับอันนี้เลือกนะครับอันนี้มันก็ต่างกันก็อะไรนะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ทุกพอร์ตเนี่ย130มิลลิแอมป์มากกว่าไหมเมื่อสักครู่40มิลลิแอมป์จ่ายให้แต่ละพอร์ตคืออะไรครับจ่ายให้พอร์ตอินพุตเอาท์พุตที่ครูว่า54พอร์ตเนี่ยจ่ายออกมาเนี่ยเป็นลอจิกไฮโลเนี่ยก็คือ130มิลลิแอมป์แต่กระแสได้มากกว่าไหมครับเหมือนเพื่อจะรองรับในการใช้งานที่โหลดที่มากขึ้นต่อไปครับแรงดันที่จ่ายออกมาจากพอร์ตหรือไลน์พาวเวอร์ของบอร์ด Arduino เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น800มิลลิแอมป์เมื่อสักครู่กี่มิลลิแอมป์เท่าไหร่50มิลลิแอมป์นักเรียนถ้าจำยากบางทีก็จดไว้นะครับ50มิลลิแอมป์นี่800เลยเกือบแอมป์นะ1แอมป์เท่าไหร่ครูบอก 1,000 มิลลิแอมป์เห็นมั้ยเกือบแอมป์เลยนี่แสดงว่ามันก็อัพตรงนี้ขึ้นมาเพื่อครูมองนะเพื่อจะมาออกแบบหรือควบคุมพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ตรงนี้แหละครับต่อไปครับพื้นที่โปรแกรมภายใน512ตรงนี้ก็รู้ไว้นะครับแต่เราไม่มีผลต่อการเอาไปออกแบบงานเราเท่าไหร่นะครับ512กิโลไบต์นะครับแรม2กิโลไบต์แรมเท่ากันไหมเมื่อสักครู่1กิโลไบต์เนาะนี่2กิโลไบต์ก็มากกว่านะครับแล้วก็ความถี่คริสตัล84เมกะไบต์มากกว่าไหมเมื่อสักครู่มากกว่าแสดงว่าทำงานได้เร็วกว่านะคือตอบสนองได้เร็วครับนักเรียนกดปุ๊บทำงานปั๊บความหมายตรงนี้คือทำงานได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยมันจะบอกประสิทธิภาพการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนเราอะคิดช้าหรือคิดเร็วใช่ไหมครับถ้าคิดช้ามีความฉลาดเท่ากันในคิดช้าแต่ตอบสนองช้าเพื่อนไปไหนแล้วพอเราจะตอบสนองช้าเหมือนให้คำนวณเลขอะความฉลาดเท่ากันนะแต่เพื่อนเร็วเพื่อนตอบก่อนเราคือตรงนี้แหละเพราะนั้นข้อมูลจำเพาะต่างๆเนี่ยมันมีผลนะครับมันมีผลต่อการเห็นไหมครับเลือกใช้งานแล้วนะครับต่อไปรุ่นต่อไปเป็นรุ่นลีโอนาร์โดนะครับเป็นรุ่นลีโอนาร์โดลีโอนาร์โดเนี่ยสังเกตว่านะครับบอร์ดจริงๆแล้วบอร์ดมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าอุโน่นะครับนี่ครูขยายขึ้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่เขาคอมเมนต์

มาให้นะครับนักเรียนดูนะครับที่ครูรวบรวมสรุปมาให้ก็คือเขาบอกว่าบอร์ดลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นบอร์ดที่เลือกใช้ชิป IC นะครับน่ะที่เขียนไว้นะครับ ATMEGA32U4 นะครับรองรับนี่สำคัญเลยนักเรียนข้อนี้รองรับการเชื่อมต่อพอร์ต USB นะสามารถจำลองอะไรครับการรับค่าของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้คือการทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์นะครับรับค่าจากเมาส์และคีย์บอร์ดได้เลยนะครับอันนี้คือสำคัญอันนี้คือความลักษณะเด่นของArduino Leonardo ก็คืออะไรครับมีพอร์ต USB สามารถจำลองการทำงานของเมาส์และก็คีย์บอร์ดได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คีย์บอร์ดในกดสั่งงานเรานึกถึงเราใช้ปุ่มสวิตช์กดทำงานใช่ไหมเราใช้คีย์บอร์ดกดสั่งงานได้แทนแล้วก็ใช้เมาส์ได้ด้วยนะตรงนี้อย่างอื่นก็เป็นข้อมูลรองอะไรที่โดดเด่นบ้างอันนี้คุณจะสรุปอะไรที่โดดเด่นนะครับแรงดันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอแรงดันที่รับได้โดยเฉลี่ยคือ 7-12 โวลต์มิลลิมัมแม็กซิมัมเหมือนกับรุ่นแรกยูโน่ก็คือมิลลิมัม6โวลต์แม็กซิมัมไม่เกิน20โวลต์อันนี้ครูนั่นนะครับพอร์ตก็ประมาณ20น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าดูโอเนาะ20นะครับอนาล็อกโหให้มาเยอะเลยอินพุตอนาล็อก12พอร์ตนั่นแหละตรงอื่นนักเรียนก็ดูเอานะครับมาดูความเร็วดีกว่าความเร็วเท่ากับดูโอเนาะ16นะครับเมกะเฮิรตซ์ความเร็วประมวลผลในการทำงานแต่จริงมันก็ไม่ได้ช้ามากครับเรามองไม่ทันแหละจริงๆแล้วอะแต่ก็มีส่วนนะครับตรงนี้ขนาดก็ดูเอาขนาดมันเล็กหรือใหญ่กว่านะครับต่อไปเป็นรุ่นนะครับตรงนี้เลยนะครับที่นิยมเอามาใช้นะครับในการโดยเฉพาะมาควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นต่างๆนะครับเป็น Arduino Mega ADK พอ Mega นี่สำคัญเลยเมกาแปลว่าใหญ่ครับนักเรียนคือออกแบบบอร์ดให้ใหญ่ขึ้นมีขาต่อใช้งานมากขึ้นเพื่อจะรองรับพอร์ตต่อใช้งานที่มันมากขึ้นที่ครูยกตัวอย่างหุ่นยนต์แท็กเส้นอะเซ็นเซอร์อ่านเส้นก็แท็กเส้นนี่ก็ใช้8ขา8พอร์ตแล้วอย่างน้อยนะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองรับขาดต่างๆก็มากขึ้นนะครับนักเรียนพอร์ตที่ใช้มันจะเป็นพอร์ตมีอยู่2พอร์ตให้เลยนะก็เป็นพอร์ต USB ด้านนึงเป็นพอร์ตปรินเตอร์กับเป็นพอร์ต USB เลยนะครับเพราะฉะนั้นจำลองการทำงานของเมาส์และคีย์บอร์ดได้ไหมก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นบอร์ดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานดูข้อมูลจำเพาะนะครับก็ใช้คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับเมกาชื่อเมกา260ก็มี USB ที่สำคัญครับมันเชื่อมต่อเอาเรียนดูนี้ก่อนข้างล่างมันจะเขียนว่า for Android ครับนักเรียนในบอร์ดอะเล็กๆครับเมกา ADK ด้านล่างมันจะเขียนว่า Arduino for Android คืออะไรครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราเพราะฉะนั้นสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้สังเกตครับที่เราควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนานาเห็นไหมครับแสดงว่ามันพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะสอดรับกับสมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้ข้อมูลอื่นๆก็ที่สำคัญนะครับก็ดูพอร์ตมี54พอร์ตนะครับที่สำคัญนะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมความเร็วนะครับความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะครับพอใช้งานคือ16เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้คราวนี้นักเรียนมาดูต่อไปรุ่นนี้ครับนี่ที่ครูเอามาสอนกับนักเรียนเลยนะครับก็คือเป็น Arduino Mega แต่เป็นล่าสุด2560นะครับเป็นเมการุ่นล่าสุดที่ผลิตเมื่อปีที่แล้วนะครับตรงนี้คุณสมบัติเด่นมันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าบอร์ด Arduino Mega 2560เนี่ยจะเหมือนกับ Arduino ADK Mega ADK เลยนะครับต่างกันตรงที่นะครับ USB มี USB ตรงนี้มาให้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างอื่นก็คล้ายๆกับ Mega ADK เอาที่สำคัญนะครับตรงนี้มีอนาล็อกรองรับถึง16อนาล็อกมีพอร์ตอนาล็อกอินพุตถึง16ขาพอร์ตดิจิตอลก็เยอะพอร์ตอนาล็อกก็เยอะเพราะนั้นเอาไปทำงานในขนาดใหญ่ได้นะครับปีที่ผ่านมาครูไปควบคุมหุ่นยนต์แมนนวลแข่งขัน ABU นะครับที่อยู่ลูกช่วงใช้บอร์ดตัวนี้เลยเป็นบอร์ดหลักบอร์ดเดียวควบคุมได้หมดเลยนะครับความเร็ว16ความเร็วนะหรือความถี่คริสตัลที่ใช้คือ16เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้ต่อไปครับมาดูไซส์มินิไซส์ที่เล็กลงมาคอนเซ็ปต์มันก็คือทำเขียนโปรแกรมเหมือนกันแต่ขาน้อยลงแค่นั้นเองครับนักเรียนแล้วก็ดูพอร์ตที่มันต่อนะครับถ้ามีพอร์ต USB หรือไมโคร USB เนี่ยเราสามารถเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดได้โดยตรงเลยโดยไม่ต้องมีบอร์ดมาแปลงอันนี้มีพอร์ตอะไรครับเป็นเขาเรียกว่า

ไมโคร USB ที่เรียนใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับตรงนี้ทั้งว่าใช้สายเดียวกันได้เลยคุณสมบัติต่างๆคือมันเล็กลงนั่นแหละครับเป็นไซส์ที่มันเล็กลงมารองรับการงานที่มีความคล่องตัวเพราะนั้นข้อจำกัดต่างๆนะครับมันก็จะมีส่วนใหญ่ที่มันต่างกันก็คือจำนวนขาย input output ที่มันน้อยลงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจำเพาะนะครับความถี่คริสตัลยังอยู่ที่16เมกะเฮิรตซ์นะครับต่อมานะครับเป็น Arduino Nano Nano คือเล็กเห็นไหมแสดงว่าเล็กกว่าอีกเล็กกว่าไมโครอีกนะครับ Nano เห็นไหมครับก็เป็นบอร์ดขนาดเล็กนะครับใช้งานได้คล่องตัวในโปรเจกต์เลยในงานที่มีขนาดเล็กลงมานะครับตรงนี้คุณสมบัติต่างๆก็เหมือนกันคล้ายๆกันมากนะครับก็บอกว่ามีขาย input output ดิจิตอลคือ14ขานะครับน้อยลงมาก็มี6พอร์ต1000วิต modulation ไอ้6พอร์ต1000วิต modulation เนี่ยเอาไปควบคุมความเร็วหรือควบคุมการรีไฟต่างๆครับอย่างอื่นก็นะครับตรงนี้ครับความถี่คริสตัลเท่ากัน16เมกะเฮิรตซ์รุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่8แล้วเรามี9รุ่นนะครับนี่เป็น Arduino Mini ครับก็เล็กลงมาครับคุณสมบัติก็คล้ายๆกันตรงนี้นะแต่ถ้าทำโปรเจกต์หน้าสนใจนะครับราคาถูกแล้วก็เอาไปใช้งานได้เหมาะสมนะครับคุณสมบัติต่างๆนะครับเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะก็มีขามีอะไรเท่ากันนะครับอันนี้นักเรียนก็ดูเอาได้นะครับต่อไปเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นโปรมินิรุ่นสุดท้ายเลยนะครับก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับรุ่นมินิครับแต่มีความพิเศษอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างการเขียนโปรแกรม Arduino อันนี้สำคัญนะครับถ้าจดได้ก็จดนะครับเพราะนักเรียนจะได้ลงปฏิบัติด้วยในเรื่องนี้เป็นโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino โครงสร้างโปรแกรมที่ใช้บอกเลยว่าภาษา C เป็นโปรแกรมภาษา C นะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา C มาก่อนแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเรียนรู้ได้โดยใช้โค้ดที่เป็นชุดโค้ดที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วนักเรียนสามารถอ่านคำสั่งหรือแปลคำสั่งตามที่ครูสอนนะครับเพราะนั้นโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino มีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือฟังก์ชัน setup กับฟังก์ชัน loop ฟังก์ชัน setup นะครับถ้าเป็นภาษาโค้ดภาษา C เขาเขียนว่า void อ่านว่า void นะครับ void setup แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ void setup คืออะไรคําว่า void setup เนี่ยนักเรียนจำไว้ให้เราไอ้พวกนี้เราเขียนควบคุมบอร์ด Arduino ที่ทั้ง9รุ่นที่ครูสอนนักเรียนมานะครับในสไลด์ที่ผ่านมานี้นะเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมที่สำคัญที่สุดคือต้องเขียนแล้วบอกว่าเราขามันขา Arduino มีเยอะแยะมากมายนะต้องบอกว่าเราจะใช้ขาไหนของเขาถูกไหมครับมันมีตั้งหลายขาบางทีเราใช้แค่2ขาเองจะใช้ขาไหนของ Arduino ก็คือกำหนดใน Voice Setup แล้วขาที่เราใช้เราจะใช้ต่อสวิตช์หรือใช้ต่อ output เป็น LED นะครับถ้าใช้เป็นต่อสวิตช์เราต้องกำหนดให้เป็น input output ครับ in หรือ out ครับเอาเรื่องต่อครับ1 2 3 out ผิดนะครับ in แต่ตอบผิดไม่ผิดครับเพราะนักเรียนเพิ่งเรียนเรื่องนี้สวิตช์คือ input เพราะเรากดแล้วส่งค่าไปให้บอร์ด Arduino ใช่ไหมแล้ว LED ครับเป็น input output ตอบถูกแน่นอน LED input output ครับ1 2 3 out มันมีอยู่2อย่างครับนักเรียน LED ก็เป็น output เพราะอะไรครับมันต้องส่งค่าจากบอร์ด Arduino ส่งไปให้หลอด LED ติดมองอย่างนี้นะครับเหมือนในห้องนี้สวิตช์ที่กดไฟเนี่ยเป็น input output สวิตช์ที่เรากดเปิดไฟเนี่ยเป็น in เป็น out ครับดูแค่สวิตช์นะครับ1 2 3ตรงนั้นเป็น input ส่วนหลอดไฟเป็น output แสดงผลนะครับประมาณนั้นต่อไปครับส่วนของฟังก์ชัน loop ฟังก์ชัน loop เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันของโปรแกรมหลักเลยที่เราจะเขียนให้มันทำอะไรอย่างวันนี้ครูเขียนโปรแกรมให้กดสวิตช์แล้วหลอดไฟจะดับถ้าไม่กดหลอดไฟก็จะติดก็อยู่ใน loop เนี่ยครับอยู่ในลูปเขาเรียกในลูปเงื่อนไขการทำงานนะครับของไวลูปเงื่อนไขคืออะไรสวิตช์โดนกดอยู่หรือเปล่าถ้าไม่โดนกด Arduino สั่งให้หลอด LED ติดหรือดับนี่คือเงื่อนไขการทำงานนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดส่วนแรก

ครับฟังก์ชันเซตอัพฟังก์ชันเซตอัพคือเป็นฟังก์ชันสรุปง่ายๆคือเป็นฟังก์ชันที่กำหนดค่าต่างๆของวาโนกำหนดหนึ่งเลยกำหนดขาต่อใช้งานครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเลยจะเอาค่าไหนมันใช้งานมีตั้ง

เราจะเอาไปต่อกับอะไรก็เหมือนที่ครูบอกนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ถ้าไปต่อกับสวิตช์ต้องเป็นอะไร input ใช่ไหมต่อกับ LED ก็ต้องเป็น output ต่อมอเตอร์1 2 3 output ต้องนับให้ต่อมอเตอร์เป็น output เริ่มเข้าใจแล้วนะครับต่างๆนั้นนะถ้ารับเซ็นเซอร์นี่ input ทั้งหมดเลยนะเซ็นเซอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ครูพูดมาเนี่ยเป็น input ทั้งหมดเลยแต่ถ้าออกไปแสดงผลที่หลอด LED ต่อให้มอเตอร์หมุนเนี่ยก็คือเอาท์พุตทั้งหมดถ้าแสดงผลจอ LCD ก็เป็นเอาท์พุตทั้งหมดนะครับนี่คือ voice setup ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยนี่คอนเซ็ปต์มีแค่นี้ต้องกำหนดเลยไม่กำหนดปุ๊บเหมือนเราต้องสั่งงานเราจะสั่งให้แขนซ้ายหรือแขนขวาทำงานก็คือต้องเขียนโปรแกรมไว้นะครับเขียนโปรแกรมไว้โปรแกรมเราเขียนตอนไหนอะตอนฝึกไงตอนเราเกิดไงพ่อแม่บอกพ่อแม่ฝึกหรือเราฝึกการใช้ร่างกายมันคือการเขียนโปรแกรมโดยไม่รู้ตัวนะตอนเราใช้ร่างกายได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตัวอย่างครับเข้าสู่เนื้อหาเลยมันอาจจะดูแล้วบางคนตาโตเลยนะครับเมื่อกี้จะหลับอยู่นะครับดูแล้วมันอาจจะดูให้เหมือนยากเหมือนอะไรไม่ยากนะครับหลักการของการนำภาษา C ไปพัฒนาบน Arduino คือนักเรียนดาวน์โหลดที่มีอยู่แล้วบอกเลยนะครับเพราะ Arduino เป็น Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีผิดไม่มีอะไรนักเรียนดาวน์โหลดมาถ้านักเรียนดาวน์โหลดมาปุ๊บนักเรียนพิมพ์ด้วยคอมของนักเรียนเนี่ยก็เป็นโปรแกรมของนักเรียนแล้วหรือนักเรียนแค่เซฟลงเครื่องเรียนก็เป็นโปรแกรมของนักเรียนแล้วนักเรียนแค่มาปรับเปลี่ยนให้ถูกเพราะนั้นการมาเป็นนักเรียนต้องเข้าใจว่าคำสั่งต่างๆเป็นไงนักเรียนชุดคำสั่งเนี่ยตัดที่เป็น double backslash ออกครับมันเป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษอันแรกก็คือ con นะครับ inkบัตตันพินเท่ากับ2ครูแปลให้เลยถ้าสนใจจดแล้วไปใช้เลยนะก็คือกำหนดสวิตช์บัตตันคือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับอะครับสวิตช์ในบอร์ดนั่นอะใช้กับขาอะไรครับนักเรียน1 2 3 2ง่ายไหมครับพินไปว่าขาใช้ขาอะไรขา2เห็นไหมครับบรรทัดแรกเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราจะต่อสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเข้าที่ขา2ของ Arduinoนะครับแต่มันจะเป็นอุปสรรคของเรียนคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่บัตตันนั้นเรียนจดไว้เลยว่าเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับคืออะไรกดปล่อยมันเด้งขึ้นคือกดติดปล่อยดับสวิตช์แบบโยกคือโยกเปิดเราต้องมาโยกปิดอะไรอีกอย่างนึงแรกนะครับก็คือกำหนดให้สวิตช์ต่ออยู่กับขา2ของ Arduino นั่นเองอันที่2อะไรครับครูอ่านให้ con ink LED pin เท่ากับ13แปลว่าไงต่อหลอด LED เข้าที่ขาอะไรครับ13เห็นไหมครับแปลง่ายเรียนจดนะแม้นักเรียนเริ่มรู้ภาษาซีแล้วนะเข้าใจแล้วนะเนี่ยเข้าใจแล้วนะแต่เรียนต้องจดเนาะเข้าใจแล้วต่อไปครับอิงบัตตันสเตทเท่ากับ0กำหนดให้การทำงานเบื้องต้นของสวิตช์เป็น0ก็คืออะไรครับถ้าเรากดสวิตช์มันจะเป็น0มันต่างกันนะไอ้รายละเอียดเรื่องวงจรต่างๆเนี่ยเรามาทำงานเดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดเนาะอันนี้คือใน voice อะไรครับ voice setup นะครับมีครับใน voice setup กำหนดอะไรต่อครับนักเรียนดูที่เป็นสีฟ้านะไอ้ที่ double backslash ไม่ต้องดูนะครับ pin mode ครับสีน้ำเงินเป็นคำสั่ง pin mode ก็คือกำหนดขาให้เป็น LED ให้เป็น input หรือ output ต่ออยู่กับขาอะไร13ถูกไหมครับก็คือกำหนดให้ขา13เป็นเอาท์พุตนั่นเองแต่ต้องใส่ชื่อว่า LED นั่นเองจะได้เข้าใจง่ายว่าเอ้ยมันต่ออยู่กับ LED นะถ้าเอาตัวเลขมาใส่เดี๋ยวลืมแหละเข้าใจไหมครับบรรทัดสุดท้ายครับก็อะไรครับบัตตันคือสวิตช์กดติดปล่อยดับเป็นอะไรครับ input เห็นไหมนักเรียนเข้าใจความหมายแล้วนักเรียนต้องจดนะเริ่มเรียนรู้วันนี้เรียนแค่นี้เรียนเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้แล้วนะครับส่วน voice loop ยังไม่พูดถึงอันนี้มันเป็นโค้ดทั้งหมดเลยตรงนี้เขาเรียกว่าซอร์สโค้ดนะครับหรือโปรแกรมภาษาที่ใช้นะครับไอ้นี่เป็นไว้ตรงนี้ยังไม่พูดถึงนะมาดูไว้เซตอัพอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองนักเรียนดูนะครับพินโหมดคือกำหนดขาใช่ไหมครับนักเรียนเห็นว่า LED built-in เป็น output หรือ input ครับ output ถูกไหมถูกเพราะ LED เป็น output LED built-in คือหลอด LED ที่มันสร้างไว้ในบอร์ดครับไม่ต้องต่อออกมาสร้างตัวเล็กๆไว้ในบอร์ดLED built-in แปลว่าสร้างอยู่ภายในบอร์ดเนาะ built แปลว่าก่อสร้างแปลว่าสร้างเนาะนะครับอันนี้แค่นั้นเองอันนี้กำหนดแค่นี้เอง
เพราะว่าเราจะใช้โหลด LED ที่อยู่ในบอร์ดนะให้มันแสดงผลให้เรานะเป็นไฟยังไง

รู้แหละนะครับแล้วก็ Voice Loop Voice Loop คือโปรแกรมที่จะเขียนตรงนี้คุณยังไม่พูดถึงนะครับมาดูฟังก์ชันที่2นี่ไงที่ถึงจะพูดถึงฟังก์ชันที่2นะครับเป็นฟังก์ชันอะไรครับเป็นฟังก์ชัน Voice Loop Voice Loop เอาแปลความสั้นๆเลยก็คือเป็นไว้ที่เราจะเขียนเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมต่างๆนั่นเอง Voice Setup คือกำหนดว่าใช้ขาอะไรต่อสวิตช์ขาไหนต่อ LED ขาไหนเป็น in หรือ out นั่นคือ setup ส่วน loop นี่เขียนเงื่อนไขว่าเมื่อเรากดสวิตช์แล้วให้รอติดหรือรอดับกดสวิตช์ให้ติดหรือดับไม่กดให้ติดหรือดับนะแค่นี้เองนี่คือเงื่อนไขมาดูตัวอย่างเลยนะครับมาดูตัวอย่างเลยนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการต่อวงจรนะครับนักเรียนฟังครูอธิบายนักเรียนต่อไปพังๆได้เลยนะครับคือระหว่างฟังครูอธิบายก็ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้งช่างห้องจับวงจรที่นักเรียนต่อเสร็จแล้วครับนักเรียนต่อเสร็จแล้วใช่ไหมด้านหน้าเหรอครับบอร์ดด้านหน้าโอเคเสียบไฟเลี้ยงดูนะครับจับวงจรนะครับก็คือวงจรนี้เลยเดี๋ยวเราจะทดลองการทำงานเลยจากโค้ดที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยตัวแทนเพื่อเราต่อวงจรมาดูวงจรนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแค่โค้ดนะเห็นแค่โค้ดว่าใช้สวิตช์ด้วยใช้ LED ด้วยสวิตช์ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับในโฟโต้บอร์ดนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับถ้านักเรียนเห็นในที่กล้องจับอยู่นะครับก็คือเราต่ออินพุตเข้าที่ขาอะไรจำได้ไหมขาอะไรครับขา13ใช่ไหมแล้วก็ต่อเนี่ยตามวงจร นี่แหละส่วนเอาพุตก็ต่อมาให้หลอด LED ใช่ไหมครับขา2ใช่ไหมครับอันนี้คือวงจรต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการทำงานเดี๋ยวนักเรียนทำพร้อมครูเลยครับการทำงานนักเรียนมาดูในไวลูปแล้วคราวนี้ไวเซตอัพคือตั้งค่านักเรียนมาดูเงื่อนไขการทำงานนะครับเขาบอกว่าบัตตันสเตทเท่ากับดิจิตอลลีดดิจิตอลพินมาดูตรงนี้ครับ if เห็นไหมครับคำสั่ง if บัตตันเท่ากับ high นะครับ if บัตตันสเตทเท่ากับ high บัตตันสเตทเราตั้งไว้เป็น0หรือ1เก่งมากครับจำได้แสดงว่าเพิ่งเรียนปี1ปช1อีเล็กทรอนิกส์แสดงว่าเข้าใจแล้วเป็น0บัตตันสเตทเป็น0ให้เป็น high หรือ low high รอติดไหมครับตอนนี้ติดอยู่เพราะอันแรกเรากำหนดให้เป็น high นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงครับพอมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเงื่อนไขของ L ให้มันเป็น low แล้วเนี่ยเรากดสวิตช์ครับสังเกตว่ามันจะเป็น low เห็นไหมครับตรงนี้มีแค่นี้เองแต่แล้วนักเรียนจะไปปรับใช้อะไรยังไงนะครับการเขียนโปรแกรมมันมีง่ายกว่านี้นะครับนักเรียนสามารถกำหนดได้เลยนะครับในเงื่อนไข if ตรงนี้ครูแปลคำสั่งเบื้องต้นที่เป็นสีฟ้าคือคำสั่งที่เป็นสีดำคือตัวแปลที่เรากำหนดขึ้นตัวแปลกำหนดขึ้นในไหนไว้อะไรตัวแปลขาจะต่อใช้งานในไว้แล้วไว้ลูปหรือไว้เซตอัพไว้เซตอัพถูกต้องเรากำหนดไว้ใน voice setup เก่งมากครับนักเรียนนะครับคราวนี้ if เป็นคำสั่งนะจดเลยก็ได้ if แปลว่าถ้าครับถ้าเป็นเงื่อนไขถ้าหากว่าเช่นถ้าหากนักเรียนทำคะแนนครูได้80ขึ้นไปครูให้เกรด4คราวนี้ถ้าอะไรอะในวงเล็บถ้า button state เท่ากับ highนะบัตตันสเตทแล้วก็ไฮก็คืออะไรครับสวิตไม่โดนกดอะครับสถานะเริ่มต้นมันจะเป็นไฮเป็นยังไงเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวครูจะเอาวงจรมาไล่รายละเอียดให้ดูเป็นไฮไฮหลอดต่อไปครับเงื่อนไขครับดิจิตอลไรท์อีกคำสั่งนะครับดิจิตอลไรท์แปลว่าส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปสัญญาณดิจิตอลมีอยู่2สัญญาณก็คือไฮกับโลไฮก็คือไฟ5โวลต์คิดแค่นี้พอโลก็คือไฟกี่โวลต์0โวลต์อันนี้มันเป็นไฮหรือโลครับบรรทัดที่2ไฮเห็นไหมครับตามเงื่อนไขเลยนะครับถ้าสวิตช์ไม่โดนกดมันเป็น1อยู่เนี้ยให้หลอดไฟติดด้วยเป็นไฮด้วยเห็นไหมนี่ไปตามเงื่อนไขเลยแต่แล้วนี่จะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนแล้วก็พิมพ์โลเข้าไปถ้าเรียนจะให้มันดับก่อนนะแล้วกดสวิตช์ก็ติดแล้วเรียนก็แค่เปลี่ยนจากไฮเป็นโลอ่ะเงื่อนไขต่อไปครับเอลไม่ได้แซวกันนะครับเอลแปลว่าถ้าเป็นเงื่อนไขตรงกันข้ามครับนักเรียนง่ายๆเลยตรงกันข้ามคือเมื่อสักครู่เราไม่ได้กดสวิตช์แล้วหลอดไฟมันติดใช่ไหมตรงกันข้ามคือแสดงว่าเราต้องกดสวิตช์หลอดไฟมันจะอะไรครับบรรทัดสุดท้ายโลดติดหรือดับดับนั่นเองดูตามเงื่อนไขเลย LED pin low เห็นไหมครับ

0: โลไปว่าศูนย์ไปว่าดับตามเงื่อนไขเลยถ้าเงื่อนไขตรงข้ามมันดับก็ตามเอาเรียนลองทดลองอีกรอบก็ตามนั้นเลยเห็นไหมครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถสร้างเขตโปรแกรมควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้แหละวันนี้นักเรียนก็ได้นะครับเรียนรู้นะครับการทำงานครับของโปรแกรมเบื้องต้นเพราะนั้นสมองคนฝั่งตัวมันมีไว้ประมวลผลคำว่าประมวลผลในที่นี้ก็คือรับคำสั่งคำสั่งนะครับรับคำสั่งรับโปรแกรมที่เราเขียนคำสั่งในที่นี้หมายถึงการกดสวิตช์คือการสั่งการโอเคไหมพอรับคำสั่งเสร็จมันต้องประมวลผลประมวลผลจากโปรแกรมที่เราตั้งใช่ไหมครับมันเราเขียนโปรแกรมตั้งไว้แล้วว่าถ้ารับถ้ามันไม่กดสวิตช์มาให้เรานะไม่สั่งหลอด LED high อยู่นะเราเขียนโปรแกรมไว้แต่เรากดสวิตช์สั่งการเป็นไงครับหลอด LED มันดับหรือมันโลเห็นไหมครับเข้าเงื่อนไขของการประมวลผลมีสั่งการมีประมวลผลแล้วก็สั่งมีรับข้อมูลเข้ามานะครับประมวลผลรับคำสั่งเข้ามาประมวลผลแล้วก็สั่งการออกเอาพุทธอันนี้คือคอนเซปต์ของโครงสร้างภาษา C นะครับสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอันนี้เป็นแค่เบสิกมากๆนะครับของการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับนักเรียนคนใดนะครับมีความสนใจนอกเหนือจากห้องเรียนนี้นะครับก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้มาต่องานมาทำใบงานกันนะครับตรงนี้ก็หรือนักเรียนจะศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ครับตอนนี้เราก็ตอนที่3นี้ก็เป็นโครงสร้างเรื่องของโครงสร้างภาษาเสียงของอาร์ดูโนได้ชัดเจนครับโครงสร้างมีแค่2ส่วนสรุปนะครับก็คือ voice function voice setup นะครับหรือ function setup กับ function loop หรือ voice loopว่าเซตอัพไว้กำหนดขาต่อใช้งานแล้วกำหนดว่าเป็นอินหรือเอาท์แค่นั้นจบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนไว้ลูปก็คือเป็นเงื่อนไขโปรแกรมอะไอเงื่อนไขโปรแกรมในไว้ลูปเนี้ยมันมีเยอะมากมายเลยต่อไปเราเรียนเราเก่งขนาดเราเก่งมากขึ้นเราเขียนเงื่อนไขได้มากขึ้นงานเราก็จะทำงานอะไรได้มากกว่าการกดสวิตช์ให้หลอด LED ติดหรือดับนะครับก็นะท้ายชั่วโมงนะครับก็ก่อนอื่นขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังไม่มีใครหลับเลยนะครับในห้องตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อกันอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ครูเน้นเลยก็คือมีทักษะในการต่อวงจรครั้งแรกนะครับ first touch ครั้งแรกเลยต่อได้แล้วทำงานได้ด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้ต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับครูนะครับก็ขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วมาเจอกันในตอนหน้าตอนที่4นะครับบนห้องเดี๋ยวคาบบอกทวังเคารพกันนะครับโอเคครับหมดครับแล้วสวัสดีครับนักเรียน
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้ การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้

ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักศึกษาครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครูชื่อสมบูรณ์เนียมกลับครับวันนี้จะมาสอนเรื่องไดโอดต่อนะครับโดยไดโอดนี่จะมีหลายตัวมากนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับคือซีเนอร์ไดโอดนะก่อนที่จะไปถึงซีเนอร์ไดโอดนั้นครูขอย้อนไปถึงค่าพารามิเตอร์ของไดโอดที่สำคัญก่อนนะครับซีเนอร์ไดโอดก็เป็นสวิตชิ่งไดโอดอีกตัวนึงซึ่งจำเป็นจะต้องมีค่าเขาเรียกว่า TRR นั้นย่อมาจาก Turn Off Reverse Recovery Time ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเป็นพารามิเตอร์คุณสมบัติของที่สำคัญจริงๆในการออกแบบวงจรจากประสบการณ์จริงของครูที่ล้มเหลวมาหลายครั้งก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้นะครับวันนี้ครูจะมาย้ำให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่าไอ้ซีเนอร์ไดโอดหรือสวิตชิ่งไดโอดหรือฟาสต์ไดโอดที่เรียนรู้มาแล้วนั้นเวลามันนำกระแสในช่วงที่ฟอร์เวิร์ดไบอัสเนี่ยนะครับแล้วมันตกลงมาที่ศูนย์ในช่วงสวิตชิ่งออฟswitching off เนี่ยแต่ว่ามันเลยลงมาเป็นกระแสรีเวิร์สอยู่แล้วมันถึงตกย้อนกลับไปที่เส้นศูนย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตรงนี้เป็นค่าที่สร้างความเสียหายกับวงจรโดยเฉพาะความถี่สูงๆยกตัวอย่างเช่น switching power supply หรือระบบสื่อสารคมนาคมคราวนี้วิศวกรไอ้ที่ออกแบบไดโอดตัวนี้เขาจึงพัฒนาให้มันสามารถที่จะเกิดไอ้ค่า TRR หรือว่าไอ้ Turn Off Reverse Recovery Time เนี่ยให้น้อยที่สุดจึงพัฒนาไดโอดอีกตัวหนึ่งนะขึ้นมาไดโอดตัวนี้เรียกว่า Chucky Barrier Diode หรือว่าใช้ตัวย่อว่า SBDไอ้ชัตที่ไดโอดเนี่ยนะปกติแล้วหลักการมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขาพยายามที่จะลดไอ้เขาเรียกช่องว่างระหว่างขั้ว P กับขั้ว N ชัตที่ไดโอดนี่เพียงจะใช้ขั้ว N นะครับเป็นขั้วเดียวนะครับตามสไลด์ด้านซ้ายเนี่ยขั้ว N แล้วไอ้ขั้ว P นี่เขาใช้เป็นแผ่นโลหะเลยเขาไม่ใช้ขั้ว P ไม่ใช่สาร P เพราะฉะนั้นก็มีรอยต่อระหว่างโลหะกับสาร N นะครับก็คือสาร N คือผลึกซิลิคอนที่เป็นสารเนกาทีฟ

เพราะdepression region หรือว่ารอยต่อที่เป็นกลางนี่จะแคบที่สุดเราเรียกว่าค่า TR นี่ค่า turn off reverse recovery time นี่จะน้อยที่สุดนะครับไอ้ตรงนี้เขาใช้ในระบบสื่อสารนะ 4G 5G ต้องใช้ไดโอดชนิดนี้นะครับเพราะว่าความเร็วมันสูงมากเป็นกิกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นการสวิตชิ่งออนออฟเนี่ยมันจะต้องไวแบบเรียลไทม์เลยก็คือว่าไวเท่าเวลาจริงเลยทีเท่ากับเกือบใกล้ศูนย์เลยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นการสวิตชิ่งออนกับสวิตชิ่งออฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นชัตกี้แบเรียร์ไดโอดเนี่ยก็จึงจะตอบโจทย์ไอตัวนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูไอเปรียบเทียบในภาพรวมภาพรวมนั้นนะครับในช่วง forward bias จะเห็นว่าไอ้กราฟเส้นสีแดงนักศึกษาคงเห็นนะนะเส้นสีแดงนี้ค่า turn on เนี่ยจะเร็วที่สุดกว่าไดโอดธรรมดาก็คือมี fast ไดโอดจะช้าหน่อยส่วนไดโอดธรรมดาปกติไดโอด rectifier ปกตินี้จะเป็นแท่งสีเขียวเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบในภาพรวมแต่ว่าช่วงที่เวลาค่า turn on นี่มันน้อยที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะรับความถี่ได้สูงสุดก็คือเกือบจะเป็นค่าเขาเรียกว่าเวลาจริงเลยหรือว่าเรียลไทม์ส่วนในช่วงที่เป็น reverse bias เนี่ยไดโอดที่เป็นชอตกี้นี้ถ้าเราใช้งานที่แรงดันเกินพิกัดเนี่ยมันจะเกิดการนำกระแสอันนี้สร้างความเสียหายให้เราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสัญญาณโวลเตจเนี่ยระดับสิกแนลก็คือไม่เกิน5โวลต์ไม่เกิน3โวลต์ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณ 4G 5G อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสัญญาณสวิตชิ่งเนี่ยจะใช้ไอ้ชอตกี้ไดโอดเนี่ยที่โวลเตจต่ำๆเท่านั้นเองแต่ว่าไปใช้ที่โวลเตจสูงๆไม่ได้ส่วนไอ้ไดโอด2ตัวนี้สามารถที่จะสร้างให้แรงดันกี่โวลต์ก็ได้กี่ร้อยโวลต์ก็ได้หน้าตาของพวกฟาสไดโอดหรือช็อตกี้ไดโอดนั้นมันก็ไม่แตกต่างกันจากไดโอดธรรมดานะเพราะฉะนั้นขอให้ดูเบอร์ดูสเปคดูจาก Data Sheet ว่าเซิร์ชที่ Google ดูก็รู้ว่าไอ้ฟาสไดโอดนั้นนะเขาจะยกตัวอย่างให้แล้วก็มีเบอร์นะเพราะฉะนั้นครูเองเนี่ยครูเป็นครูรุ่นเก่านะช่วงนั้นน่ะมันจะไม่มีไดโอดที่หลากหลายแบบนี้หรอกมีตลอดในวิชานี้เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องหลอดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ power amplifier นะครับเพราะฉะนั้นมันให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยนะเครื่องเสียงดิจิตอลดีๆยังชิดซ้ายไปเลยนะมันให้อารมณ์อนาล็อกที่ดีที่สุดคราวนี้มาขึ้นเรื่องใหญ่คือพระเอกของไดโอดเลยนะไอไดโอดตัวนี้เราเรียกว่าซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดนั้นมันก็ไม่แตกต่างไปจากไดโอดรูปร่างมันก็จะเหมือนกับไดโอดแต่มันคือซีเนอร์ไดโอดจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากเบอร์นะเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาจะต้องฝึกค้นหาในโซเชียลมีเดียให้ดีว่าไอไดโอดชนิดไหนเบอร์ไหนเป็นซีเนอร์ไดโอดหรือเป็นไดโอดเรกติฟายธรรมดาเราจะมาใช้ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะว่าคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัวกลไกสำคัญเลยเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเรียนรู้ซีเนอร์ไดโอดมันแตกต่างกับไดโอดธรรมดาได้อย่างไรคือมันแตกต่างในช่วงที่เป็นรีเวิร์สไบอัสส่วนฟอร์เวิร์ดไบอัสเนี่ยก็คือช่วงนำกระแสมันก็เหมือนไดโอดทั่วไปแต่ในช่วงที่เป็นรีเวิร์สไบอัสเนี่ยเขาออกแบบให้มีค่าเขาเรียกว่าซีเนอร์โวลเตจซีเนอร์โวลเตจตัวนี้นะเป็นตัวจำกัดว่าถ้าแรงเคลื่อนเกินกว่าระดับซีเนอร์โวลเตจแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนำกระแสถ้ามันรับไม่ไหวมันก็พังตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องใช้ความระมัดระวังนะเดี๋ยววันนี้ครูเตรียมแล็บมาให้1แล็บตอนท้ายชั่วโมงในการออกแบบวงจรซีเนอร์ไดโอดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของ

การเรียนเรื่องไดโอดทีเดียวนะเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะไอซีเนอร์ไดโอดเนี่ยขอให้เรียนรู้เบื้องต้นว่าถ้าแรงเคลื่อนในเรื่องรีเวิร์สไบแอสตัวนี้นะถ้าแรงเคลื่อนมันเกินระดับซีเนอร์มันจะนำกระแสนะครับขอให้รู้เบื้องต้นไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็แต่ละเบอร์นี่จะมีค่าซีเนอร์โวลเตจเนี่ยแตกต่างกันเช่น 3.3 โวลต์ 5.1 โวลต์ 12 โวลต์แล้วก็ 15 โวลต์ 18 โวลต์นะครับมันจะไม่มีเรียงกันเป็นตัวเลข1 2 3 4 5นะครับจะมีเป็นแบบค่ากระโดดกระโดดกระโดดที่ใช้งานจริงๆนะครับไอ้ 3.3 โวลต์เนี่ยเขาใช้ในอุปกรณ์ประเภทคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่นะที่ใช้แรงเคลื่อนน้อยมากน้อยมากๆทีเดียวที่ใช้แรงเคลื่อนน้อยมากๆเพราะว่าการสวิตชิ่งออนแล้วก็สวิตชิ่งออฟนะมันจะได้เร็วเร็วนี่มันก็จะรับสัญญาณแบบระดับกิกะเฮิรตซ์ได้นะครับเพราะตอนนี้ระดับสัญญาณลอจิกเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัญญาณอะไรที่เกิน 3.3 โวลต์เนี่ยไอซีเนอร์ไดโอดเขาจะทำหน้าที่ตัดคลิปนะยอดออกไปให้เหลือ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองนะครับไอ้นี่ตัวนี้จะมีประโยชน์มากและถูกใช้งานมากนะครับเดี๋ยวตอนช่วงทำแลบเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าบอร์ดขับมอเตอร์นะซึ่งน้องๆนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครูเอาไอ้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมาจำกัดแรงเคลื่อนของอุปกรณ์ต่างๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันเกิดใช้งานเกินพิกัดแล้วบางขาถ้ามีระดับแรงเคลื่อนเกินพิกัดแล้วมันจะเสียหายนะเพราะฉะนั้นนี่คือวงจรที่ใช้งานวงจรที่ใช้งานนั้นเขาจะใช้แบบนี้ก็คือแบบในรูปสไลด์นี้นะครับก็คือมีตัวต้านทานสำหรับจำกัดกระแสซีเนอร์เนี่ยเขาเรียก IZ เดี๋ยวนี้นะจำกัดกระแสไว้เพราะว่าซีเนอร์เนี่ยเขาจะออกแบบที่มีขายในท้องตลาดนะมีแค่นี้เองไม่เกิน5วัตต์ก็คือตั้งแต่400มิลลิวัตต์1วัตต์อันนี้คือ 0.5 วัตต์โดยประมาณ 0.5 วัตต์แล้วก็1วัตต์แล้วก็2วัตต์แล้วก็5วัตต์แค่นี้เองนะเขาไม่มีมากกว่านี้แล้วที่ท้องตลาดที่ครูใช้งานอยู่นะเพราะว่าไอ้เขาใช้คลิปไอ้สัญญาณก็คือตัดยอดสัญญาณเนี่ยระดับซิกแนลนี่เขาจะไม่ใช้กำลังมากนะใช้กระแสแค่เป็นมิลลิแอมอย่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นวงจรก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวจำกัดกระแสเดี๋ยวเราจะต้องมาออกแบบกันแล้วก็ต้องคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจนะไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากมายนะคำนวณตามกฎของโอห์มเท่านั้นเองนะแล้วก็ซีเนอร์ตัวนี้เราต้องกำหนดว่าซีเนอร์โวลเตจที่ต้องการใช้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นไดโอดตัวที่ผมกำลังจะชี้อยู่ตรงนี้ไดโอดที่เราจะทำการทดลองอยู่เนี่ยมีขนาดซีเนอร์โวลเตจเท่ากับ 4.7 โวลต์ความจริงแล้วก็คือ 5.1 โวลต์นั่นเองนะเบอร์เนี้ยแต่พอวัดแรงเคลื่อนแล้วเนี่ยมันเหลือ 4.9 4.8 4.7 โวลต์ด้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเออร์เลอร์ที่มิเตอร์ก็ได้เดี๋ยวเวลาทดลองเดี๋ยวจะวัดจริงให้แต่ว่าตามสเปคตามเบอร์ของเขาเนี่ยจะเป็น 5.1 โวลต์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวต้านทานที่อยู่ในที่เป็นตัวจำกัดกระแสอยู่ในสไลด์เนี่ยนะวงจรเนี่ยแล้วเรานำค่าไอซีเนอร์โวลเตจเนี่ยไปใช้งานนะอันนี้คือโหลดนี้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้บอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะที่ต้องการแรงเคลื่อนหรือต้องการระดับสัญญาณเนี่ยไม่เกิน 4.7 โวลต์หรือ 5.1 โวลต์ตามเบอร์ของไดโอดเลยระหว่างไดโอดนะครูลืมพูดเรื่องสัญลักษณ์ไปเพราะฉะนั้นซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนไดโอดแต่ว่ามันจะมี

ปลายที่หักขึ้นแล้วก็อีกปลายนึงหักลงแบบนี้เราเรียกว่าให้มันแตกต่างไปจากไดโอดธรรมดาซะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางสากลเขานะครับคือเรียกว่าซินเนอร์ไดโอดเป็นที่รู้กันในวงการอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยววิธีการคำนวณแล้วก็วิธีการที่จะออกแบบกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูได้ทำกันบ้านมาให้พวกเธอแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะพวกเธอก็มาจากต่างสาขากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่าขั้นตอนในการคำนวณเขาคำนวณยังไงนะในการที่จะหาค่า RS ออกมาให้ได้แล้วก็กำลังวัตต์เรารู้ว่าเป็น 5.1 โวลต์แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันกี่วัตต์กำลังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ออกแบบได้สมบูรณ์แล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ได้ถูกต้องเราจะต้องคำนวณมาก่อนสำหรับวิธีการคำนวณ นะครับวิธีการคำนวณ นั้นนะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณสดกันบังเอิญครูได้ทำกันบ้านมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะชี้ว่าไอ้ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวตามมาดูนะสมมุติว่าเราออกแบบวงจรที่ต่อไฟ12โวลต์นะต่อไฟเข้าวงจรเนี่ย12โวลต์นะครับไอ้12โวลต์ตัวนี้นะครับก็คือครูเอาไฟ12โวลต์เนี่ยจากอะแดปเตอร์นะผ่านไอ้ขั้วต่อนะครับสีแดงนี้เป็นไฟบวก12โวลต์สีดำนี้จะเป็นสายกราวสายกราวคือ0โวลต์แล้วก็ไฟนี้ก็จะไหลตามมาตามบัสไลน์ที่เป็นสีแดงนี้นะครับส่วนไฟกราวนี้ก็จะไหลตามมาตามบัสไลน์ที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้แล้วครูมาต่อวงจรตามนี้ตามที่ออกแบบไว้ก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นรูปแบบของวงจรมาตรฐานของซีเนอร์เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการออกแบบนี้ก็คือเราต้องเขียนวงจรมาตรฐานของมันก่อนเป็นแบบนี้ก็คือจะประกอบด้วยเขาเรียกว่า RS นะคือ series resistance นะครับตัวนี้นะครับเป็นทำหน้าที่จำกัดกระแสที่จะไหลผ่านซีเนอร์ไหลผ่านโหลดนะตัวนี้นะแล้วก็กำหนดว่าจะให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตมีค่าเท่าไหร่ก็กำหนดที่ตัวซีเนอร์ได้เลยเพื่อที่จะไปซื้อได้ถูกต้องนะครับ เราบังเอิญว่าโหลดตัวนี้ครูไปใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับไอ้เขาเรียกว่าระดับลอจิกที่แรงเคลื่อนไม่เกิน5โวลต์ครูก็เลยเลือกซีเนอร์ VZ เนี่ยเท่ากับ 5.1 โวลต์ตามในวงจรนี้นะครับ 5.1 โวลต์แต่ว่าครูสมมุติว่าขณะที่ต่ออยู่กับโหลดเนี่ยนะให้กระแสมันไหลซึมอยู่ประมาณ10มิลลิแอมไหลผ่านตัวซีเนอร์ตัวนี้เพื่อประคองเอาไว้เพื่อรักษาระดับแรงเคลื่อนซีเนอร์เอาไว้นะครับประมาณ10มิลลิแอมแต่ครูกำหนดให้กระแสที่ไหลผ่านโหลดก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของครูเนี่ยนะครับอาจจะเป็น Arduino หรือว่าบอร์ดคอนโทรลเลอร์อย่างอื่นนะครับที่ระดับแรงเคลื่อน5โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เราเรียกว่า V load หรือว่า VL ตัวนี้นะครับก็คือจะต้องเท่ากับ VZ เพราะว่า เราใช้ไอ้ซีเนอร์ตัวนี้เป็นตัวจำกัดโวลเตจที่เอาท์พุตอยู่ก็คือ 5.1 โวลต์นั่นเองแล้วก็กำหนดกระแสว่าไอ้บอร์ดของโหลดตัวนี้นะครับจะ
กินกระแสเท่าไหร่เราก็กำหนดไปเลยคือไอโหลดเท่ากับ50มิลลิแอมป์แล้วก็กระแสไอแซดที่มันจะไหลซึมอยู่ตรงนี้ก็คือ10มิลลิแอมป์อันนี้ครูตั้งโจทย์เอาไว้แบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอกระแสที่ไหลผ่านตัวเนี้ยจะต้องให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครูเลยกำหนดไว้กลางๆก็คือประมาณ10มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านโหลดบวกกับกระแสที่ไหลซึมผ่านไดโอดไอซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน RS ตัวนี้นั่นเองก็คือ IRS เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนวณหาคือค่าของ RS แล้วก็กำลังวัตว่าตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานที่นำมาใช้เนี่ยมีกำลังวัตมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นไม่งั้นเราจะหาซื้อไม่ถูกต้องแล้วก็ออกแบบวงจรที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ตัวต้านทานตัวนี้เสียเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องมีวิธีการคำนวณ นะเดี๋ยวตามกันต่อไปเมื่อเราได้ requirement ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งโจทย์ว่าตัวแรกก็คือ RS จะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็กำลังวัตต์เท่าไหร่แล้วก็กำลังของกระแสที่ไหลผ่านคือ IZ ตัวนี้นะครับว่าไอไดโอดตัวนี้จะมีกำลังวัตต์เท่าไหร่เพื่อที่จะนำไปซื้อได้ถูกต้องได้ขนาดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไอ้ VZ ตัวนี้เราได้โจทย์แล้วก็คือเราเป็นตัวกำหนดว่าต้อง 5.1 โวลต์แต่จะกี่วัตต์นั้นเดี๋ยวอยู่ที่การคำนวณการคำนวณจะเริ่มจากหาค่ากระแสที่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก่อนก็คือนักศึกษาตามมาดูนะก็คือเท่ากับ IZ บวกด้วย I load นะก็คือกระแสที่ไหลผ่านโหลดนะก็แทนค่าออกมาก็คือ10มิลลิแอมป์บวกกับ50มิลลิแอมป์นะคือเท่ากับ60มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ60มิลลิแอมป์ต่อไปคำนวณว่าไอจะต้องคำนวณว่าไอแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมค่าไอตัว R ไอตัวต้านทานที่มาต่ออนุกรมตัวนี้คือ RS ตัวนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับคำนวณได้จาก VRS เท่ากับ input voltageคือ12โวลต์นะ12โวลต์แล้วก็ลบด้วยซีเนอร์โวลเตจคือ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อแทงค่าด้วยตัวเลขแล้วเนี่ยนะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้เท่ากับ 6.9 โวลต์ที่จะต้องดรอปผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะจาก12โวลต์ลงมาเนี่ยดรอปเหลือ 6.9 โวลต์6.9 โวลต์นี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้2ค่าตัวนี้คือกระแสกับแรงเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คำนวณหาค่า RS เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ RS เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกคล่อม RS หารด้วยไอกระแสที่ไหลผ่าน RS นะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าเท่ากับ 0.11 กิโลโอห์ม 0.11 กิโลโอห์มเนี่ยนะครับเอาค่านี้ไปซื้อไม่ได้หรอกเขาไม่มีขายก็คือประมาณ100โอห์ม110โอห์ม100โอห์มหรือ110โอห์มนะอันนี้คือสแตนดาร์ดแวลูของค่าตัวต้านทาน
นะที่มีขายตามท้องตลาดก็คือ100โอห์มหรือ110โอห์มนะครับถ้าเป็นครูออกแบบเนี่ยครูจะใช้แค่100โอห์มพอนะเพราะว่าต้องเผื่อเอาไว้หน่อยนึงต่อไป เมื่อได้ค่า RS มาแล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณว่ามันรังวัดเท่าไหร่คำนวณได้จากตัวนี้ก็คือ PRS เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกเข้ามา RS คูณด้วยกระแสที่ไหลผ่าน RS เมื่อแทนค่าลงไปเนี่ยเราจะได้คำนวณได้เท่ากับ 0.414 วัตต์เพราะฉะนั้น เราเอาค่าตัวนี้ไปซื้อตัวต้านทานไม่ได้ก็ต้องประมาณ 0.5 วัตต์แต่ว่าเอา 0.5 วัตต์เนี่ยมันอาจจะร้อนเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ 0.414 นะต่างกันนิดเดียวเองความจริงต้องเผื่อไว้เยอะๆประมาณ 1.5 เท่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นค่าที่โตขึ้นมาไอ้กำลังวัตต์ที่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ1วัตต์เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นให้เผื่อไว้ประมาณ 1.5 เท่าของค่าที่คำนวณได้ก็คือเกินมาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อน1วัตต์ก็คือตัวต้านทานที่ตัวใหญ่กว่านี้อีกระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ทั้งหมดที่คำนวณมานี้คือการหาค่า RS นั่นเองนะพอได้ค่า RS แล้วเนี่ยก็ไปซื้อหาอุปกรณ์ได้เลยแล้วการที่จะซื้อทินเนอร์ไดโอดได้เนี่ยนะเราจะต้องคำนวณกำลังวัตต์ของมันด้วยนะครับกำลังวัตต์ของทินเนอร์ไดโอดนั้นนะครับ เท่ากับทินเนอร์โวลเตจที่ตกข้อมตัวมันแล้วคูณด้วย IRS ไม่ใช่นักศึกษาจำเอาไว้เลยนะใส่ใจเอาไว้เลยว่าอย่าใช้กระแสที่ซึมผ่านไดโอดขณะที่มีโหลดอยู่เพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราปลดโหลดออกกระทันหันเนี่ยซีเนอร์ไดโอดจะพังเพราะว่ามันรับไม่ไหวนะรับกำลังวัตต์ไม่ไหวเราซื้อซีเนอร์ไดโอดตัวเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้ว่ากรณีที่ไม่มีโหลดเลยโหลดเป็นศูนย์เนี่ยก็คือหมายว่าไม่มีโหลดเลยเนี่ยต่อรอยเอาไว้เนี่ยกระแสที่ไหลผ่าน RS เนี่ยก็คือ60มิลลิแอมป์เนี่ยทีเนอร์ไดโอดต้องรับไว้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะคำนวณหากำลังวัตต์ของทีเนอร์ไดโอดนั้นเราจึงใช้กระแสที่ไหลผ่าน RS ตัวนี้เท่านั้นอย่าไปใช้กระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดไอซีเนอร์ขณะใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับที่ เรียนรู้กันไม่ถึงตรงนี้แล้วก็ไปออกแบบซีเนอร์ไดโอดนะที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้ออกมาแล้วซีเนอร์ไหม้เลยนะซีเนอร์พังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระแสที่ไหลผ่าน RS เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ไหลผ่านเป็นตัวรวมระหว่างกระแสที่ไหลซึมไดโอดกับกระแสที่ไหลผ่านโหลดเอามาเป็นตัวตั้งในการที่คำนวณกำลังวัตต์เพราะฉะนั้นสูตรจึงออกมาว่า PRPZD นะคือกำลังวัตต์ของซีเนอร์ตัวนี้เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกข้อมซีเนอร์ก็คือซีเนอร์วอลเตจคูณด้วยกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมไว้ก็คำนวณออกมาได้ 0.306 วัตต์ 0.306 วัตต์เนี่ยไปซื้อเขาไม่มีขายหรอกนะเพราะฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตไอ้พวกซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเขาจะมีค่ามาตรฐานของเขานะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.5 วัตต์นะใกล้เคียงเพราะนั้น 0.5 วัตต์เนี่ยก็คือตัวประมาณเท่านี้อันนี้1วัตต์นะ1วัตต์ตัวเท่านี้เอง 0.5 วัตต์ในตัวยิ่งเล็กกว่านี้อีกเป็นตัวสีแดงเลยอ่ะเป็นแก้ว
แต่ว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นแก้วเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีดำละไอ้พวกนี้แล้วถ้าตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวน็อตเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์ย้อนหลังนะเป็นตัวลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นน็อตแล้วก็ยึดกับครีบระบายความร้อนเลยก็ซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีใช้กันแล้วก็ไม่หาซื้อยากนะครับส่วนใหญ่แล้วครูใช้ไม่เกิน2วัตต์นะที่ครูประสบการณ์ที่ครูออกแบบวงจรนะ อย่างน้อยไม่เกิน1วัตต์ด้วยซ้ำนะเพราะว่าครูใช้ในระดับทิกแนวนะทิกแนวก็คือว่าจำกัดแรงเคลื่อนที่อินพุตเข้ามาในตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะไม่เกินระดับ5โวลต์แล้วก็ไม่เกิน1วัตต์นะเพราะว่าขัด2วัตต์นี่มันใหญ่โตเกินไปนะยกตัวอย่างบอร์ดตัวนี้อันนี้เป็นบอร์ดขับมอเตอร์ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะไอ้ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะไอ้ที่เป็นตัวดำๆอยู่ที่เนี่ยนะก็มันจะมีทินเนอร์ไดโอดปะปนอยู่4ตัวนะครับ4ตัวไอ้ทินเนอร์ไดโอดตัวเนี้ยเป็นตัวจำกัดแรงเคลื่อนระดับ5โวลต์นะเป็นระดับ 5.1 โวลต์นะตัวนี้เป็นตัวจำกัดแล้วก็จะมีทินเนอร์ไดโอดอีก2ตัวที่เป็นตัวจำกัดไฟให้เหลือ12โวลต์นะเป็นซินเนอร์ VZ เนี่ยก็คือซินเนอร์วอลเตจใน12โวลต์เพราะว่าบอร์ดที่ครูออกแบบแล้วก็ออกไปขายตามในโรงงานตามท้องตลาดตัวนี้นะก็สามารถใช้กับไฟ12โวลต์ก็ได้ใช้กับไฟ24โวลต์ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไฟ24โวลต์เนี่ยไอซินเนอร์ไดโอดเขาก็ทำหน้าที่เขาแต่ว่าถ้าใช้ไฟ12โวลต์เนี่ยถ้ามันเกินมานิดนึงเขาก็จะตัดที่12โวลต์เพราะว่าบอร์ดตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีการจำกัดวงจรที่ออกแบบมามันก็จะอุปกรณ์บางอย่างจะเกิดการไหม้แล้วก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ครูก็จะใช้ซินเนอร์ไดโอดเพราะฉะนั้นซินเนอร์ไดโอดเนี่ยคือ เป็นพระเอกเลยของระดับทิกแนวแล้วก็สามารถนำไปใช้ในวงจรขยายกำลังกระแสที่เป็นระดับเขาเรียกว่าโวลเตจไอ้แรงเคลื่อนไอ้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายพวกพาวเวอร์สปายต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัวรักษาระดับแรงเคลื่อนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนอ้างอิงหรือว่าเรฟเฟอเรนซ์โวลเตจนะเพราะฉะนั้นซีเนอร์ไดโอดเนี่ยจะแทรกเข้าไปทุกวงจรที่ต้องการจำกัดแรงเคลื่อนเพราะฉะนั้นไอ้ซินเนอร์วอลเตจตัวนี้แต่ว่าซินเนอร์วอลเตจเท่าที่ดูในดาต้าชีตแล้วนะมันจะไม่เกิน80โวลต์ประมาณนั้นยังเก่งนะเพราะว่าถ้าสูงเกินไปกว่านี้เราจะมีวิธีจัดการมันอย่างไรที่จะออกให้สามารถมีซินเนอร์รักษาระดับแรงเคลื่อนได้สูงกว่าระดับของซินเนอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาตามกันต่อไปเพราะว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีใครสอนนะในหลักสูตรก็ไม่มีนะดูแล้วนะครับเขาสอนซีเนอร์ไดโอดทำหน้าที่ตรงนี้นะจำกัดวอลเตจแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องนำส่วนสำคัญตัวนี้เอาไปใช้งานตามสไลด์นี้จะเห็นได้ว่าเราเอาทั้งซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ไดโอดธรรมดามาเป็นตัวแบ่งแรงเคลื่อนที่จะไปใช้งานในระดับต่างๆกันได้สาระสำคัญของไอ้ตรงนี้คือยังเป็นวงจรมาตรฐานอยู่นะ RS ก็ยังอยู่ที่นี่แต่มีซินเนอร์ไดโอดหลายตัวซ้อนกันอยู่ซินเนอร์ตัวแรกนะก็คือ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็จะดับจาก12โวลต์ลงมาเหลือ 13.9 โวลต์ซินเนอร์อีกตัวหนึ่งมันก็จะดับจาก 13.9 โวลต์เนี่ยลงมาอีก 10.8 โวลต์แล้วจะมีไดโอดธรรมดาอีกตัวหนึ่งคือ 1N4148 ตัวเนี้ยนะครับ
ครูมาใช้บ่อยก็คือดับลงฟาเหลือแค่จังชันวอลเต็ดตัวนี้คือเป็นฟอร์เวิร์ดไบอัสนะจังชันวอลเต็ดอันนี้ไม่ใช่ซีเนอร์ไดโอดนะเป็นไดโอดธรรมดาไดโอดธรรมดาเนี่ยขณะที่เป็นฟอร์เวิร์ดไบอัสเนี่ย

นะมันจะดับแรงเคลื่อนลงมาประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็จะลดทอนแรงเคลื่อนลงมาเหลือ 10.0 โวลต์ที่นำไปประคองกับซินเนอร์ไดโอด10โวลต์นะ 10.0 โวลต์พอดีเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขั้วแต่ละขาออกตัวนี้นะที่แรงเคลื่อนที่จะนำไปใช้งานเนี่ยจะต้องต่อ C ประคองไว้ก่อนเพื่อกันสัญญาณกระเพื่อมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการนำเอาซีเนอร์ไปใช้ในการแบ่งแรงดันนะของไฟฟ้าไฟ DC นะแบ่งแรงดันตัวนี้ครับคราวนี้มันมีรูปแบบการประยุกต์อีกแบบนึงก็คือการไปคลิปสัญญาณเป็นรูปทราย UDD นะทรายเคิร์ฟแบบนี้แต่ว่าเราต้องการให้เป็นรูปดิจิตอลนะสัญญาณสวิตชิ่งก็คือออนกับออฟออนกับออฟนะเพราะฉะนั้น เราใช้ไฟตรงนี้อาจจะเป็นไฟ6โวลต์แต่ว่าเราใช้ไฟตัวซินเนอร์นี่ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นไอ้ที่เกินตัวนี้ก็จะถูกคลิปไปเลยที่หัวยอดมันแล้วก็ข้างล่างก็จะไม่มีการนำกระแสเพราะเป็นช่วงรีเวิร์สไบอัสแล้วก็ช่วงลูกคลื่นทรายอีกครั้งหนึ่งนะลูกคลื่นทรายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกคลิปสัญญาณให้เหลือ VZ เท่านั้นเองคือ 5.1 โวลต์เพื่อที่จะนำมาป้อนกับอินพุตของตัวอุปกรณ์ต่างๆเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระดับสัญญาณได้เพราะฉะนั้นเราก็จะถูกนำมาใช้อันนี้ครูได้ใช้บ่อยนะวงจรนี้ในด้านการป้อนสัญญาณนะบางทีสัญญาณรบกวนจากรถวิ่งผ่านหรือว่ามอเตอร์กำลังหมุนเริ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนสไปซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้เขาเรียกว่าแรงเคลื่อนทานเชียนนะก็คือไอ้ที่เป็นสไปแหลมๆนะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงพวกนี้ซีเนอร์ไดโอดเขาจะทำหน้าที่เขาอย่าสูงเกินซีเนอร์วอลเตจนะถ้าเกินซีเนอร์วอลเตจเนี่ยก็จะนำกระแสให้คลิปให้เหลือ 5.1 โวลต์ส่วนรูปข้างล่างนี้จะเป็นการต่อซีเนอร์2ตัวเอาแคโทดมาชนกันเอาแคโทดมาชนกันแต่วงจรก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ก็คือมี RS อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ซีเนอร์อันนี้จะคลิปสัญญาณตั้งแต่คลื่นบนแล้วก็คลิปสัญญาณคลื่นล่างนะเป็นแบบนี้เราจะได้รูปคลื่นสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่สูงกว่าแบบนี้อันนี้แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานอันนี้คือเบอร์แล้วก็มาตรฐานของเขาซึ่งน้องๆนักศึกษานี่อาจจะดูไม่ชัดแต่ว่าครูขอแนะนำให้ไปเข้า Google แล้วก็จะดูว่าแรงเคลื่อนมาตรฐานที่เขาผลิตซินเนอร์ตัวซินเนอร์เนี่ยกี่โวลต์แล้วใกล้เคียงกับระดับที่เราต้องการนั้นก็คือต้องซื้อตามมาตรฐานของเขาด้วยเพราะไม่งั้นไม่มีขายหรอกนะในเว็บที่ครูใช้บ่อยๆก็คือของ Electronic Source นะซึ่งเป็นในซัพพลายเออร์ยารายใหญ่ไอ้เป็นเขาเรียกว่าบริษัทที่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ได้นะครูเองเนี่ยครูเป็นลูกค้าประจำเขานะแล้วก็ไปซื้อไอ้หาไอ้ data sheet เนี่ยได้นะทุกเบอร์ทุกขนาดทุกอุปกรณ์เลยนะครับรู้สึกจะเข้าไปดูที่ง่ายที่สุดนะจุดที่ง่ายที่สุดตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างงานหนึ่งที่เอาซีเนอร์ไดโอดเนี่ยไปเพิ่มให้รักษาระดับแรงเคลื่อนที่สูงกว่าระดับซีเนอร์แล้วก็รักษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮโวลเตจซีเนอร์ได้เลยก็คือเอาไอ้เขาเรียกทรานซิสเตอร์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยนะครับเอาซีเนอร์เนี่ยไปคุมไบอัสของตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับให้มันคงที่ไว้ถ้าโหลดมันมากไฟมันตกปั๊บไอ้ซีเนอร์ตัวนี้มันไม่ตกเพราะฉะนั้นมันก็จะ

ตามกระแสให้มีแรงเคลื่อนนะรักษาแรงเคลื่อนเนี่ยให้คงที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าวงจรวอนเต็ดเรกูเลเตอร์ซึ่ง

สำคัญทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถออกแบบวงจรได้นะตามที่ครูได้บรรยายมานะครับเดี๋ยวขอให้ตามในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะเข้าสู่การปฏิบัติให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคราวนี้เมื่อเราออกแบบวงจรได้ตามที่เราได้คำนวณกันแล้วนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่การปฏิบัติจริงกันนะในปฏิบัติการปฏิบัติจริงนั้นนะครับต้องใช้อุปกรณ์จริงนะแล้วก็แรงจ่ายไฟที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ลองมาวัดวอลเตจดูนะว่ามันดรอปลงมาเหลือระดับซินเนอร์วอลเตจได้อย่างไรนะโอเคเราก็จะมีแหล่งจ่ายไฟก็คือแหล่งจ่ายไฟนี้ได้มาจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตรของเรานะไฟบวก12โวลต์หรือ13โวลต์หรือ14โวลต์แล้วแต่อะแดปเตอร์ที่จะมาใส่ตัวนี้นะครับไอ้นี่บอร์ดคอนโทรลเลอร์ของครูที่ออกแบบเองเพราะฉะนั้นไฟจากอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น12โวลต์13โวลต์14โวลต์ไม่แน่เดี๋ยวต้องวัดดูนะไฟบวกจะเป็นเส้นสีแดงนะแล้วก็ไหลมาตามบัสไลน์สีแดงนี้ส่วนไฟลบหรือกราวที่0โวลต์เนี่ยจะต้องต่อผ่านขั้วต่อที่เป็นสายสีดำตัวนี้มาผ่านบัสไลน์สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมาตลอดเขาเรียกว่าแผงเขาเรียกแผงโปรโตบอร์ดนะหรือเบสบอร์ดนะวงจรที่ครูได้ออกแบบไว้แล้วก็มาต่อก็คือไฟบวกจะต้องผ่าน RS นะคือ Series Resistance นะครับแล้วก็มาผ่านขั้วแคโทดของตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะมองเห็นนะแล้วก็ขั้วอโนดจะถูกต่อลงที่กราวเพราะฉะนั้นก็ต่อตามวงจรที่ออกแบบไว้คราวนี้เดี๋ยวครูจะเปิดไฟเลี้ยงวงจรนะไฟเลี้ยงวงจรตอนนี้มีกี่โวลต์ก็ไม่รู้นะต้องใช้มิเตอร์วัดดูมิเตอร์ลองวัดมิเตอร์ไอลองวัดไฟดูระหว่างเส้นสีดำกับเส้นสีแดงนี้นะครับว่ามีกี่โวลต์นะเดี๋ยวกูจะวัดดูให้ดูนะนักศึกษาดูตัวเลขนะได้ 14.41 โวลต์แสดงว่าถ้าเอาไฟ 14.41 โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงบอร์ดตัวนี้พังแน่นอนนะคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ใช้ไฟไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะไปต่อโหลดเพียง5โวลต์5โวลต์ครูก็ซื้อไอ้ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะ 5.1 โวลต์เอามาผ่านตัว RS ตัวนี้นะตามที่ออกแบบคำนวณนะคราวนี้ครูจะวัดตรงที่แรงเคลื่อนซีเนอร์วอลเตจดูนะตรงนี้ปรากฏว่าได้ 4.85 โวลต์ไม่รู้ว่าใครเออร์เลอร์นะไม่ซีเนอร์ไดโอดเออร์เลอร์ก็มิเตอร์เออร์เลอร์นะเพราะว่าเบอร์นี้ใน Data Sheet นะครูซื้อมา 5.1 โวลต์นะเขาบอกงี้แต่ว่าวัดได้ 4.85 โวลต์ก็โอเคมันเป็นระดับที่เขาเรียกว่าสัญญาณดิจิตอลแล้วนะก็ใช้งานได้แล้วก็แรงเคลื่อนที่ตกค่อมตัวต้านทาน IS ก็คือ 9.58 โวลต์

จุดห้าหกโวลต์นะอันนี้คือแรงเคลื่อนที่ตกเข้าตัวต้านทานตัวนี้นะอันนี้ว่าวงจรที่ครูได้ออกแบบนะก็สามารถใช้งานได้จริงตามนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาจำเอาไว้ว่าถ้าเรียนรู้เรื่องซินเนอร์ไดโอดแล้วออกแบบวงจรไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้เรียนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่การปฏิบัติไม่งั้นเราไม่สามารถนำไปใช้งานได้วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องซินเนอร์ไดโอดกันพอสมควรนะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ออกแบบวงจรได้นะสำหรับตอนต่อไปเนี่ยครูจะพูดเรื่องไดโอดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะซึ่งไม่แพ้กับซินเนอร์ไดโอดซึ่งมีความสำคัญกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังมากทีเดียวนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไดโอดที่สามารถที่จะลดทอนสัญญาณรบกวนลงมาได้นะครับเรื่องราวมันจะเป็นไงต่อไปนี้นะเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบนี่ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตรงนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝ่าไซการ์ด

0: อากาศใสนะครับอากาศจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซต์กาสใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะ ก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัดควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวานะคะหรือว่าครูแป้งนะคะครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเรียนเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะเราจะมาดูกันว่าความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างใน3องค์ประกอบนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้นะคะสำคัญอย่างไรนะคะเราจะได้เรียนกันในบทเรียนนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงงานก่อสร้างนะคะงานก่อสร้างนะคะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาจเกิดจากความประมาทนะคะการละเลยการเอาใจใส่ของเรื่องความปลอดภัยนะคะหรืออาจเกิดจากการขาดความรู้นะคะความเข้าใจจิตสำนึกในงานก่อสร้างที่จะปฏิบัติอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตนเองนะคะแล้วก็สถานที่ก่อสร้างนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะองค์ประกอบที่เราจะได้เรียนรู้นะคะจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะคะเราไปดูที่องค์ประกอบแรกกันเลยนะคะองค์ประกอบแรกนะคะความปลอดภัยในสถานที่นะคะในส่วนของสถานที่นั้นนะคะก็หมายความรวมทั้งหมดตั้งแต่อาณาเขตบริเวณสร้างจนถึงพื้นที่นะคะจัดเก็บอุปกรณ์แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะโดยจะสร้างความปลอดภัยอย่างไรนะคะอันแรกนะคะการทำรั้วกั้นนะคะโดยรอบบริเวณก่อสร้างนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะจะต้องมีแค่บุคคลภายในนะคะคนงานก่อสร้างวิศวกรนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน

เขตก่อสร้างเท่านั้นนะคะการทำรั้วกั้นจึงสำคัญมากนะคะต่อไปนะคะควรแบ่งเขตที่พักอาศัยออกเป็นบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บนะคะเครื่องมืออุปกรณ์บ้านพักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะต้องแบ่งเขตที่พักอาศัยออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะควรมีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนต่างๆที่จะเป็นข้อควรปฏิบัติในงานก่อสร้างหรืออาจจะเป็นป้ายเตือนสำหรับเขตพื้นที่อันตรายนะคะในงานก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะควรมีแผ่นกั้นนะคะเพื่อการวัตถุอาจจะตกหล่นลงมานะคะจากที่สูงนะคะแล้วก็พร้อมคุมด้วยตาข่ายอีกขั้นนะคะสายงานก่อสร้างนะคะในความสำคัญให้ความสำคัญในเรื่องแสงสว่างเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าแต่ละสายงานนะคะบางทีนะคะต้องทำ OT นะคะก็คือการทำ OT นะคะก็คือการทำงานล่วงเวลาไปแล้วนั่นเองนะคะก็อาจจะมีความมืดนะคะเป็นอุปสรรคนะคะเรื่องของแสงสว่างก็จึงสำคัญมากนะคะในงานก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะมีการกำหนดเวลาเข้าออกแล้วก็ต้องกำหนดอย่างชัดเจนนะคะในไซต์งานว่าเข้าได้กี่โมงออกได้ถึงกี่โมงนะคะจะต้องเข้า8โมงนะ7โมงนะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าควรออกได้ไม่เกิน5โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้ค่ะต้องมีเวลากำหนดเข้าออกอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่2นะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเครื่องมือเครื่องจักรในงานก่อสร้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กเลยนะคะซึ่งทั้ง2ขนาดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะล้วนก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะองค์ประกอบนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะได้รับความปลอดภัยนะคะเราจึงให้ความสำคัญนะคะกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะสาเหตุที่เกิดอันตรายเลยก็คือนะคะข้อแรกนะคะการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรนะคะผิดวัตถุประสงค์เช่นนะคะเรานะคะใช้รถโฟล์คลิฟต์นะคะไปเป็นบันไดสำหรับยกของแบบนี้นะคะหรือเอาแท่นตัดเหล็กไปตัดไม้แบบนี้นะคะเป็นการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะ2นะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีความชำรุดนะคะหรือว่าไม่พร้อมใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะก่อนการใช้งานว่าเครื่องมือเครื่องจักรเราพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะเครื่องมือเครื่องจักรนั้นสายไฟอาจจะชำรุดนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบดูก่อนที่จะใช้งานนะคะว่ามีจุดไหนที่ชำรุดนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นไฟฟ้านะคะจะต้องมีฉนวนหุ้มอย่างถูกต้องนะคะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะขณะใช้ไฟฟ้านะคะวิธีป้องกันอันตรายนะคะข้อแรกเลยนะคะทางบริษัทนะคะจะต้องออกนโยบายการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกต้องนะคะ2นะคะมีการอบรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกวิธีนะคะโดยนะคะทางผู้ที่มีความรู้นะคะหรือว่าทางบริษัทนะคะจะต้องหมั่นทบทวนความรู้สม่ำเสมอในอาจจะเป็นทุกๆ6เดือนก็ได้นะคะ3นะคะผู้ที่ควบคุมงานหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะต้องหมั่นพูดคุยกับพนักงานนะคะที่ปฏิบัติงานให้รู้ถึงอันตรายของเครื่องมือแต่ละชนิดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะไซต์งานส่วนใหญ่นะคะคนงานนะคะหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะเป็นแรงงานต่างชาตินะคะก็จะต้องช่วยกันนะคะพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะว่าจะเซฟยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับ
ตัวเขาเองในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะต้องหมั่นสำรวจเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะทุกวันเพื่อพร้อมการใช้งานนะคะก่อนเราจะใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือเครื่องจักรชนิดนี้นะคะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะหรือชนิดนี้พร้อมใช้งานหรือไม่นะคะแล้วหลังจากใช้งานแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะใช้งานเสร็จปุ๊บก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราใช้งานแล้วอ่ะมีจุดไหนชำรุดหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะ1เบสิกเลยนะคะก็อาจจะเป็นแค่บาดเจ็บจากเครื่องจักรนะคะอาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยหรือบาดแผลมากก็คือจะแค่บาดเจ็บนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอันตรายจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบเบสิกเลยนะคะ2การสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็จะหนักจากการบาดเจ็บมาอีกนะคะขั้นหนึ่งเลยนะคะก็คืออาจจะสูญเสียนิ้วสูญเสียแขนสูญเสียขานะคะจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราไม่ได้ระมัดระวังด้วยขาดความรู้ด้วยแล้วก็อาจจะละเลยนะคะการใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยไปนะคะต่อไปข้อ3นะคะก็คือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะคือการสูญเสียชีวิตในการทำงานนะคะอันนี้นะคะนักเรียนต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเราเองนะคะก็คือผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่3นะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะควรจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะคะโดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์แล้วก็ข้อบังคับนะคะของสถานที่ก่อสร้างนั้นๆนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนดูในภาพนะคะจะเห็นว่าอุปกรณ์นะคะความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก็จะมีหมวกนะคะหมวกมีแว่นตานะคะมีที่ครอบหูนะคะถุงมือรองเท้านะคะเสื้อสะท้อนแสงสายรัดนิรภัยแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องใส่ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั่นเองนะคะเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยค่ะว่าเป็นอะไรนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1นะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะนะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะเรานั่นเองค่ะใช้สำหรับป้องกันศีรษะที่อาจเกิดจากการกระแทกหรือว่าสิ่งของร่วงหล่นลงมาในขณะปฏิบัติงานนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่นะคะนักเรียนสมมติเราเดินไปตรวจงานเดินไปนะคะไม่ใส่หมวกนะคะมีสิ่งของหล่นลงมาจากที่สูงนะคะยกตัวครูยกตัวอย่างอันแรกเป็นไม้ก่อนนะคะหล่นลงมาศีรษะนักเรียนจะทำไงคะถูกได้รับการกระแทกนะคะศีรษะอาจแตกได้นะคะแต่ถ้ามันมากกว่าไม้ล่ะคะอาจจะเป็นอิฐที่หล่นลงมาจากตึกมัน5ชั้นนักเรียนเดินอยู่อิฐร่วงหล่นลงมาใส่หัวนักเรียนเป็นไงคะอาจจะมากกว่าหัวแตกก็ได้นะคะเรามาดูนะคะสีของหมวกนิรภัยกันนะคะว่าบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นกันนะคะมันมีหลายสีมากเลยซึ่งแต่ละสีนะคะมันมีความหมายของมันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสีให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะสีขาวนะคะก็คือจะเป็นสีของผู้บริหารผู้จัดการนะคะวิศวกรหัวหน้างานนะคะหรือผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นผู้ที่ใส่หมวกนิรภัยสีขาวนั่นเองนะคะต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็คือจะเป็นพนักงานทั่วไปคนงานนะคะหรือว่าพนักงานที่ทำงานหนักนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปสีแดงนะคะพนักงานดับเพลิงนั่นเองนะคะสีแดงที่เราคุ้นเคยอยู่ก็ต้องเป็นดับเพลิงอยู่แล้วนะคะหมวกสีต่อไปสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนี่ก็คือจะเป็นของช่างเชื่อมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนสูงนะคะต่อไปสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คืองานของ
ช่างประปา

านะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็คือช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่างไม้ช่างเทคนิคพิเศษนะคะต่อไปสีเขียวอันนี้ก็สำคัญนะคะจะเห็นได้ในไซต์งานก่อสร้างนะคะแต่ว่าจะเห็นได้น้อยมากนะคะสีเขียวเป็นสีของหมวกสีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยนะคะนักเรียนอันนี้ทุกไซต์งานนะคะต้องมีนะคะไม่ต่ำกว่า1คนนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือเราเรียกว่าจปนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่จปนะคะจะต้องมีนะคะใส่หมวกสีอะไรคะสีเขียวนะคะต่อไปสีชมพูนะคะก็จะหวานๆหน่อยนะคะจะเป็นพนักงานผู้หญิงนะคะในบางบริษัทเขาก็จะใช้เป็นหมวกกันน็อกเสริมนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะสีชมพูต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีเทานะคะสีเทานะคะก็คือจะเป็นหมวกนิรภัยสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์งานนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะนักเรียนต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะอุปกรณ์ป้องกันหูนะคะอุปกรณ์เซฟตี้หูของเรานั่นเองนะคะจะใช้สำหรับป้องกันหูของเรานะคะจากการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่าปกตินะคะถือ10ถึง120เดซิเบลนี่คือมากกว่าปกตินะคะเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังนะคะงานก่อสร้างนะคะจะเสียงจากเครื่องจักรนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในอะไรนะอุตสาหกรรมนะคะที่ใหญ่ๆนะคะที่ส่งเสียงดังมากกว่าเท่าไหร่นะคะ40ถึง120เดซิเบลนะคะก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะที่อุดหูชนิดแรกก็คือที่อุดหูชนิดพลาสติกหรือยางนะคะชนิดนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหูที่สามารถป้องกันได้ประมาณ15นะคะเดซิเบลนะคะป้องกันเสียงดังมากๆได้ถึง15เดซิเบลนะคะอันที่2ที่เราเห็นเป็นจุกสีส้มๆนะคะจะเป็นที่อุดหูชนิดที่ต้องปั้นให้เป็นรูปก่อนใช้งานนะคะชนิดนี้นะคะจะป้องกันเสียงดังไม่เกินนะคะ20เดซิเบลเท่านั้นเองนะคะที่ดีที่สุดนะคะชนิดที่ดีที่สุดนะคะก็คือที่ครอบหูนะคะที่ครอบหูก็จะเป็นคล้ายๆหูฟังไร้สายนะคะนักเรียนใช้นะคะสำหรับเสียงดังมากๆถึง40เดซิเบลได้เลยนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ป้องกันตนเองนะคะชิ้นที่3นะคะแว่นนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตาของเรานั่นเองนะคะแว่นนิรภัยนะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็นแว่นตานะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะกับแว่นที่แบบครอบทั้งตาเลยนะคะจะใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นงานเจียงานสกัดงานกระแทกวัตถุนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับตัดเชื่อมโลหะนะคะรวมไปถึงงานที่มีแสงนะคะจ้าๆนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะแว่นนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะใช้สำหรับงานที่อาจจะเป็นมีเศษหรืออะไรที่จะกระเด็นโดนตาเราได้นะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะต่อไปนะคะแว่นครอบตานะคะแว่นครอบตาจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตาที่ปิดครอบตาเลยนะคะทั้งด้านข้างด้านบนนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็กระบังนะคะกันใบหน้านะคะอันนี้จะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะจะกันในส่วนของวัสดุนะคะที่อาจจะกระเด็นนะคะมาโดนนะคะใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะส่วนไอ้หน้ากากสีดำๆนะคะที่เราเห็นนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นหน้ากากสำหรับงานเชื่อมนะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้นะคะจากที่การเชื่อมโลหะนะคะหรือว่าสกัดโลหะนะคะเวลาเราเชื่อมหรือตัดเหล็กนะคะมันจะมีเศษไฟแล้วก็มีอะไรนะที่เป็น

แสงนะคะออกมานะคะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวหน้ากากสีดำๆเนี่ยนะคะจะสามารถป้องกันดวงตาแล้วก็ใบหน้าเราได้นะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะถุงมือนิรภัยนะคะถุงมือนิรภัยนะคะจะป้องกันมือนะคะจากความร้อนนะคะของมีคมนะคะสะเก็ดไฟจากงานตัดหรืองานเชื่อมนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีก็จะมีถุงมือนะคะสำหรับสัมผัสสารเคมีนะคะโดยทั่วไปที่เราพบเห็นหลักๆเลยนะคะถุงมือนะคะอันแรกนักเรียนดูรูปแรกนะคะถุงมืออันแรกนะคะถุงมือกันบาดนะคะก็จะใช้ป้องกันนะคะป้องกันมือเรานะคะจากของมีคมนะคะอันที่สองนะคะถุงมืออันที่สองที่มันมีอันเดียวนะคะถุงมือป้องกันสารเคมีอันนี้ก็จะใช้ป้องกันสารเคมีสำหรับผู้ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสารระเหยนั่นเองนะคะต่อไปถุงมือชิ้นที่สามนะคะถุงมือสีส้มๆนะคะนักเรียนถุงมือนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานหนักก็คือแบบว่าจะใส่ถุงมือก่อนไปยกของหนักๆเพื่อป้องกันมือนะคะอาจจะเป็นยกของหนักๆหรือว่าหิ้วของหนักๆนะคะแล้วก็มีถุงมือสำหรับงานหนักด้วยนะคะต่อไปเป็นถุงมือถักผ้าฝ้ายนะคะถุงมือสีขาวๆนะคะอันริมสุดนะคะนักเรียนจะเป็นถุงมือที่ใช้ทั่วไปนะคะจะใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าป้องกันของมีคมได้แต่ว่าไม่เท่าถุงมือกันบาดนะคะต่อไปถุงมือชิ้นข้างล่างนะคะสีเหลืองๆเหลืองๆขาวๆนะคะถุงมือสำหรับงานเชื่อมอันนี้ก็จะเป็นถุงมือที่ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมนะคะหรือว่าถลุงโลหะนะคะถุงมือสีฟ้าๆนะคะก็คือถุงมือชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะคะนักเรียนก็คือจะเป็นถุงมือที่เราใส่แล้วก็ไปจับสิ่งสกปรกหรือว่าจับสารเคมีที่อันตรายแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะถุงมืออันสุดท้ายสีเหลืองๆนะคะถุงมือกันไฟฟ้านะคะจะเป็นถุงมือเฉพาะนะคะสำหรับงานไฟฟ้านะคะแต่นะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะจะต้องไปสัมผัสกับไฟฟ้าที่แรงสูงนะคะเราจะต้องใส่ถุงมือหนังเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันนะคะอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่5นะคะรองเท้านิรภัยนะคะอุปกรณ์เซฟตี้เท้าแล้วก็นิ้วเท้าเรานั่นเองนะคะเป็นรองเท้าที่ออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานนะคะอาจจะมีของหล่นใส่เท้านะคะของหนักๆนะคะที่สามารถทำให้เท้าหรือนิ้วเท้าเรานะคะเกิดอันตรายได้นะคะกับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีรองเท้านิรภัยหรือว่ารองเท้าเซฟตี้นั่นเองนะคะรองเท้าชนิดแรกนะคะอันแรกที่เราเห็นนะคะนักเรียนรองเท้าหนังนิรภัยหรือว่ารองเท้าหนังหัวโลหะนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะที่ใส่นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างนะคะทั่วไปนะคะจะป้องกันเท้าเรานะคะจากสิ่งของที่สามารถตกใส่เท้าเราได้เนี่ยถึง20กิโลเลยนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะต่อไปนะคะรองเท้าสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็จะเป็นรองเท้าหุ้มข้อนะคะนักเรียนรองเท้าหุ้มข้อนะคะก็จะมีส่วนของรองเท้านะคะที่เพิ่มมาจากรองเท้าหนังนิรภัยกับหนังโลหะค่ะเพิ่มมาตรงข้ออีกนิดนึงนะคะจะเป็นรองเท้าที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะคะรองเท้าชนิดที่3นะคะจะเป็นรองเท้าที่ใช้ในโรงหลอมแล้วก็หล่อโลหะนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าหุ้มแข้งนะคะเมื่อกี้อะไรนะคะหุ้มข้อนะคะหุ้มข้อใช้ในงานไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นหุ้มแข้งจะใช้ในงานเกี่ยวกับโลหะนะคะนั่นเองนะคะต่อไปรองเท้าชนิดสุดท้ายนะคะรองเท้าบูทยางนะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะก็คือจะ

ป้องกันการรื่นนะคะได้นะคะป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยได้นะคะก็คือรองเท้าบูทของเรานั่นเองนะคะที่เราเรียกว่ารองเท้าบูทนะคะอุปกรณ์ชนิดที่6นะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะของตัวเรานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่ในการทำงานที่สูงเพื่อป้องกันการตกนะคะเช่นงานอะไรบ้างคะที่สูงสูงเช่นนะคะงานมุงหลังคาสูงไหมคะสูงนะคะงานทาสีสูงไหมคะสูงนะคะถ้าเป็นงานทาสี2ชั้นขึ้นไปสูงแน่นอนนะคะจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยตัวนี้นะคะรัดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะจากการทำงานที่สูงนะคะต่อไปนะคะการทำงานต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่7นะคะหน้ากากนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะระบบหายใจของเรานะคะใช้สำหรับป้องกันนะคะระบบหายใจนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองป้องกันสารเคมีสารระเหยนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะพบเห็นเลยก็คือหน้ากากกองฝุ่นละอองนะคะอาจจะใช้เป็นหน้ากากอะไรนะที่เราใส่ป้องกันโควิดตอนนี้หน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะหรือจะเป็น N95 ก็ได้นะคะหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นละอองก็จะใช้ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะที่มีฝุ่นนะคะนักเรียนเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะหน้ากากกันสารเคมีนะคะหน้ากากนี้นะคะจะใช้ป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยนะคะที่จะเข้าสู่ระบบหายใจของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนที่ครอบนะคะจมูกนะคะก็มีไส้กรองอยู่ข้างในนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายอุปกรณ์ป้องกันตัวเองชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเสื้อสะท้อนแสงนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ลำตัวของตัวเราเองนะคะชนิดนี้นะคะใช้สำหรับสวมใส่นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นในที่มืดหรือแสงสว่างน้อยนะคะก็คือเราอาจจะอยู่ในพื้นที่คับแคบจุดบอดนะคะเราต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะเสื้อสะท้อนแสงนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ชนิดคะในรูป2ชนิดนั่นเองนะคะก็จะมีแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็แบบตัว V นะคะเรารู้แล้วว่าอุปกรณ์นะคะป้องกันตัวเองหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตัวเองนะคะจากสไลด์นู่นที่มันเป็นรูปคนนะคะนักเรียนแล้วก็มีหมวกมี อะไรนะหน้ากากอนามัยมีแว่นตามีรองเท้ามีเข็มขัดนะคะเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสำคัญกับผู้ที่ปฏิบัติงานมากนะคะเราต้องให้ความสำคัญตัวเองเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างนะคะจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองมากที่สุดนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญจะช่วยนะคะขับเคลื่อนนะคะให้ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะจะต้องนะคะปลูกฝังนะคะแนวคิดในด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะจะต้องให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะก็คือเช่นนะคะมีองค์ความรู้นะคะด้านความปลอดภัยนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือผู้ที่จะมาให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะรวมถึงนะคะความเข้าใจในงานก่อสร้างนะคะอย่างถ่องแท้นะคะก็คือต้องเข้าใจที่อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็นะคะปรับปรุงในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คืออะไรที่มันก่อให้เกิดอันตรายนะคะอะไรที่เสียหายนะคะต้องปรับปรุงนะคะแก้ไขนะคะเพื่อให้ความอันตรายนะคะมันลดลงจากการทำงาน

ก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะต้องกระตุ้นนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะกระตุ้นนะคะสร้างจิตสำนึกทัศนคติให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะทั้งในระดับบนก็คือวิศวกรนะคะผู้บริหารนะคะและระดับล่างก็คือคนงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องสร้างจิตสำนึกให้เขานะคะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขานะคะในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเซฟตี้ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของความปลอดภัยในงานก่อสร้างวันนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะตั้งแต่องค์ประกอบแรกเลยองค์ประกอบอะไรคะอันแรกเลยนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งคือความปลอดภัยในสถานที่นั่นเองนะคะปลอดภัยยังไงนะคะสถานที่ต้องปลอดภัยยังไงต้องมีอะไรนะอันแรกมีรั้วใช่ไหมคะมีรั้วแล้วก็มีอะไรอีกนะเวลาใช่ไหมเวลาเข้าออกนะคะต้องมีเวลาเข้าออกกำหนดแล้วก็ต้องมีแผงกั้นนะคะกันวัตถุนะคะร่วงหล่นลงมานะคะและที่สำคัญที่ครูบอกว่ามันสำคัญมากๆต้องมีอะไรเอ่ยแสงสว่างนั่นเองนะคะในสถานที่นะคะหลักๆเลยต้องมีรั้วมีแสงสว่างแล้วก็จัดบริเวณนะคะบริเวณก่อสร้างที่จัดอุปกรณ์นะคะแคมป์คนงานนะคะหรือว่าบ้านพักคนงานนะคะส่วนองค์ประกอบที่สองนะคะความปลอดภัยในอะไรคะความปลอดภัยในเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะอย่าลืมนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เราต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือเครื่องจักรด้วยในความปลอดภัยนะคะวิธีป้องกันนะคะความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะอันแรกต้องทำไมคะตรวจเช็คนะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็เช็คด้วยนะคะหลังทำงานเสร็จนะคะต้องเช็คด้วยนะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะว่ามีอะไรผิดปกติบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะคะเพื่อการใช้งานในต่อไปนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้นะคะในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆนะคะจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้อะไรนะคะสำคัญเลยถูกวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเช่นใช้รถโฟกลิฟต์ไปเป็นบันไดนะคะในการหยิบของนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์รถโฟกลิฟต์มีไว้ทำอะไรนะคะจะหยิบของต้องใช้อะไรต้องใช้บันไดหรือเปล่านะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายอันนี้ก็คือสำคัญกับตัวเรามากๆเลยนะคะความปลอดภัยบุคคลนะคะก็คือจะพูดถึงอะไรนะครูพูดถึงอะไรไปนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตนเองนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมอันแรกอะไรคะที่ป้องกันศีรษะหมวกนะคะป้องกันศีรษะแล้วหมวกมีกี่สีแต่ละสีมีหน้าที่อะไรจำได้ไหมคะสีขาวอะไรนะสีขาวเป็นของผู้บริหารวิศวกรแล้วก็สีที่สำคัญอีกหนึ่งสีหมวกสีที่สำคัญอีกหนึ่งสีคือสีเขียวนะคะก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าที่ครูบอกว่าเจ้าหน้าที่อะไรนะคะจปที่แต่ละไซต์งานนะคะต้องมีอย่างน้อยกี่คนนะ1คนนั่นเองนะคะต้องมีอย่างน้อย1คนนะคะแต่ละไซต์งานนะคะเจ้าหน้าที่จปนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะแว่นตาก็มีหลากหลายชนิดนะคะต้องเลือกใช้นะคะให้ถูกกับงานนะคะจะมีแว่นตาที่ป้องกันสำหรับเศษวัตถุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือจะเป็นแว่นตาที่ครอบทั้งดวงตาเลยนะคะอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีกว่าชนิดแรกนะคะแล้วก็มีที่กันหน้า

นะคะที่กันหน้าที่จะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะเนี่ยจะเพื่อป้องกันวัตถุหรือว่าเศษอะไรที่มันจะมากระเด็นโดนลำคอโดนใบหน้าเรานะคะและที่อันสุดท้ายก็คืออะไรที่เป็นหน้ากากสีดำๆใช้สำหรับงานอะไรคะงานเชื่อมนั่นเองนะคะเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะเพราะว่าการเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะมันจะมีสะเก็ดไฟ

สีดำๆเนี่ยช่างเชื่อมแน่นอนนะคะแว่นตาละต่อไปเป็นอะไรนะเซฟตี้ป้องกันระบบหายใจนะคะก็จะมีที่เรารู้ๆกันใส่อยู่เป็นประจำแมสนะคะหรือว่าจะใช้ N95 ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นถ้าแบบมีสารเคมีด้วยสารระเหยด้วยแล้วก็ฝุ่นหนักๆจะต้องเป็นหน้ากากแบบชนิดที่มีไส้กรองนะคะหน้ากากและอะไรต่อไปถุงมือนะคะเซฟตี้ป้องกันมือนะคะถุงมือก็มีหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนต้องใช้งานอย่างถูกต้องกับงานเหมาะสมกับงานนะคะต่อไปรองเท้านะคะก็มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้าเซฟตี้นะคะที่จะใช้สำหรับงานทั่วไปในไซต์งานปกตินะคะแล้วก็อะไรนะถ้ามีข้อขึ้นมาหน่อยจะเป็นสำหรับงานไฟฟ้าแล้วค่ะหุ้มแข้งใจนะคะงานโลหะนะคะหุ้มแข้งแล้วก็บูทสำหรับงานทั่วไปนะคะที่ใช้ป้องกันการลื่นหรือว่าสารเคมีนะคะรองเท้าและต่อไปเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริเวณที่สูงเช่นงานทาสีงานมุงหลังคาที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะทาสีชั้นเดียวสูงไหมก็สูงแต่ว่าสูงไม่เท่า2ชั้นนะคะแต่ว่าใส่ไว้ดีกว่านะคะป้องกันตัวเองนะคะ อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตนเองเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญที่สุดนะคะในการทำงานก่อสร้างของผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเราต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกเลยจะต้องใส่ให้ครบเลยนะคะเพื่อป้องกันตนเองนะคะค่ะวันนี้นะคะบทเรียนความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะก็มีเนื้อหาสาระนะคะเพียงเท่านี้นะคะที่จะมาสอนให้นักเรียนทุกคนได้รู้แล้วก็นำไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ปฏิบัติตามนะคะสิ่งที่ครูได้สอนไปนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นเนื้อหาสาระในเรื่องอะไรนะคะมาติดตามกันนะคะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรับนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมาก

0: ก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: มอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียน พอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนครับคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

วัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือนิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้

เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วนอันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งนึงนะคะใช้วิธีเดิมครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กิดกะเหล่าเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสอของเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลย

แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้เราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นด้ายของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี้ยเราก็จะวางกระเป๋าซ้ายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี่เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อจะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะ
คราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันนี้ลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันหนึ่งให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะ
ให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงเนี้ยด้านบนสุดตรงเนี้ยนะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซนนะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงอ่ะแล้วเราก็หมุนผ้า

ยกเท้าทับผ้าขึ้นนะฮะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้นหนึ่งเส้นก่อนนะประมาณหนึ่งเซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะ
ย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้2มุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากให้หมดนะคะไปลืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัดสองข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บ

ล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่งอันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้

วิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้การลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้พอเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ
เป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากัน

เปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมกระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอ

0: เครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้

0: ได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอรัดแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับ
ทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอเวลาเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วลองต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะ

เนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Day Show วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองพอหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวสลัวนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซเราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่

มาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอสเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตัวในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวคุยจะสาธิตนะครับถ้าเกิดคุยยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ย เราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้คุยบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนเนาะนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้าคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วเราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับอ่ะขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับแล้วหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับ

ครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยครูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วครูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนครูรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับคุยนะครับคุยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่คุยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นคิวให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะพอเราเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟ
นะครับในการรับรถไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุยขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity bodyแล้วก็เป็นเฟลเวอร์นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คืออโรมาครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากลาตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นนะแถบลาตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่
ขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนี้อย่างคุยบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นระดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ไ
ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่

เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bartender ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิ้ง2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิว

LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่

ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
3: พี่ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
5: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
6: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
5: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่า
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
6: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
6: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนอ่ะพี
6: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
6: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
6: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
3: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนในเรื่องของการใช้ทักษะการสังเกตการจำแนกประเภทการคำนวณใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ทักษะยังจำได้ไหมคะ13ทักษะนะคะมีทั้งทักษะพื้นฐานทั่วไป8ทักษะแล้วก็ทักษะขั้นสูงอีก5ทักษะนะคะซึ่งถามว่าตัวนั้นน่ะพอเอามาเข้าสู่ชีวิตประจำวันจริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการการดำรงชีวิตของเราถูกไหมทีนี้อีกหัวเรื่องนึงที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวนั้นก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันค่ะในส่วนแรกก็คือตัวเดิมนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตัวนี้เป็นหลักสูตรพุทธศักราช2562ของระดับปวช.นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนเป็นหน่วยที่2ก็คือเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนรู้จักโครงงานวิทยาศาสตร์ไหมคะครูว่าหลายคนเคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะตอนประถมป.6น่าจะปลายป.6

แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่3นะก็จะโดนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วให้รวมกลุ่มทำโครงงานใช่ไหมคะมีใครเคยทำโครงงานประเภทไหนจำประเภทของโครงงานได้ไหมจำได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีการทบทวนเรียนกันในเนื้อหาบทนี้ด้วยมาดูตัวนี้นะคะเนื้อหาที่ครูจะเรียนนะคะในวันนี้ก็จะประกอบด้วยส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญอะไรต่างๆนะคะในแยกย่อยเป็น 1.1 ก็คือความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.2 ก็คือความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ 1.3 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.4 การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1ก็คือนักเรียนอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อธิบายลักษณะสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆได้เขียนเข้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยรายงานหรือด้วยวาจาได้อย่างเหมาะสมและก็ตระหนักเห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเอากันจริงๆนักเรียนดูในสิ่งที่นักเรียนเคยทำหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปที่นักเรียนเคยศึกษานักเรียนคิดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ไหมมีนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์หลายๆเรื่องเนี่ยการที่เขาจะเอาโครงงานวิทยาศาสตร์มาทำเนี่ยเขาดูจากอะไรทราบไหมคะนะคะดูจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเบื้องต้นเนี่ยเอาใกล้ตัวไว้ก่อนใช่ไหมใช่เวลานักเรียนทำนักเรียนมองใกล้ตัวหรือมองไกลตัวล่ะต้องใกล้ตัวก่อนใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นปัญหากับการกระทำหรือการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเราก็มักจะมองเห็นในส่วนนั้นที่เป็นปัญหาแล้วจับมันมาทำไงคะตั้งเป็นรายการเป็นประเด็นที่เราอยากศึกษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยทำแล้วจะต้องมีประโยชน์นะคะจะถามว่าทำแล้วเราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดและทำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ที่รุ่นพี่ของเรานะคะได้ทำเอาไว้ครูก็ไปเอามานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปจัดแสดงผลงานในระดับจังหวัดในระดับภาคและก็เข้าสู่การคัดเลือกในระดับชาติด้วยนะคะหลายๆปีเราก็ได้รางวัลในระดับชาติแสดงว่าพี่ๆของเราเป็นไงคะเก่งและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้สำเร็จนะคะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่อันนี้ก็จะเป็นของปี2562ล่าสุดเลยนะคะ2ภาพนี้ล่าสุดเลย62นะคะเป็นซอสพริกมะละกอเสริมควินัวกับเจลขัดผิวระเบิดขี้ไข่จากสารสกัดสับปะรดและมะละกอนะคะได้เข้าภาคแล้วก็ส่วนเจลขัดผิวนี้ได้เข้าระดับชาตินะคะมาดูในส่วนของความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์กันเพราะมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีนะคะต้องเป็นเกี่ยวกิจกรรมอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องเป็นไงคะลงมือปฏิบัตินะนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มนักเรียนคิดเรียกว่านักเรียนเป็นผู้ริเริ่มนักเรียนทำเองค้นคว้าเองปฏิบัติเองนะคะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แสดงว่าต้องมีขั้นตอน5ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะระบุปัญหาตั้งสมมติฐานทดลองรวบรวมข้อมูลและสรุปผลยังต้องใช้อยู่นะคะนักเรียนวางแผนการทดลองรวบรวมประดิษฐ์ชิ้นงานหรือสร้างชิ้นงานแปลผลสรุปผลและก็นำเสนอผลงานด้วยตัวเองนะคะแต่ถามว่าถ้าเราทำแล้วไม่เข้าใจใครจะเป็นผู้ช่วยเราล่ะคุณครูหรือคนที่มีความถนัดหรือชำนาญการในด้านนั้นอาจจะเป็นคนในชุมชนที่เขาเก่งอยู่ในส่วนนั้นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูผู้สอนเสมอไป

ราะว่าบางเรื่องที่นักเรียนทำเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในความชำนาญการของครูผู้สอนของนักเรียนก็ได้เพราะชุมชนจึงเป็นแหล่งสำคัญอีกที่หนึ่งที่นักเรียนจะไปค้นคว้าความรู้และอาศัยบุคคลในชุมชนที่มีความชำนาญการเข้ามาช่วยได้นะคะทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้บางคนทำเดียวชอบอิสระฉันชอบคิดเองเองบางทีเราทำแล้วรู้สึกว่าความสนใจกับสมาชิกเนี่ยเป็นไงคะไม่ตรงกันก็แยกมาทำเดี่ยวก็ได้หรือถ้าสนใจในเรื่องเดียวกันหลายๆคนเป็นไงคะก็มาทำร่วมกันก็ได้เพราะฉะนั้นทำเป็นกลุ่มหรือทำคนเดียวก็ได้นะคะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ในเวลาเรียนก็อาจจะเป็นเวลาที่คุณครูสอนแล้วให้เวลานักเรียนในการปฏิบัติหรือทำกิจกรรมใช่ไหมแต่ถ้านอกเวลานอกเวลาไหนล่ะตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนมีเวลาว่างทำได้เสาร์อาทิตย์ทำได้ไหมทำได้นะคะบางคนก็มีความขยันหน่อยก็ทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาว่างทำนะหรือบางคนถ้าอาจจะมีความวางแผนพิถีพิถันหน่อยก็อาจจะช้านิดนึงแต่มีความละเอียดรอบคอบเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นทำตอนไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ทำในเรื่องของโครงงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือเอื้อต่อการทำมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคของครูเองนะคะที่ครูคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์มาดูสร้างสรรตามความสมสร้างสรรตามความสนใจไม่ไกลตัวตรงความถนัดมีประโยชน์และทำได้ตรงกับนิยามความหมายภาพรวมเมื่อกี้ไหมคะแต่ครูตัดมาเป็นข้อความสั้นนะคะสร้างสรรค์ตามความสนใจหมายความว่านักเรียนสนใจอะไรชอบอะไรนักเรียนคิดในส่วนนั้นนะคะไม่ไกลตัวก็คือมองในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราตรงความถนัดก็คือต้องอยู่ในความสามารถของเราด้วยนะคะมีประโยชน์สร้างแล้วต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่สร้างเพื่ ความชอบส่วนตัวแล้วไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่จัดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และทำได้ในที่นี้ก็คือไม่ไกลเกินความสามารถนะคะเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของเราเองนะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลักการสั้นๆนะคะคิดในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์มาดูหัวข้อต่อไปก็คือความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทราบว่ามันมีความสำคัญแต่ว่ารายละเอียดความสำคัญมีอะไรบ้างล่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้นะคะ 1. สามารถที่จะสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆด้วยตนเองถ้านักเรียนไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนต้องค้นคว้าด้วยตัวเองใช่ไหมนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบที่จะไปศึกษาสิ่งเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบได้นะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสวงหาความสามารถตามศักยภาพนะคะเปิดโอกาสได้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจได้ลึกซึ้งนอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตรปกติคำว่าลึกซึ้งก็คือเจาะลึกเข้าไปในเรื่องที่นักเรียนสนใจจริงๆนะคะค้นคว้าเอาหลักการเอาทฤษฎีเอาเหตุผลแล้วก็มาทำการทดลองจนกระทั่งมันปรากฏผลนะคะเรียกว่าลึกซึ้งทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองได้ด้วยบางคนเนี่ยมีความสามารถอยู่กับตัวกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้านำเสนอแต่ไม่มีเขาเรียกว่าโอกาสมันหายไปโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่นักเรียนจะได้แสดงความสามารถตรงนั้นนะคะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีความสนใจในการที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยบางทีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้นักเรียนค้นพบตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมคะอุ้ยเราชอบอย่างนี้ทดลองอย่างนี้ได้ผลแล้วรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆหน้าใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์แน่นอนนะคะดีกว่าเป็นไงดีกว่าไปนั่งเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมดีกว่าไปมั่วสุมในเรื่องที่เป็นอบายมุขยาเสพติดเพราะฉะนั้นเอาเวลามาทำอะไรคะ

งานซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่านะคะต่อไปค่ะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็การที่เราทำโครงงานก็จะทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโอ้ยรู้สึกดีจังเลยมีเพื่อนมาช่วยรู้สึกดีจังเลยครูให้ความคำแนะนำแบบนี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้ด้วยโรงเรียนกับชุมชนสถานศึกษากับชุมชนนะคะกับวัดกับสถานที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเนี้ยก็จะทำให้การกระทำโครงงานเนี่ยก็ไปกระตุ้นในหน่วยงานหรือในชุมชนได้อีกส่วนนึงนะคะเกิดความร่วมมือช่วยเหลือกับเด็กนะคะอย่างเนี้ยก็จะทำให้เกิดความใกล้ชิดในชุมชนได้ด้วยต่อไปมาดูในส่วนของประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะอ้างอิงเช่นเดิมนะคะอ้างอิงในส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ออกเป็น4ประเภทจำได้ไหมมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะมีจำได้ว่าต้องมีการสำรวจใช่ไหมคะมีการสำรวจแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีการทดลองเหมือนที่คิดเลยใช่ไหมนะคะ3เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์อ่ะตัวสุดท้ายคือโครงงานประเภทอะไรนะคะประเภททฤษฎีถูกต้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็น4ประเภทของโครงงานนะคะซึ่งเราจะเหมาะสมกับการทำโครงงานประเภทไหนนักเรียนลองดู4ประเภทนี้ก่อนสำรวจทดลองสิ่งประดิษฐ์ทฤษฎีนักเรียนคิดว่านักเรียนเหมาะกับโครงงานประเภทไหนบางคนบอกว่าอยากทำการทดลองใช่ไหมชอบการทดลองมีคนอยากทำการสำรวจทุกคนอยากทำหมดเลยทั้ง4ประเภทได้ไหมได้แต่ครูแนะนำว่าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างที่ครูบอกค่ะไม่ไกลตัวและทำได้สองประโยคนี้ก็สำคัญนะคะทำได้ก็คืออยู่ในขอบเขตความสามารถของเราเพราะฉะนั้นโครงงานบางประเภทยังไม่เหมาะกับวัยของเราอย่างเช่นครูบอกว่าการสำรวจเนี่ยนักเรียนทำได้แต่ถ้ามันต้องใช้ระยะเวลาเยอะๆไปในการไปเก็บข้อมูลต้องไปออกสถานที่จริงนักเรียนมีเวลามากพอไหมถ้านักเรียนมีเวลาไม่มากพอโครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องตัดออกไปก่อนใช่ไหมคะโครงงานประเภทการทดลองการทดลองเนี่ยทำอยู่ที่บ้านได้ไหมได้เพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกทำได้นะคะมีขั้นมีตอนฝึกทักษะนักเรียนได้และทำในส่วนที่เราอยู่ในอาณาบริเวณของเราได้โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทำได้ไหมทำได้นะคะตอนนี้ก็เหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะสร้างสรรค์สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโครงงานประเภททฤษฎีเหมาะไหมคะโอ้ตัวนี้ไกลตัวนักเรียนเลยเพราะอะไรเพราะคนที่จะสร้างโครงงานประเภททฤษฎีได้จะต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆโดยเฉพาะและค่อนข้างจะอยู่ในระดับชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ นะถึงจะมาทำในเรื่องของโครงงานประเภททฤษฎีได้เพราะว่าต้องอาศัยหลักการทฤษฎีและความรู้ความเข้าใจต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเยอะมากเลยข้อมูลที่ต้องเอามาประกอบนะคะเพราะตัวเนี้ยยังไม่เหมาะกับนักเรียนระดับด็อกเตอร์นิยมทำในเชิงประเภททฤษฎีนะคะมาดูในส่วนของแต่ละโครงงานแต่ละประเภทนิดหนึ่งนะคะศึกษารบโครงงานประเภทการสำรวจจะมีขั้นตอนหรือลักษณะของโครงงานดังนี้นะคะตัวแรกเราบอกว่าเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะต้องมีการลงไปสำรวจภาคสนามส่วนหนึ่งและก็อาจจะมีการจำลองในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกของการที่ลงไปภาคสนามก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช่ไหมคะเก็บเสร็จเราจะได้อะไรเราก็ได้ข้อมูลแล้วเราต้องนำมาทำเป็นไงคะจัดกระทำสมัยจัดกระทำเรียงลำดับคิดค่าอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องหรือเอามาบรรยายอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าจัดกระทำข้อมูลที่เราเคยเรียนในเรื่องทักษะเหล่านั้นนะคะเอามาใช้ทำในประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจด้วยเสร็จแล้วเราก็ได้ข้อมูลที่สวยงามนะเหมาะกับการนำเสนอเราก็นำไปนำเสนอข้อมูลได้
โครงงานประเภทนี้จะไม่มีการกำหนดตัวแปรนะคะและก็ไม่มีการควบคุมตัวแปรด้วยนะคะตัวอย่างลักษณะของการสำรวจก็เช่นการสำรวจมลพิษของอากาศในแหล่งต่างๆอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะคะถ้านักเรียนทำจริงนักเรียนจะต้องระบุอาณาบริเวณที่แคบลงนะคะอย่างเช่นสำรวจมลพิษของอากาศในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสำรวจในวงแคบลงนะคะถ้าในแหล่งต่างๆเนี่ยไม่ระบุอาณาเขตจะกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นจะทำให้เราทำการศึกษายากนะคะอันนี้ครูให้แบบกว้างๆถ้าทำจริงต้องระบุขอบเขตด้วยศึกษาพฤติกรรมของสัตว์อันนี้ก็ต้องระบุชนิดของสัตว์ลงไปนะคะศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ก็เช่นเดียวกันศึกษาลักษณะของอากาศในท้องถิ่นระบุขอบเขตบริเวณท้องถิ่นนั้นสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนระบุไปเลยปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนตรงไหนนะคะต่อไปเป็นโครงงานประเภทที่2ก็คือโครงงานประเภทการทดลองครูบอกว่าเป็นการออกแบบการทดลองซึ่งตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอะไรคะตัวแปรควบคุมซึ่งนักเรียนเรียนเรื่องทักษะการกำหนดตัวแปรไปแล้วใช่ไหมคะเพราะนักเรียนก็เอามาบูรณาการใช้ในโครงงานประเภทการทดลองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะกำหนดหัวข้อปัญหาที่เราสนใจจะทำก่อนจากนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้นะคะ1 2 3ก็ได้แต่ต้องทำการพิสูจน์ให้รู้ว่าสมมติฐานนั้นจริงหรือไม่จริงทุกสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะยิ่งเยอะก็ต้องยิ่งทำการทดลองเยอะนะคะขั้นต่อไปจากการตั้งสมมติฐานก็คือการออกแบบและทำการทดลองนะคะดำเนินการทดลองเมื่อดำเนินการทดลองเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมมีการวัดค่าได้ข้อมูลตัวเลขนู่นนี่นั่นนะคะเราเรียกว่าได้ข้อมูลมาเราก็เอาข้อมูลมาจัดกระทำเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็แปลผลและสรุปผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดำเนินงานโครงงานประเภทการทดลองนะคะตัวอย่างเช่นการศึกษาการตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอันนี้ทบทวนตัวแปรกันนิดหนึ่งนะคะจากประโยคนี้อันไหนคือตัวแปรต้นอันไหนคือตัวแปรตามทบทวนใครตอบได้ตอบมาเลยเสียงดังๆส่งผ่านไลน์มาเลยอะไรคะตัวแปรต้นเป็นเหตุเป็นเหตุเหตุคืออะไรสาเหตุก็คือการตัดใบข้าวโพดใช่ไหมคะมีผลต่ออะไรนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเจริญเติบโตและผลผลิตเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องไปตั้งค่าว่าเราจะวัดอะไรมันบ้างเพิ่มเติมในกระบวนการทดลองด้วยนะคะการทำยากันยุงจากใบพืชท้องถิ่นชื่อสั้นๆเป็นโครงงานประเภทการทดลองเหมือนกันนะคะเป็นไงคะตัวที่เป็นตัวแปรต้นคือใบพืชท้องถิ่นไปกำหนดอีกนิดนึงให้แคบว่าเราจะใช้ใบอะไรนะคะในนิยามเชิงปฏิบัติการก็ได้ผลคือผลของมันก็คือยากันยุงซึ่งจริงๆแล้วยากันยุงเนี่ยตัวนี้จากประโยคนี้ครูขีดได้แค่นี้แต่มันต้องไปพิสูจน์อะไรคะประสิทธิภาพของยากันยุงใช่ไหมคะต้องไปเขียนให้เต็มในรายละเอียดเพราะว่าการตั้งชื่อโครงงานเนี่ยถ้าตั้งตามหลักการจริงๆจะต้องมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แบบว่าเต็มรูปแบบอยู่ในนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตั้งแบบเต็มรูปแบบบ้างไม่เต็มรูปแบบบ้างนะคะแต่ก็ยังคงเห็นเค้าโครงของเหตุและผลอยู่ในนั้นนะคะศึกษาวิธีการบังคับผลแตงโมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวแปรต้นค่ะวิธีการบังคับผลของมันก็คือการเป็นรูปสี่เหลี่ยมของผลแตงโมซึ่งดูยังไงก็ต้องไปวัดรูปแบบนะคะไปสร้างเครื่องมือขึ้นมาการป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มโดยใช้สารสกัดพืชที่มีรสขมอุ๊ยนักเรียนพอนักเรียนอ่านปุ๊บนักเรียนว่าโอ้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่ามีการทำโครงงานแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นแนวคิดให้หลายๆชื่อใช่ไหมอาจจะเป็นแนวคิดให้นักเรียนไปกระตุ้นต่อมสนใจของนักเรียนแล้วอาจจะเป็นแนวให้นักเรียนไปศึกษาได้ด้วยเพิ่มเติมนะคะเหตุของมันก็คือสารสกัดพืชที่มีรสกบโทษค่ะสารสกัดของพืชที่มีรสขมนะคะแล้วก็ผลหรือตัวแปรตามก็คือการที่จะไปช่วยป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มศึกษาชนิดของน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกแตงกวานะคะชนิดของน้ำเป็นเหตุ
ผลการปลูกแตงกวาการเจริญเติบโตอะไรต่างๆเป็นผลนะคะอีกอันหนึ่งศึกษาน้ำหมักจากใบน้อย

่าที่มีผลต่อการกำจัดเหาเรื่องนี้ห้ามทำแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีอยู่เกลื่อนไปหมดเลยมีคนทำเยอะแยะมากมายตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบน้อยหน่าถึงนักเรียนสนใจนักเรียนจะต้องอาจจะใช้เขาเรียกว่าพัฒนารูปแบบอีกนิดนึงอาจจะใช้ใบอย่างอื่นที่ยังไม่เคยมีใครศึกษาลองดูได้นะคะเหตุก็คือน้ำหมักจากใบน้อยหน่าส่วนผลก็คือการกำจัดเหานะคะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะบอกว่าคล้ายๆกับโครงงานประเภทการทดลองนะคะมีการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามเหมือนกันแต่มันออกมาเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเป็นเครื่องใช่ไหมคะสิ่งประดิษฐ์ขั้นตอนก็คล้ายกันมากเลยนะคะกำหนดและกำหนดปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี้ยเป็นที่มาของการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะมีการตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะคะมีการออกแบบการทดลองแล้วก็ดำเนินการทดลองซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการสร้างชิ้นงานนะคะไม่ใช่ขั้นตอนทดลองนะคะเมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จนะคะเราจะเอาชิ้นงานไปทดลองใช้งานอีกทีนึงแล้วเราก็จะได้ข้อมูลการใช้งานนะคะจากนั้นเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแปลผลและสรุปผลถึงรูปแบบการสร้างและวิธีการใช้งานหรือประสิทธิภาพของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเครื่องรั่นแป้งอุปกรณ์เตือนน้ำล้นอุปกรณ์เช็ดกระจกพลังงานแม่เหล็กอย่างนี้เครื่องโรยปุ๋ยในนาข้าวเคยทำเรื่องอะไรไปบ้างแล้วคะเครื่องคัดผลมะนาวอันนี้เป็นชื่อของวิทยาลัยการชื่อวังไกลกังวลก็เคยทำอยู่นะคะเครื่องตีใยสับปะรดนะอันนี้แผนกช่างเชื่อมก็เคยทำนะคะเครื่องให้อาหารปลาอันนี้เด็กที่ทำโครงงานกับครูที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็นำไปบูรณาการอยู่หลายเรื่องนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมอันนี้ครูก็ไปดูมาจากเว็บไซต์ที่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวังไกลกังวล2ขึ้นไว้เอาเป็นของเราไม่ก่อนนะมาโชว์ให้นักเรียนดูนะตัวแรกนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมีการแยกประเภทเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์อีกประเภทนึงนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์กับสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันคล้ายๆกันถ้ารูปแรกตัวนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรน้ำมันสมุนไพรถ้าเป็นตัวแบบนี้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะจัดเป็นเชิงการทดลองแต่ถ้าเข้าไปสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เขาจะมีประเภทรองรับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสนใจที่ทำโครงงานเนี่ยนักเรียนมีเขาเรียกว่ามีช่องทางที่จะนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ดีๆเนี่ยให้กับคนข้างนอกเนี่ยได้รู้จักได้หลากหลายทางนะคะทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่หรือการนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานวิจัยพวกนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นตู้นึ่งอเนกประสงค์เครื่องห่อกุ้ยช่ายอันนี้ก็ทำโดยวิทยาลัยเราทั้งนั้นเลยนะคะเครื่องถอดดัมเบลเนี่ยนะคะมาดูโครงงานประเภทที่4โครงงานประเภททฤษฎีนะคะอาจจะใช้วิธีการนำทฤษฎีเก่ามาศึกษาแล้วเจอข้อมูลใหม่ๆเราเรียกว่าเกิดการล้มล้างทฤษฎีเก่าก็ได้ทฤษฎีเนี่ยไม่ได้ตายตัวถ้ามีเขาเรียกว่ามีข้อมูลมากลบทับหรือปิดทับได้แล้วเป็นผลที่แท้จริงมากกว่าเราก็สามารถล้มล้างทฤษฎีเก่าได้นะคะหรือไม่ล้มล้างก็แสดงเป็นทฤษฎีแนวใหม่เลยก็ได้ศึกษาแล้วค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะเสร็จแล้วก็มีการเสนอหลักการทฤษฎีตัวเนี้ยออกไปในรูปแบบของสูตรสมการคำอธิบายนะคะถ้าเมื่อไหร่ไปถึงกฎเนี่ยเขาเรียกว่าตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไปถึงกฎเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และแสดงว่าเป็นที่ยอมรับและไม่สามารถล้มล้างได้นะคะแต่ถ้ายังเป็นทฤษฎีเนี่ยล้มล้างได้เสมอถ้าเจอข้อมูลที่เป็นจริงเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นการอธิบายอวกาศแนวใหม่ทฤษฎีของจำนวนเฉพาะกำเนิดโลกอธิบายการเกิดระบบสุริยะนักเรียนดูว่าไกลตัวนักเรียนไหมคะไกลนะคะค่อนข้างไกลกับเขาเรียกว่าความรู้ในระดับของเราคลื่นการเดินของกิ้งกืออย่างเนี้ยโหต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้ความรู้จริงๆต้องไปนั่งไล่นักเรียนก็จะไม่เหมาะกับตัวนี้เพราะเว้นไปเลยไม่ต้องเลือกทำในแนวสดีนะคะทีนี้จะมาดูขั้นตอนของการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันในกระบวนการหรือขั้นตอนเราจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะคะ1ก็คือสำรวจปัญหาที่เราจะทำโครงงานหรือคิดเรื่องที่เราจะทำ

นะคะตัวนี้จะต้องไปรวมกลุ่มถ้าทำเป็นกลุ่มนะคะเอาเรื่องที่สนใจตรงกันให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็มาร่วมมือกันทำจากนั้นพอได้เรื่องที่จะทำเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มาจากปัญหานะคะนักเรียนปัญหาของเราคืออะไรเราเอาปัญหาตัวนั้นมาเป็นแนวโค้ดของเรื่องเราบอกว่าปัญหาคือหูยฤดูฝนยุงเยอะทำให้ยุงกัดและเป็นโรคได้ง่ายใช่ไหมไข้เลือดออกระบาดอย่างเนี้ยเป็นปัญหาไหมเป็นเพราะถ้านักเรียนสนใจจะทำในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกแบบเนี้ยเราก็เอาปัญหาที่ความสนใจเนี่ยมาคิดว่าจะเอาอะไรมาทำได้บ้างใช่ไหมโดยอะไรก็ไปศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไงบทที่2ตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลชุมชนเป็นข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาเป็นข้อมูลงานวิจัยอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะจากนั้นก็มาทำเค้าโครงย่อของโครงงานซึ่งเดี๋ยวครูจะมีรูปแบบของเค้าโครงย่อให้ด้วยนะคะอธิบายในหัวข้อของการจัดทำเค้าโครงย่อให้นะคะทำข้อโครงย่อก็เพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการวางแผนคร่าวๆว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ4ก็ลงมือทำโครงงานนะคะ5มีการเขียนรายงานอธิบายในส่วนของการเขียนรายงานให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็6ก็คือการแสดงผลงานนะคะอันนี้ก็รูปแบบของการแสดงผลงานเนาะให้ดูเป็นรูปก็เหมือนเดิมนะคะโครงงานที่พี่ๆเขาได้ทำเอาไว้นะคะอันนี้ก็ไปจัดแสดงในการประกวดนะคะมาดูในส่วนของเค้าโครงงานองค์ประกอบของเค้าโครงงานนะคะ1ก็คือชื่อของโครงงาน2ชื่อผู้จัดทำใครบ้าง1 2 3ใส่มาเลยนะคะไม่ควรจะเยอะเกินไปเพราะเยอะเกินไปการแบ่งหน้าที่ก็อาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมพัน3ถึง5คนกำลังดีนะคะในระดับนักเรียน3ก็คือชื่อของครูที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญที่นักเรียนให้เป็นที่ปรึกษานะคะ4ที่มาและความสำคัญตัวนี้ก็คืออย่างที่ครูบอกเอาอะไรมาเขียนล่ะเอาปัญหานะคะขึ้นต้นด้วยปัญหาแล้วจากปัญหาก็นำไปสู่ว่าเราจะไปพัฒนาหรือคิดสร้างอะไรเพื่อจะไปแก้ปัญหาตัวนั้นเรียกว่าเขียนที่มานะคะอันนี้คุณก็เขียนเป็นลิสต์หัวข้อสั้นๆเหตุใดจึงทำโครงงานนี้โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเอ่ยปัญหาเอ่ยความสำคัญมีหลักการทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องเอามาเขียนไว้ในที่มาและความสำคัญได้นะคะแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมถ้าเราเอาโครงงานเก่ามาทำใหม่เราพัฒนาเพิ่มเติมอะไรต้องเขียนอยู่ในที่มาตัวนี้นะคะลำดับต่อไปก็คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาอันนี้ก็อยู่ในเค้าโครงย่อของโครงงานนะคะสมมติฐานถ้ามีเพราะว่าโครงงานบางตัวที่นักเรียนทำเช่นโครงงานประเภทการสำรวจไม่มีสมมติฐานใช่ไหมคะวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนของการเตรียมวัสดุรายการวัสดุ1 2 3 4คร่าวๆไว้ในนั้นนะคะวิธีการศึกษาค้นคว้าขั้นตอน1 2 3นะคะแผนการปฏิบัติงานกำหนดระยะเวลานะคะช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรเรียกว่าแผนการปฏิบัติงานนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานถ้าดูให้ดีๆหัวข้อพวกนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะในเอกสารที่เราจะทำโครงงานทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันนะเพราะถ้าเราทำเค้าโครงย่อเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แนวทางในการจัดทำโครงรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงก็คือเอกสารอ้างอิงซึ่งอาจจะไปอยู่ในบรรณานุกรมของรายงานได้ด้วยนะคะมาดูเกี่ยวเนื่องกันก็คือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างซึ่งอันนี้ตัวเล็กเนาะครูจะบอกว่าภาพแรกก็คือปกใช่ไหมคะองค์ประกอบของมันก็จะต้องมีปกนอกปกในมีตัวเอกสารข้างในซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อกิจกรรมประกาศอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนตอนต้นของรายงานนะคะส่วนตอนต้นประกอบด้วยปกนอกปกในนะคะมีนักเรียนสงสัยว่าอาจารย์ปกนอกปกในต่างกันยังไงปกนอกเนี่ยก็จะเป็นถ้าหลักการทั่วไปที่เป็นรูปแบบที่พี่ๆทำไว้แล้วก็ไปประกวดนะคะปกนอกก็จะเป็นชื่อของโครงงานชื่อของผู้จัดทำนะคะอาจจะใส่ปีการศึกษาแล้วก็ชื่อสถานศึกษาเรานะคะส่วนปกในก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของ
มีชื่อโครงงานชื่อผู้จัดทำแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชื่อของคุณครูที่ปรึกษาเพราะนั่นก็คือข้อความที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวหัวข้อบทคัดย่อก็จะมีรายละเอียดนะจากบทคัดย่อก็จะเป็นกิจกรรมประกาศนะคะนักเรียนจะได้แบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวครูแขวนแบบฟอร์มไว้ใน Google Classroom ของเราในห้องเรียนของเรานะคะคุณครูที่นำไปให้นักเรียนที่กำลังเรียนหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของครูตัวนี้ก็ทำแบบฟอร์มแขวนไว้ให้นักเรียนนิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาของนักเรียนนะคะสารบัญนะคะสารบัญก็จะมีสารบัญเรื่องสารบัญตารางสารบัญรูปภาพนะคะอันนั้นก็คือส่วนต้นของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทีนี้ครูให้ดูในส่วนของบทคัดย่อหน่อยนึงนะคะหลักการเขียนบทคัดย่อเนี่ยพิมพ์นิยมนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรใส่ชื่อเรื่องลงไปนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยจัดทำขึ้นเพื่อตัวนี้เอาอะไรมาใส่ทราบไหมเอาอะไรมาใส่คะเอาจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงานมาใส่ใช่ไหมใส่เลขยาวเลยค่ะ1เพื่ออะไรเพื่อศึกษาอะไร2เพื่อสร้างอะไร3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอะไรต่อแต่เป็นความเรียงไม่ได้เขียนเรียงข้อเป็นข้อ1แล้วเคาะ Enter แต่เขียนเป็นความเรียงต่อท้ายกันไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยประโยคที่ว่าโดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้นักเรียนก็เอาขั้นตอน1 2 3 4มาต่อเป็นความเรียงเช่นเดียวกันนะคะผลการศึกษาปรากฏว่าก็คือเอาผลมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของบทคัดย่อถ้านักเรียนเขียนครบทั้ง4ประเด็นนี้ถือว่านักเรียนเขียนบทคัดย่อถูกต้องนะคะแล้วก็บทคัดย่อที่ดีก็ไม่ควรจะยาวมากเกินไปไม่ควรเกิน1หน้ากระดาษให้เต็มที่แค่หน้ากระดาษจริงๆแล้วมันจำเขาเรียกว่าจำเพาะระบุจำนวนคำได้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างสารบัญ นะคะบทคัดย่อหน้ากอกิจกรรมประกาศหน้าคอสารบัญหน้าคอนะสารบัญคือสารบัญทั่วๆไปก็คือเนื้อหาบทที่1อยู่หน้าไหนนะบทที่2อยู่หน้าไหนคือสารบัญทั่วไปนะคะสารบัญตารางก็คือตารางที่1อยู่ที่หน้าไหนนะคะสารบัญรูปภาพก็คือรูปภาพนับทุกรูปเลยค่ะที่อยู่ในนั้นแล้วก็ใส่ใต้รูปไว้ว่าภาพที่1แสดงอะไรภาพที่2แสดงอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะใส่เป็นหัวข้อบทอย่างเช่นภาพนี้ปรากฏอยู่ในบทที่2นักเรียนก็ว่าภาพที่ 2.1 นะคะแสดงอะไรแล้วก็เอาไปใส่ในสารบัญรูปภาพอีกทีหนึ่งนะคะนี่ตัวอย่างสารบัญ นะคะสารบัญในส่วนแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสารบัญตารางนะคะระบุชื่อตารางที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นสารบัญรูปภาพภาพที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่นะคะต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเนื้อหานะคะเมื่อกี้เป็นส่วนต้นของโครงงานใช่ไหมคะของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปจะเป็นส่วนของเนื้อหาเนื้อหาก็จะมี5บทนะคะ5บทหลักๆเลยนะคะในบทแรกเนี่ยก็คือบทนำนะคะที่มาและความสำคัญของโครงงานอันนี้จะเป็นหัวข้อย่อยในบทที่1นะคะจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเมื่อกี้2ตัวนี้นักเรียนเขียนไปแล้วยังเขียนไปแล้วเขียนอยู่ในเค้าโครงย่อใช่ไหมสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้ามีไหมในเค้าโครงย่อมีนะคะขอบเขตของการศึกษาอันนี้นะคะยังไม่มีใช่ไหมบางคนอาจจะเขียนใส่ไว้บางคนอาจจะไม่ได้เขียนใส่ไว้เพราะวงเล็บว่าถ้ามีนะคะงั้นหัวข้อพวกนี้มันอยู่ในเขาโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ยกเว้นตัวไหนตัวสุดท้ายนะคะนิยามเชิงปฏิบัติการตัวนี้จะไม่มีในเขาโครงย่อเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมเราเรียนเรื่องการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการในทักษะกระบวนการโครงทักษะทางวิทยาศาสตร์13ทักษะนะเราเรียนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าจะต้องเขียนให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกันและต้องอะไรได้ด้วยสังเกตและวัดค่าได้นะคะเรียกว่านิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องส่วนเนื้อหาบทที่2ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้นักเรียนไปศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรนักเรียนก็เอามาใส่เป็นรายการย่อยนะคะอันนี้จะไม่ใช่หัวข้อย่อยแต่เป็นคำอธิบายว่านักเรียนใช้เอกสารอะไรนักเรียนเอามาเขียนในรายการย่อยนะ
บทที่3จะเป็นอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการนะคะในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย2หัวข้อด้วยกันก็คือวัสดุอุปกรณ์นักเรียนก็เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการวิธีการดำเนินการก็คือ1 2 3 4นำวัสดุที่1ไปทำอะไรวัสดุที่2ไปทำอะไรรวมถึงโครงงานประเภททุกประเภทเลยนะคะถ้าเป็นการทดลองก็เขียนลำดับขั้นตอนการทดลองถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็จะมีขั้นตอนการสร้างชิ้นงานอยู่ในนั้นด้วยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นวิธีการอาจจะมีตั้งแต่การออกแบบนักเรียนก็มีภาพร่างใช่ไหมขั้นตอนที่1ของการสร้างชิ้นงาน1 2 3เอาอะไรมาต่ออะไรให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีรูปประกอบอยู่ในขั้นตอนนั้นๆถ้านักเรียนไม่ใส่รูปประกอบไว้ในบทที่3อีกที่นึงที่นักเรียนจะใส่ได้ก็คือภาคผนวกนะคะเอาไปใส่ขั้นตอนตรงนั้นได้บทที่4จะเป็นผลการศึกษาค้นคว้านะคะผลการศึกษาค้นคว้าซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะคะผลการศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนักเรียนก็เอามาใส่เป็นตารางข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ในบทที่4นะคะส่วนบทสุดท้ายก็คือบทที่5สรุปผลและอภิปรายผลสรุปผลและอภิปรายผลก็จะมีหัวข้อที่อยู่ในบทที่5ประกอบด้วยสรุปผลการศึกษาตัวนี้อย่างที่ครูเคยพูดไปครั้งที่แล้วก็คือนักเรียนจะต้องสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราต้องการจะศึกษาระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็เหตุของสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ที่เราสร้างนะคะเราสร้างโดยใช้เขาเรียกว่าเงื่อนไขสถานการณ์1 2 3 4ในการสร้างนั้นมีอะไรบ้างและมีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการสรุปที่มองเห็นความสัมพันธ์ได้จากนั้นอภิปรายผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาที่เราได้เนี่ยนะคะนักเรียนก็ต้องอาจจะอ้างอิงถึงเขาเรียกว่าเอกสารที่เราไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบเนี้ยว่ามันไปสอดคล้องกับการศึกษาที่เคยมีหรือเปล่ามีผลการศึกษาใกล้เคียงกันอย่างไรแล้วก็ของเราเนี่ยถือว่ามีการใช้ประโยชน์ได้ในด้านใดบ้างก็คืออยู่ในเชิงของการอภิปรายนะคะให้เห็นความสอดคล้องของข้อมูลหัวข้อถัดไปก็คือประโยชน์ของการศึกษานะคะเขียนว่าเราได้สร้างโครงงานแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ก็จะไปล้อกับจุดมุ่งหมายได้นะคะเราบอกว่าศึกษาและสร้างเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายประโยชน์ของมันก็คือมีเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายที่จะทำให้ลูกน้ำยุงลายเนี่ยตายแล้วอาจจะนักเรียนต้องไปเรียงลำดับคำให้มีความกระชับอีกนิดนึงนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างว่าเขียนล้อกับจุดมุ่งหมายได้นะคะหรือนักเรียนบอกว่าสามารถป้องกันการแพร่เชื้อของยุงลายในช่วงฤดูฝนได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเขียนในรูปแบบของประโยชน์และไปสอดคล้องกับอะไรอ่ะไปกับสอดคล้องกับสิ่งที่เราสร้างอย่างนี้นะคะข้อเสนอแนะตัวนี้ก็อาจจะแบ่งออกเป็นสัก2ส่วนก็คือข้อเสนอแนะในการใช้งานบอกว่าใช้อย่างไรมีขั้นตอนหรืออาจจะมีคู่มือการใช้งานด้วยก็ได้นะคะแนบเป็นในภาคผนวกหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าของบางอย่างเนี่ยมันใช้งานแล้วมันต้องเก็บอย่างไรบางอย่างโดนแสงแดดไม่ได้นักเรียนก็ต้องใส่ไว้ในข้อเสนอแนะใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะใช้เสร็จแล้วควรจะต้อง

หรือพัฒนาต่อยอดอย่างนี้เอาไปใส่เป็นข้อเสนอนัดเสนอแนะในหัวข้อของบทที่5ได้เช่นกันนะคะนักเรียนอาจจะให้แนวทางที่นักเรียนยังไม่ได้ทำติดไปในนั้นเผื่อว่ามีใครสนใจที่อยากจะเอาไปศึกษาก็ไปทำต่อจะได้ไม่ซ้ำกับตัวที่นักเรียนทำเอาไว้แล้วตัวนี้ค่ะครูมอบหมายงานมอบหมายงานนะคะมาดูตัวมอบหมายก่อนเบื้องต้นก็คือนักเรียนจะต้องไปศึกษาหัวข้อของปัญหาที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนต้องไปศึกษามาก่อนนะนักเรียนสนใจในเรื่องใกล้เคียงกันเรื่องใดบางคนมาถึงชนกันเป๊ะพอดีครูก็จะให้นักเรียนอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ศึกษามาก่อนมาถึงนักเรียนจากกลุ่มเลยตามชั้นเพื่อนสนิทคนนี้คนนี้คนนี้ถามว่าบางครั้งความสนใจของเพื่อนสนิทของเราเป็นไงอาจจะแตกต่างกับเราได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำตัวแรกคือศึกษาความสนใจของตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ความสนใจแล้วเราจะมาดูว่าเข้ากลุ่มกับใครได้บ้างถ้ามันแตกแยกไม่ใกล้เคียงกันเลยอาจจะทำขอทำเดียวได้ไหมได้นะคะแต่ครูอยากให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะครูก็จะจัดความเขาเรียกว่าความสนใจใกล้เคียงมาอยู่ด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็นความสมัครใจและเป็นความสนใจที่ตรงกับตัวเราไม่เยอะค่ะแค่คนละ1เรื่องนะคะตัวนี้เสร็จแล้วในสัปดาห์ต่อไปเราจะมีการวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งภาคเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งครูจริงๆสุดท้ายจะต้องได้โครงงานกลุ่มละ1เรื่องและเราก็จะมาจัดแสดงกลุ่มย่อยภายในสถานศึกษาของเราค่ะมาสรุปกันนิดนึงค่ะในเรื่องที่เราเรียนในวันนี้โดยตรงเลยเรื่องเดียวเรื่องอะไรคะโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ไหมใช่พี่เราที่จะประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถึงระดับขั้นสูงเพราะต้องมีอะไรต้องมีการกำหนดนิยามต้องมีการตั้งสมมติฐานต้องมีการทดลองซึ่งเป็นขั้นสูงทั้งนั้นเลยและต้องเอาขั้นพื้นฐานมาใช้ประกอบในการศึกษาข้อมูลการสังเกตการวัดการคำนวณต้องใช้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในนี้มีขั้นตอนวิธีการใช่ไหมคะประเภท4ประเภททวนสิคะสำรวจทดลองประดิษฐ์แล้วก็ทฤษฎีเก่งมากค่ะจำได้นะคะแล้วก็มีทั้งขั้นตอน6ขั้นตอนแล้วก็มีอะไรนะคะรูปแบบของการเขียนรายงานการเขียนเข้าโครงย่อแล้วก็การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีแขวนอยู่ใน Google Classroom ในห้องของเรานะคะเพราะตอนนี้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทำใบงานที่เกี่ยวข้องที่ครูได้มอบหมายนะคะส่งกลับเข้ามาด้วยนะคะคุณครูที่นำไปประยุกต์ใช้ก็ฝากให้นักเรียนเพิ่มเติมในส่วนของใบงานแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเช่นเคยนะคะครูก็ขอฝากไว้ในส่วนของการติดต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูนะคะ3ช่องทาง Facebook สุวรรณาบุญเมืองหรือแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์0849756007แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คืออีเมลนะคะสุบุญ _1212@hotmail.com นะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ก็ลานักเรียนกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K

0: ไปละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยทั่วชิ้นงาน พักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไปแล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิด

นัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการชีพนักบินชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG 6ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG 6ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG 6ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG 6แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG 6แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG 6นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG 6นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับ
เช่นเดียวกับการเดินสาย RT6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้นะออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว BNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว BNCนะครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดำเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทำการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนำออกนะครับให้เหลือตัวนำในส่วนของที่ทำการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคําว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็
ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิ้วนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิ้วไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการพาเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับนะครับนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรู
เพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะมีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตําแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราเจาะเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ทําการมาร์กตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปแล้วก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา BNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลอะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F-type ชุดเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทป์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทป์ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวนึงที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุ่นเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบ

แล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงในข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวเมียก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวเนี้ยสมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดเนี้ยทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดเนี้ยทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดเนี้ยนะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องของการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับ

0: ครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทำการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นนึงนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอ่ะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องจอปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนนี้ EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องจอปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทำให้เราทราบว่าเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทำงานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคา
1: ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเสียเพาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได
3: ้ท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้

0: ได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อเป็นซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด หรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแพทค่ะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศค่ะที่ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำเมนูนะคะเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นฟีเวอร์เลยนะคะในกระแสสังคมก็คือการทำข้าวเหนียวมูนนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวมูนของเรานะคะวันนี้จะพามาเป็นข้าวเหนียวมูนสังขยาไข่ค่ะหน้าของเราจะเป็นหน้าสังขยานะคะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนอกเหนือจากการทานคู่กันกับสังขยาแล้วนะคะยังสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะตามฤดูกาลได้นะคะเช่นนะคะข้าวเหนียวมูนทานคู่กับมะม่วงนะคะหรือทำเป็นนะคะข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิทุเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะมาดูวัตถุดิบนะคะที่ใช้สำหรับในการทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาของเราวันนี้ค่ะข้าวเหนียวมูนนะคะของเราก็ต้องประกอบไปด้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะซึ่งข้าวเหนียวของเราวันนี้นะคะคุณครูแช่น้ํามาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครมีระยะเวลาน้อยนะคะนักเรียนก็นําไปแช่นะคะสัก3ชั่วโมงก็ได้ค่ะเป็นข้าวเหนียวเราใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะแช่น้ํานะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะในส่วนของน้ํามูลข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวแล้วใช่มั้ยคะก็ต้องมีส่วนผสมนะคะที่ทําให้มีรสชาติก็คือน้ํากะทิค่ะน้ำกะทิของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตัดปรุงรสชาตินะคะความหวานมันกลมกล่อมด้วยเกลือค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นสารส้มนะคะสารส้มเนี่ยเราไว้ใช้สำหรับในการล้างข้าวเหนียวนะคะก็คือเราจะใช้แกว่งสารส้มนะคะให้สิ่งสกปรกต่างๆนะคะเขาตกตะกอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะแช่แล้วก็ล้างข้าวเหนียวนะคะหลายๆน้ำนะคะนักเรียนแล้วก็นำสารส้มนะคะไปแกว่งให้มันตกตะกอนนะคะจนกระทั่งน้ำใสนะคะค่ะอันนี้นะคะใช้สำหรับล้างข้าวของเรานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยเราจะใช้เราจะม้วนนะคะหรือนักเรียนจะตัดเป็นชิ้นแล้วก็เราจะมูนพร้อมกันกับข้าวนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะให้กับข้าวเหนียวของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นส่วนผสมนะคะของสังขยาไข่นะคะสังขยาไข่วันนี้นะคะครูเลือกใช้เป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนซื้อไข่จากตลาดนะคะนักเรียนก็นำมาล้างทำความสะอาดเปลือกนะคะก่อนที่นักเรียนจะใช้งานให้เรียบร้อยนะคะไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะโดยปกตินักเรียนจะใช้เป็นไข่เป็ดอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีไข่เป็ดนะคะสามารถเลือกใช้เป็นไข่ไก่ได้นะคะแต่ว่าสีสันของสังขยานะคะอาจจะไม่สวยเท่ากับการใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดผสมรวมกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของสังขยานะคะเราก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็แล้วแต่ที่บ้านนักเรียนมีแบบไหนนะคะนักเรียนก็เลือกใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำกะทินะคะน้ำกะทิของเราแล้วก็ตัดรสชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกลือนะคะส่วนผสมง่ายๆค่ะนักเรียนมี

สังขยาก็จะมีไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะคะหรือจะใช้ทั้งคู่ก็ได้นะคะมีน้ำตาลมีมะพร้าวแล้วก็มีเกลือนะคะที่สำคัญนะคะเราจะใช้เป็นใบเตยอีกแล้วนะคะเป็นใบเตยมาขยำรวมเพื่อให้มีกลิ่นหอมลงไปในสังขยาไข่แล้วก็ทำให้สังขยาของเรานะคะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่ไก่อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราห่อนะคะใส่ใบตองนะคะแล้วก็สังขยาของเราก็ทำเป็นรูปร่างต่างๆได้นักเรียนจะทำเป็นแบบห่อปิดหน้าปิดหมดเลยหรือว่าห่อเป็นหน้าเปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานอกเหนือจากการทานคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทานกับผลไม้ได้ตามทุกฤดูกาลเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมูลข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งข้าวเหนียวของเราเนี่ยคุณครูแช่มาเรียบร้อยแล้วตามที่คุณครูบอกนะคะวิธีการก็คือ เราจะเอาข้าวไปนึ่งนะคะการนึ่งของเรานักเรียนก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำลงไปในรังถึงที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำเป็นกระทะไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะนักเรียนนำผ้าขาวบางมาใช้ในการนึ่งนะคะหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเป็นหวดนึ่งข้าวนะคะหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะอันนี้นักเรียนเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำข้าวนะคะนำข้าวใส่ลงไปนะคะนักเรียนก็นำข้าวใส่ลงไปในภาชนะรังถึงของเราที่รองผ้าด้วยผ้าขาวบางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นะคะใช้ใบเตยนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะนักเรียนก็พันใบเตยนักเรียนจะฉีกก็ได้นะคะหรือว่าพันทบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนก็พันขมวดให้มันเป็นก้อนนะคะเป็นชิ้นและนักเรียนก็นำไปนึ่งพร้อมกันกับข้าวนะคะนักเรียนก็เกลี่ยข้าวนะคะหรือจะกลบเข้าไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะนักเรียนก็ตั้งนะคะให้น้ำเดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีนะคะระหว่าง20นาทีนักเรียนสามารถพลิกกับข้าวของเราได้นะคะให้ข้าวจากด้านบนนะคะลงไปด้านล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะไปนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เรานึ่งนะคะเรายังจะมีตัวน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะระหว่างเรานึ่งเราก็จะมาทำน้ำมูลข้าวเหนียวกันนะคะส่วนผสมของน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะก็จะมีอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะมีกะทินะคะค่ะนั่นเองก็ใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือของเรานะคะก็ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตวงนะคะตวงเกลือลงไปได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นทับลี่นะคะหรือว่าเป็นพายไม้นะคะนั่นเองก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นนักเรียนก็นำขึ้นไปตั้งไฟนะคะอ่ะก็นำขึ้นไปตั้งไฟถ้านักเรียนเป็นเตาแก๊สนะคะหรือว่าเป็นเตาไฟฟ้านักเรียนก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะคะนักเรียนสบายเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมิไฟนะคะอย่าทำให้มันไหม้หรือทำให้ไฟแรงจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราก็คนให้ตัวส่วนผสมนะคะส่วนผสมของน้ำนะคะน้ำกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือเข้ากันแล้วน้ำตาลก็ละลายดีนะคะระหว่างที่เรานึ่งไปนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนตรงนี้ในการคนนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูลนะคะเทคนิคในการที่เราทำง่ายๆเลยก็คือข้าวของเราต้องร้อนนะคะและตัวน้ำที่ไว้สำหรับมูล

ก็ต้องร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือของเราเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมนะคะลงไปโดยการใส่ใบเตยลงไปในน้ำข้าวเหนียวมูนของเราด้วยนะคะเราก็นักเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือละลายเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะส่วนผสมของน้ำมูลของเราก็พร้อมแล้วนะคะยกลงจากเตานะคะนักเรียนก็จะเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะทำการพลิกกลับนะคะเดี๋ยวจะพลิกกลับนักเรียนก็เปิดดูนะคะในส่วนของข้าวตัวข้าวนะคะข้าวของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็พลิกกลับข้าวสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการให้ข้าวเขาสุกทั่วถึงนะคะค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลือกใช้เป็นข้าวเก่าก็ได้นะคะถ้าข้าวใหม่นักเรียนก็ไม่ต้องแช่เขานานนะคะก็แช่สักประมาณ3ชั่วโมงก็พอนะคะค่ะพลิกกลับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิดนะคะปิดไฟนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ตัวเราจะใส่ตัวข้าวนะคะข้าวเหนียวของเราลงไปในอ่างผสมก่อนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะค่ะข้าวของเรานะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องนำใบเตยออกนะคะเราจะมูนนะคะข้าวเหนียวนะคะลงไปพร้อมใบเตยได้เลยนะคะค่ะส่วนของนะคะถ้าเป็นเราอยากเพิ่มสีสันให้กับตัวข้าวเหนียวมูนของเรานะคะเราก็จะแช่นะคะเช่นเราจะนำเป็นผงขมิ้นนะคะหรือจะทำเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะหรือเป็นน้ำอัญชันก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะในตอนที่เราแช่ข้าวเหนียวนะคะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวนะคะดูดซึมน้ำที่เป็นสีในขณะนั้นนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนหรือว่าแช่ทิ้งไว้นะคะเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงนะคะที่ครูได้บอกไปนะคะก็จะได้ข้าวที่เป็นสีสันนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะทำการนะคะเทในส่วนผสมของน้ำกะทินะคะลงไปน้ำกะทินี้นะคะนักเรียนสามารถปรุงรสชาติตามที่นักเรียนชอบได้โดยทั่วไปนะคะน้ำกะทินะคะจะมีลักษณะหวานมันเค็มนะคะตัดรสชาติด้วยความเค็มของเกลือนะคะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นพายพลาสติกหรือว่าเราจะใช้เป็นพายไม้ทับพลีนะคะเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้ที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะนักเรียนก็ค่อยๆคนข้าวนะคะคนนะคะให้ตัวน้ำกะทินะคะเข้ากันกับข้าวนะคนให้ตัวน้ำกะทิเข้ากันกับข้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดฝานะคะพักทิ้งไว้นะคะหรือใช้พลาสติกนะคะของห่อหุ้มอาหารนะคะมาทำการแรปนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก20นาทีค่ะนักเรียนแต่ระหว่าง20นาทีนะคะนักเรียนสามารถมาพลิกกับข้าวเหนียวของเราได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมูนนะคะพร้อมใบเตยไว้เลยนะคะค่ะระหว่างที่เราจะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเป็นนักเรียนทำเป็นฝานะคะหรือว่าเป็นถาดนะคะเป็นภาชนะที่นักเรียนมีนะคะมาปิดนะคะพักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผ่านไประยะเวลานึงนะคะสัก20นาทีหรือว่า10นาทีนักเรียนก็มาพลิกกลับนะคะคนส่วนผสมในตัวของการมูนข้าวนะคะให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนตัวของสังขยาไข่นะคะซึ่งสังขยาไข่ของเรานะคะที่ครูบอกไปวัตถุดิบนะคะถ้านักเรียนไม่มีในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่เป็ดนักเรียนก็สามารถใช้ส่วนผสมที่เป็นของไข่ไก่ได้นะคะทดแทนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวครูก็จะทำการตอกไข่นะคะ

ข้าวเหนียวมูลนะคะเดิมทีข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะเขามีการรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนักเรียนซึ่งเริ่มจากสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะที่มีอยู่ในการรับประทานคู่กันกับผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่นักเรียนสามารถหาซื้อทานได้ทั่วไปนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นช่วงของเมษานะคะหน้าร้อนนักเรียนก็เลือกใช้เป็นมะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยก็มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดิมทีนะคะเขาจะใช้เป็นมะม่วงอกร่องนะคะซึ่งเป็นมะม่วงของของไทยเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะซึ่งมีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนะคะเริ่มมีการทานคู่กันกับนาะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสายพันธุ์น้ำดอกไม้หรือสายพันธุ์อื่นๆนะคะค่ะไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่นักเรียนสามารถนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะเดี๋ยวขยำคู่กันเพื่อลดการคาวนะคะดับคาวของกลิ่นไข่นะคะลงไปได้นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะจำนวนเท่าๆกันนะคะก็คืออย่างละ4ฟองค่ะนะคะสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนนะคะไปที่ตลาดนะคะถ้าเป็นไข่ไก่ฟองเล็กนักเรียนสามารถเพิ่มจำนวนไข่ลงไปได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนจะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นทัพพีก็ได้นะคะถ้านักเรียนสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะใช้มือลงไปคนนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นทัพพีนะคะเราจะใช้บี้นะคะน้ำตาลให้เขาละลายเข้ากันมากขึ้นนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวส่วนของกะทินะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยส่วนของเกลือค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้เป็นทัพพีนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะโดยที่นักเรียนบี้น้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวใบเตยเราจะเพิ่มตอนที่ไข่ไก่ของเราเข้ากันแล้วนะคะค่ะหรือว่าถ้านักเรียนทำที่บ้านนักเรียนก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เป็นมือนะคะลงขยำนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันได้ยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้นะคะไข่ของเราก็แตกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มบี้น้ำตาลนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้น้ำตาลนะคะละลายจนหมดนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะนำเขาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องกรองส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพื่อจะทำให้ส่วนผสมสังขยาไข่ของเรานะคะมีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะครูจะใช้เป็นใบเตยนะคะลงขยำนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะถ้าน้ำตาลละลายยังละลายไม่ดีนักเรียนก็สามารถคนกลับมาคนต่อได้นะคะคือทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะใบเตยนะคะนักเรียนจะพับลงไปอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะใส่เป็นใบก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขยำนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อนะคะของไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ไข่นะคะไม่เป็นลิ่มค่ะนักเรียนก็ขยำจนกระทั่งมันเกิดฟองเลยนะคะทำให้เนื้อข้นขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราขยำนะคะส่วนผสมของเรากับใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะกรองนะคะผ่านกระชอนนะคะหรือนักเรียนจะกรองด้วยกันกับผ้าขาวบางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะทำการกรองนะคะเราจะกรองส่วนผสมนะคะเพื่อให้เนื้อของเรานะคะละเอียดนะคะเนียนยิ่งขึ้นค่ะนะคะวิธีการก็คือนักเรียนก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงไปนะคะค่ะส่วนผสมนะคะทั้งหมดนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะกับไข่ละลายเข้ากันแล้วนะคะนักเรียนก็นำมากรองนะคะนอกจากถามว่าเราจะใช้น้ำ

ตาลทรายแทนได้ไหมนะคะจริงๆแล้วในส่วนกลางการทำขนมไทยนะคะเราจะถ้าเป็นในส่วนของสังขยานะคะการใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเรื่องของสีนะคะจะทำให้สีของสังขยานะคะเป็นสีเหลืองสวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็กรองส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปใส่ตัวภาชนะนะคะที่ครูได้เตรียมไว้นะคะค่ะภาชนะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของถ้าที่บ้านใครนะคะไม่ได้เป็นภาชนะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะคะจะเป็นถาดก็ได้นะคะจะเป็นพิมพ์เค้กก็ได้หรือจะเป็นตัวพิมพ์ซิลิโคนสำหรับนึ่งทดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะก่อนที่เราจะเทนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกรองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้วยค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆทำให้ส่วนผสมนะคะไหลลงไปด้านล่างนะคะคุณครูเทไปได้2ถ้วยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆกรองส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปนะคะในถ้วยพิมพ์ขันข้าวของเรานะคะแต่ว่าในขณะที่นักเรียนเทนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเทให้สูงมากก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนผสมของสังขยานะคะมันจะขึ้นฟูไม่มากนักนะคะก็คือหรือว่านักเรียนจะเทให้พอดีพิมพ์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการนึ่งนะคะระหว่างที่เราเทเราก็ไปตั้งนะคะนำน้ำตั้งให้เดือดนะคะเดี๋ยวพอเมื่อน้ำเดือดนะคะนักเรียนก็นำส่วนผสมนะคะที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะไปทำการนึ่งค่ะระหว่างนี้นะคะมาคุณครูได้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ำของเราก็กำลังเดือดนะคะเดี๋ยวเราก่อนเราจะใส่เราก็รีไฟไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วนำเราก็นำสังขยาไข่ของเรานะคะลงไปนึ่งค่ะนะคะการทำการนึ่งสังขยาไข่นะคะทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปถ้านักเรียนใส่ปริมาณเยอะนะคะใช้พิมพ์ขนาดใหญ่ระยะเวลาก็จะนานออกไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของสังขยานะคะวันนี้นะคะเราต้องการนึ่งไฟเบานะคะถ้านักเรียนใช้เป็นเตาแก๊สที่บ้านนะคะไฟนักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าเป็นหม้อไฟฟ้านะคะนักเรียนก็เปิดไฟให้น้ำเดือดนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็หลีไฟนะคะปรับอุณหภูมิให้มันลดลงนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ไอน้ำนะคะค่อยๆนะคะขึ้นไปนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สังขยาหน้าของสังขยาของเราเนี่ยมีความเนียนนะคะถ้านักเรียนนึ่งไฟแรงนะคะตัวไข่ไม่ได้รับความร้อนมากๆนะคะเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะแล้วเนื้อสังขยานักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นโพรงอากาศอยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อที่มีความหยาบแต่ว่ารสชาติหรือลักษณะในการรับประทานเนี่ยก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูก็หลีไฟนะคะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนึ่งประมาณสัก20นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนระหว่างนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนของนะคะใบตองนะคะซึ่งไว้ใช้สำหรับนะคะในการห่อข้าวเหนียวสังขยาของเรานักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะในตามท้องตลาดนะคะนักเรียนจะเจอสังขยานะคะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสังขยาแบบเป็นคำๆนะคะการนำสังขยาข้าวเหนียวสังขยาใส่ลงไปในกล่องนะคะหรือจะเป็นกล่องคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะหรือเป็นในส่วนของการห่อด้วยใบตองนะคะการห่อด้วยใบตองก็จะมีทั้งลักษณะหน้าเปิดนะคะแบบเปิดหน้านะคะที่ตามตลาดทั่วไปเขาจะขายคำละ10บาทนะคะ15บาทแล้วก็จะมีแบบเป็นห่อนะคะการห่อก็คือการห่อปิดหน้าทั้งหมดนะคะเขาก็จะขายทั่วไปประมาณสัก10บาทนะคะ15บาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้านักเรียนเนี่ยดู EP ของครูจบแล้วนะคะดูวิธีการทำของครูจบแล้วนักเรียนก็สามารถนะคะนำวัตถุดิบนะคะที่มีไม่เยอะเลยนะคะนักเรียนก็กลับไปทำที่บ้านของนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการขายให้เพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวใบตองของเรานะคะเราก็จะทำการเช็ดใบตองที่ได้นะคะนักเรียนก็นำมา

ฉีกนะคะฉีกใบตองนะคะนักเรียนฉีกใบตองให้ลักษณะเท่าๆกันนะคะอันนี้เราจะทําเป็นตัวเป็นตัวรองด้านในก่อนนะคะทําเป็นตัวรองด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อด้านนอกนะคะเป็นตัวชิ้นด้านนอกนะคะวิธีการเช็ดใบตองนะคะนักเรียนก็ทําการเช็ดนะคะเอาผ้าชุบน้ําหมาดๆนะคะนักเรียนก็เช็ดไปตามยาวนะคะเช็ดไปตามยาวของใบตองนะคะเช็ดทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดทั้งด้านนวลด้วยนะคะในส่วนของด้านในใบตองนี้เราเรียกว่าด้านนวลนะคะนักเรียนก็ค่อยๆเช็ดนะคะทําความสะอาดใบตองนะคะไปทีละชิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะการของใบตองเนี่ยนะคะจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะคะก็ลดโลกร้อนแล้วก็ใช้วัตถุสดุธรรมชาติเนี่ยนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเช็ดใบตองนะคะใบตองที่ได้มาทุกครั้งเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะเนื่องจากเขาจะมีคราบสีขาวนะคะที่เป็นนวลๆตรงนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับผงแป้งนะคะแล้วก็จะมีคราบจากสิ่งสกปรกอื่นๆนะคะที่มากับอากาศด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดเขาให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งในส่วนของใบตองนะคะซึ่งด้านในนะคะด้านในนะคะเนนก็จับหัวท้ายนะคะเนนจะตัดทางด้านปลายนะคะตัดทางด้านปลายก็ได้นะคะด้านปลายแล้วก็ด้านหัวสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วก็ด้านปลายตรงนี้นะคะปลายใบตองนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็พับเขาเข้าหากันก็ได้ค่ะพับเขาเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดทางหัวท้ายนะคะแต่ว่าตัดเขาเข้าไปนะคะให้ลักษณะเป็นมุมแหลมนะคะอย่างนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโค้งโค้งเข้าไปนะคะนักเรียนให้มีลักษณะแหลมนักเรียนก็ตัดแต่งใบตองของเราได้นะคะด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราจะใส่นะคะคุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ด้านในเนาะอันนี้แผ่นใหญ่นะคะด้านนอกก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะค่ะด้านนอกก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะตัดนะคะค่ะแล้วก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะคะให้เขาเป็นมุมโค้งๆนะคะค่ะทีนี้นะเมื่อนักเรียนได้ใบตองแล้วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนได้ใบตองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็การห่อนะคะนักเอาด้านในนะคะตรงนี้แผ่นที่เป็นแผ่นเล็กนะคะใบตองชิ้นเล็กเราจะหงายเขาขึ้นนะคะเอาด้านนอกนะคะส่วนแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่เราจะหงายด้านนวลนะคะวางด้านนวลลงนะคะการห่อเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวมูลวางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยสังขยาของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการห่อนะคะการห่อนะคะถ้าเราเรียนห่อแบบปิดหน้าเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือเป็นไม้กลัดนะคะสำหรับกลัดขนมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ข้าวของครูก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูลแล้วก็ส่วนตัวของสังขยาไข่ของครูก็ได้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะคะมาทําการห่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้านักเรียนทําไปพร้อมกันกับครูแล้วนะคะนักเรียนก็ห่อเริ่มห่อไปได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะตักข้าวนะคะนักเรียนก็ตักข้าวเหนียวมูลของนักเรียนนะคะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องทําให้แบนมากนะคะพอดีคํานะคะไม่ต้องข้าวไม่ต้องเยอะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็ตักส่วนของสังขยาไข่นะคะที่ได้นะคะค่ะสังขยาไข่นะคะไม่ต้องตักชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะคะค่ะและนักเรียนก็คว่ำหน้าลงนะคะคว่ำหน้าส่วนของสังขยาลงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการห่ออันนี้เดี๋ยวครูจะห่อแบบปิดหน้าก่อนนะคะก็คือนักเรียนก็พับมุมใบตองนะคะทั้งสองด้านนะคะลงนะคะแล้วก็ห่อนะคะใช้นิ้วนะคะดันขึ้นมานะคะเป็นมุมอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นอีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวเป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือจะเป็นไม้กลัดก็ได้นะคะนักเรียนก็กลัดนะคะให้อยู่นะคะทั้งสองด้านนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสําหรับเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวครูจัดใส่จานวางไว้นะคะเดี๋ยวเรารอแบบหน้าเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะ

ตัวข้าวเหนียวมูลนะคะนักเรียน5นักเรียนในมีเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิเป็นน้ำกะทิพัชเจอร์ไลท์นะคะตาขายตามท้องตลาดทั่วไปนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะอยากจะใช้เป็นตัวกะทินะคะที่เป็นกะทิคั้นสดนะคะโดยกะทิมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวนะคะแบบว่าแบบที่ไม่มีตัวเปลือกสีดำปนมานะคะแล้วเนี่ยก็นำมาคั้นเป็นกะทิสดนะคะโดยจะใช้หัวกะทินะคะจากน้ำกะทิเข้มจากตัวกะทิเข้มข้นนะคะใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ตักอีก1ชิ้นนะคะคำเป็นพอดีคำนะคะนักเรียนไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วนักเรียนก็ห่อนะคะพับทั้งด้านซ้ายขวาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดันนะคะใช้นิ้วนะคะดันตัวใบตองเข้ามานะคะไว้1ด้านนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ห่อนะคะอีกด้านหนึ่งเข้ามานะคะประกบเข้าหากันเรียบร้อยนะคะตัวใบตองนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตัดออกมาจากต้นนะคะหรือซื้อมาจากตลาดก็ดีนะคะนักเรียนก็จะต้องทิ้งเขาไว้สักระยะหนึ่งนะคะหรือว่านำไปตากแดดนะคะผึ่งลมให้เขาสลดนะคะให้เขาสามารถพับได้นะคะใบตองจะได้ไม่กรอบมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะห่อไม่ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็กลัดนะคะแทงเข้าไปดังด้านในนะคะแล้วก็ดันตัวเข็มไม้กลัดออกมานะคะในลักษณะนี้นะคะทั้งหมด2ห่อนะคะต่อไปนะคะมาในส่วนของแบบเปิดหน้านะคะแบบเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใช้ตัวใบตองนะคะที่เราฉีกไว้ลักษณะใหญ่หน่อยนะคะนักเรียนก็ตัดทางมุมซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะตัดให้นักเรียนจะได้พับมุมเข้าไปนะคะจากสอดไว้ด้านใต้เนี่ยจะได้ข้างใต้จะได้สะดวกนะคะแล้วมันก็จะไม่มีตัวเศษของใบตองเนี่ยเกินออกมาเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้รองตัวด้านในนะคะค่ะส่วนที่ทำขายนะคะนอกจากสังขยาแล้วนะคะสังขยาขายแล้วก็จะมีตัวอาจจะมีส่วนของสังขยาเผือกนะคะหรือว่าเป็นตัวส่วนของหน้าเค็มนะคะหน้ากระฉีกนะคะในตัวส่วนข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งต่างๆได้อีกด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะในส่วนของเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใส่ข้าวเช่นเดียวกันนะคะค่ะตักข้าวใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็ตามด้วยนะคะสังขยาไข่ของเรานะคะเน่งก็ทำเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะค่ะความหน้าลงไปนะคะนี่นะคะตัวหน้าเปิดนะคะนักเรียนจะพับนะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านล่างนะคะอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็พับซ้ายขวานะคะแล้วนักเรียนก็มุมเห็นไหมคะที่เราตัดมุมไปนะคะลักษณะมุมจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะชนเข้าหากันพอดีนะคะแล้วนักเรียนก็พับเก็บไปด้านล่างนะคะเท่านี้ก็จะได้แบบหน้าเปิดแล้วนะคะค่ะก็สังขยานะคะสังขยาไข่ของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวของมะม่วงนะคะก็คือข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะอื่นๆได้อีกตามฤดูกาลนะคะก็จะเป็นตัวของมะม่วงนะคะนักเรียนก็จัดจานใส่จานนะคะตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยตัวส่วนของมะม่วงนะคะถ้านักเรียนจะใช้เป็นหน้าปลาหน้าอื่นๆหน้ากุ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการปอกมะม่วงนะคะนักเรียนการปอกมะม่วงนักเรียนจะปอกนะคะโดยการที่ปอกให้เขากินเนื้อเข้าไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวมะม่วงของเรานะคะผิวเมื่อโดนเนื้อแล้วเนี่ยจริงๆมันสัมผัสกับอากาศนะคะจะเกิดการออกซิเดชันก็คือทำให้ผิวมะม่วงเนี่ยเป็นสีคล้ำสีดำนะคะการปอกให้มันลึกลงไปถึงเนื้อมะม่วงก็จะช่วยลดนะคะการเกิดสีดำขึ้นในเนื้อมะม่วงของเราได้ค่ะนะคะนักเรียนก็ปอกเปลือกออกไปก่อนนะคะโดยที่กินเนื้อมะม่วงนะคะค่ะที่สำคัญนะคะมีดนักเรียนต้องคมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นมันเป็นเสี้ยนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็น

ตัวใยของมะม่วงนะคะตรงนี้นะคะนาดิงก็ปอกกินเนื้อลงไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าปอกลึกมากนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะปอกครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะนักเรียนจะทานคู่กันกับเป็นตัวถั่วทองทอดนะคะแล้วก็ราดหน้าด้วยน้ำกะทิเข้มข้นอีก1ครั้งก็ได้ค่ะค่ะถ้านักเรียนไม่มีมะม่วงนะคะนักเรียนเป็นผลไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาลได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็จัดใส่จานนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญการทำข้าวเหนียวมูนนะคะการทำข้าวเหนียวมูนของเรากะทินะคะต้องร้อนและตัวของข้าวเหนียวก็ต้องร้อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เคล็ดลับความรู้ในการทำขนมไทยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็ตัวสังขยาไข่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะคะจากการดูวิธีการทำการสาธิตของครูวันนี้ไปปรับใช้นะคะแล้วก็นำไปประกอบนะคะเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับครูได้ใน EP ต่อไปหรือเรื่องราวอื่นๆในส่วนของอาหารและขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่ลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไป

0: ปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้นะครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
1: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติสองอย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
1: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
2: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ได้ครับ

ทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถ

0: ก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: ไซด์ด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language

0: พี่ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าเมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

เรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
1: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
0: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
0: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: หยุดรู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
6: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
0: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูทิพสุดาเพิ่มเทวานะคะหรือว่าครูแป้งนะคะครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเรียนเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะเราจะมาดูกันว่าความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างใน3องค์ประกอบนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้นะคะสำคัญอย่างไรนะคะเราจะได้เรียนกันในบทเรียนนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงงานก่อสร้างนะคะงานก่อสร้างนะคะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาจเกิดจากความประมาทนะคะการละเลยการเอาใจใส่ของเรื่องความปลอดภัยนะคะหรืออาจเกิดจากการขาดความรู้นะคะความเข้าใจจิตสำนึกในงานก่อสร้างที่จะปฏิบัติอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตนเองนะคะแล้วก็สถานที่ก่อสร้างนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะองค์ประกอบที่เราจะได้เรียนรู้นะคะจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะคะเราไปดูที่องค์ประกอบแรกกันเลยนะคะองค์ประกอบแรกนะคะความปลอดภัยในสถานที่นะคะในส่วนของสถานที่นั้นนะคะก็หมายความรวมทั้งหมดตั้งแต่อาณาเขตบริเวณก่อสร้างจนถึงพื้นที่นะคะจัดเก็บอุปกรณ์แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะโดยจะสร้างความปลอดภัยอย่างไรนะคะอันแรกนะคะการทำรั้วกั้นนะคะโดยรอบบริเวณก่อสร้างนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะจะต้องมีแค่บุคคลภายในนะคะคนงานก่อสร้างวิศวกรนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้นนะคะการทำรั้วกั้นจึงสำคัญมากนะคะต่อไปนะคะควรแบ่งเขตที่พักอาศัยออกเป็นบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บนะคะเครื่องมืออุปกรณ์บ้านพักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะต้องแบ่งเขตที่พักอาศัยออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะควรมีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนต่างๆที่จะเป็นข้อควรปฏิบัติในงานก่อสร้างหรืออาจจะเป็นป้ายเตือนสำหรับเขตพื้นที่อันตรายนะคะในงานก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะควรมีแผ่นกั้นนะคะเพื่อการวัตถุอาจจะตกหล่นลงมานะคะจากที่สูงนะคะแล้วก็พร้อมคุมด้วยตาข่ายอีกขั้นนะคะสายงานก่อสร้างนะคะในความสำคัญให้ความสำคัญในเรื่องแสงสว่างเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าแต่ละสายงานนะคะบางทีนะคะต้องทำ OT นะคะก็คือการทำ OT นะคะก็คือการทำงานล่วงเวลาไปแล้วนั่นเองนะคะก็อาจจะมีความมืดนะคะเป็นอุปสรรคนะคะเรื่องของแสงสว่างก็จึงสำคัญมากนะคะในงานก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะมีการกำหนดเวลาเข้าออกแล้วก็ต้องกำหนดอย่างชัดเจนนะคะในไซต์งานว่าเข้าได้กี่โมงออกได้ถึงกี่โมงนะคะจะต้องเข้า8โมงนะ7โมงนะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าควรออกได้ไม่เกิน5โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้ค่ะต้องมีเวลากำหนดเข้าออกอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบ

ที่2นะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเครื่องมือเครื่องจักรในงานก่อสร้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กเลยนะคะซึ่งทั้ง2ขนาดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะล้วนก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะองค์ประกอบนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะได้รับความปลอดภัยนะคะเราจึงให้ความสำคัญนะคะกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะสาเหตุที่เกิดอันตรายเลยก็คือนะคะแขกนะคะการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรนะคะผิดวัตถุประสงค์เช่นนะคะเรานะคะใช้รถโฟล์คลิฟต์นะคะไปเป็นบันไดสำหรับยกของแบบนี้นะคะหรือเอาแท่นตัดเหล็กไปตัดไม้แบบนี้นะคะเป็นการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะ2นะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีความชำรุดนะคะหรือว่าไม่พร้อมใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะก่อนการใช้งานว่าเครื่องมือเครื่องจักรเราพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะเครื่องมือเครื่องจักรนั้นสายไฟอาจจะชำรุดนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบดูก่อนที่จะใช้งานนะคะว่ามีจุดไหนที่ชำรุดหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นไฟฟ้านะคะจะต้องมีฉนวนหุ้มอย่างถูกต้องนะคะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะขณะใช้ไฟฟ้านะคะวิธีป้องกันอันตรายนะคะข้อแรกเลยนะคะทางบริษัทนะคะจะต้องออกนโยบายการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกต้องนะคะ2นะคะมีการอบรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกวิธีนะคะโดยนะคะทางผู้ที่มีความรู้นะคะหรือว่าทางบริษัทนะคะจะต้องหมั่นทบทวนความรู้สม่ำเสมอในอาจจะเป็นทุกๆ6เดือนก็ได้นะคะ3นะคะผู้ที่ควบคุมงานหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะต้องหมั่นพูดคุยกับพนักงานนะคะที่ปฏิบัติงานให้รู้ถึงอันตรายของเครื่องมือแต่ละชนิดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะไซต์งานส่วนใหญ่นะคะคนงานนะคะหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะเป็นแรงงานต่างชาตินะคะก็จะต้องช่วยกันนะคะพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะว่าจะเซฟยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะต้องหมั่นสำรวจเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะทุกวันเพื่อพร้อมการใช้งานนะคะก่อนเราจะใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือเครื่องจักรชนิดนี้นะคะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะหรือชนิดนี้พร้อมใช้งานหรือไม่นะคะแล้วหลังจากใช้งานแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะใช้งานเสร็จปุ๊บก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราใช้งานแล้วมีจุดไหนชำรุดหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะ1เบสิกเลยนะคะก็อาจจะเป็นแค่บาดเจ็บจากเครื่องจักรนะคะอาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยหรือบาดแผลมากก็คือจะแค่บาดเจ็บนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอันตรายจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบเบสิกเลยนะคะ2การสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็จะหนักจากการบาดเจ็บมาอีกนะคะขั้นหนึ่งเลยนะคะก็คืออาจจะสูญเสียนิ้วสูญเสียแขนสูญเสียขานะคะจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราไม่ได้ระมัดระวังด้วยขาดความรู้ด้วยแล้วก็อาจจะละเลยนะคะการใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยไปนะคะต่อไปข้อ3นะคะก็คือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะคือการสูญเสียชีวิตในการทำงานนะคะอันนี้นะคะนักเรียนต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเราเองนะคะก็คือผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

ัยเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่3นะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะควรจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะคะโดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์แล้วก็ข้อบังคับนะคะของสถานที่ก่อสร้างนั้นๆนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนดูในภาพนะคะจะเห็นว่าอุปกรณ์นะคะความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก็จะมีหมวกนะคะหมวกมีแว่นตานะคะมีที่ครอบหูนะคะถุงมือรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อสะท้อนแสงสายรัดนิรภัยแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องใส่ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั่นเองนะคะเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยค่ะว่าเป็นอะไรนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1นะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะนะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะเรานั่นเองนะคะใช้สำหรับป้องกันศีรษะที่อาจเกิดจากการกระแทกหรือว่าสิ่งของร่วงหล่นลงมาในขณะปฏิบัติงานนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่นะคะนักเรียนสมมติเราเดินไปตรวจงานเดินไปนะคะไม่ใส่หมวกนะคะมีสิ่งของหล่นลงมาจากที่สูงนะคะอ่ะยกตัวครูยกตัวอย่างอันแรกเป็นไม้ก่อนนะคะหล่นลงมาศีรษะนักเรียนจะทำไงคะถูกได้รับการกระแทกนะคะศีรษะอาจแตกได้นะคะแต่ถ้ามันมากกว่าไม้ล่ะคะอาจจะเป็นอิฐที่หล่นลงมาจากตึกประมาณ5ชั้นนักเรียนเดินอยู่อิฐร่วงหล่นลงมาใส่หัวนักเรียนเป็นไงคะอาจจะมากกว่าหัวแตกก็ได้นะคะเรามาดูนะคะสีของหมวกนิรภัยกันนะคะว่าบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นกันนะคะมันมีหลายสีมากเลยซึ่งแต่ละสีนะคะมันมีความหมายของมันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสีให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะสีขาวนะคะก็คือจะเป็นสีของผู้บริหารผู้จัดการนะคะวิศวกรหัวหน้างานนะคะหรือผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นผู้ที่ใส่หมวกนิรภัยสีขาวนั่นเองนะคะต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็คือจะเป็นพนักงานทั่วไปคนงานนะคะหรือว่าพนักงานที่ทำงานหนักนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปสีแดงนะคะพนักงานดับเพลิงนั่นเองนะคะสีแดงที่เราคุ้นเคยอยู่ก็ต้องเป็นดับเพลิงอยู่แล้วนะคะหมวกสีต่อไปสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนี่ก็คือจะเป็นของช่างเชื่อมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนสูงนะคะต่อไปสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คืองานของช่างประปานะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็คือช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่างไม้ช่างเทคนิคพิเศษนะคะต่อไปสีเขียวอันนี้ก็สำคัญนะคะจะเห็นได้ในไซต์งานก่อสร้างนะคะแต่ว่าจะเห็นได้น้อยมากนะคะสีเขียวเป็นสีของหมวกสีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยนะคะนักเรียนอันนี้ทุกไซต์งานนะคะต้องมีนะคะไม่ต่ำกว่า1คนนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือเราเรียกว่าจป.นั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่จป.นะคะจะต้องมีนะคะใส่หมวกสีเขียวนะคะต่อไปสีชมพูนะคะก็จะหวานๆหน่อยนะคะจะเป็นพนักงานผู้หญิงนะคะในบางบริษัทเขาก็จะใช้เป็นหมวกกันน็อกเสริมนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะสีชมพูต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีเทานะคะสีเทานะคะก็คือจะเป็นหมวกนิรภัยสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์งานนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะนักเรียนต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะอุปกรณ์ป้องกันหูนะคะอุปกรณ์เซฟตี้หูของเรานั่นเองนะคะจะใช้สำหรับป้องกันหูของเรานะคะจากการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่าปกตินะคะถึง40ถึง120เดซิเบลนี่คือมากกว่าปกตินะคะเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังนะคะงานก่อสร้างนะคะกับเสียงจากเครื่องจักรนะคะ
แล้วก็อาจจะอยู่ในอะไรนะอุตสาหกรรมนะคะที่ใหญ่ๆนะคะที่ส่งเสียงดังมากกว่าเท่าไหร่นะคะ40ถึง120เดซิเบลนะคะก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะที่อุดหูชนิดแรกก็คือที่อุดหูชนิดพลาสติกหรือย่างนะคะชนิดนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหูที่สามารถป้องกันได้ประมาณ15นะคะเดซิเบลนะคะป้องกันเสียงดังมากๆได้ถึง15เดซิเบลนะคะอันที่2ที่เราเห็นเป็นจุกสีส้มๆนะคะจะเป็นที่อุดหูชนิดที่ต้องปั้นให้เป็นรูปก่อนใช้งานนะคะชนิดนี้นะคะจะป้องกันเสียงดังไม่เกินนะคะ20เดซิเบลเท่านั้นเองนะคะที่ดีที่สุดนะคะชนิดที่ดีที่สุดนะคะก็คือที่ครอบหูนะคะที่ครอบหูก็จะเป็นคล้ายๆหูฟังไร้สายนะคะนักเรียนใช้นะคะสำหรับเสียงดังมากๆถึง40เดซิเบลได้เลยนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ป้องกันตนเองนะคะชิ้นที่3นะคะแว่นนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตาของเรานั่นเองนะคะแว่นนิรภัยนะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็นแว่นตานะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะกับแว่นที่แบบครอบทั้งตาเลยนะคะจะใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นงานเจียงานสกัดงานกระแทกวัตถุนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับตัดเชื่อมโลหะนะคะรวมไปถึงงานที่มีแสงนะคะจ้าๆนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะแว่นนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะใช้สำหรับงานที่อาจจะเป็นมีเศษหรืออะไรที่จะกระเด็นโดนตาเราได้นะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะต่อไปนะคะแว่นครอบตานะคะแว่นครอบตาจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตาที่ปิดครอบตาเลยนะคะทั้งด้านข้างด้านบนนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็กระบังนะคะกันใบหน้านะคะอันเนี้ยจะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะจะกันในส่วนของวัสดุนะคะที่อาจจะกระเด็นนะคะมาโดนนะคะใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะส่วนไอ้หน้ากากสีดำๆนะคะที่เราเห็นนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นหน้ากากสำหรับงานเชื่อมนะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้นะคะที่การเชื่อมโลหะนะคะหรือว่าสกัดโลหะนะคะเวลาเราเชื่อมหรือตัดเหล็กนะคะมันจะมีเศษไฟแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นแสงนะคะออกมานะคะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวหน้ากากสีดำๆเนี่ยนะคะจะสามารถป้องกันดวงตาแล้วก็ใบหน้าเราได้นะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะถุงมือนิรภัยนะคะถุงมือนิรภัยนะคะจะป้องกันมือนะคะจากความร้อนนะคะของมีคมนะคะสะเก็ดไฟจากงานตัดหรืองานเชื่อมนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีก็จะมีถุงมือนะคะสำหรับสัมผัสสารเคมีนะคะโดยทั่วไปนะคะที่เราพบเห็นหลักๆเลยนะคะถุงมือนะคะอันแรกนักเรียนดูรูปแรกนะคะถุงมืออันแรกนะคะถุงมือกันบาดนะคะก็จะใช้ป้องกันนะคะป้องกันมือเรานะคะจากของมีคมนะคะอันที่2นะคะถุงมืออันที่2ที่มันมีอันเดียวนะคะถุงมือป้องกันสารเคมีอันนี้ก็จะใช้ป้องกันสารเคมีสำหรับผู้ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสารระเหยนั่นเองนะคะต่อไปถุงมือชิ้นที่3นะคะถุงมือสีส้มๆนะคะนักเรียนถุงมือนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานหนักก็คือแบบว่าจะใส่ถุงมือก่อนไปยกของหนักๆเพื่อป้องกันมือนะคะอาจจะเป็นยกของหนักๆหรือว่าหิ้วของหนักๆนะคะแล้วก็มีถุงมือสำหรับงานหนักด้วยนะคะต่อไปเป็นถุงมือถักผ้าฝ้ายนะคะถุงมือสีขาวๆนะคะอันริมสุดนะคะนักเรียนจะเป็นถุงมือที่ใช้ทั่วไปนะคะจะใช้สำหรับ

กันสิ่งสกปรกหรือว่าป้องกันของมีคมได้แต่ว่าไม่เท่าถุงมือกันบาดนะคะต่อไปถุงมือชิ้นข้างล่างนะคะสีเหลืองๆเหลืองๆขาวๆนะคะถุงมือสำหรับงานเชื่อมอันนี้ก็จะเป็นถุงมือที่ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมนะคะหรือว่าถลุงโลหะนะคะถุงมือสีฟ้าๆนะคะก็คือถุงมือชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะคะนักเรียนก็คือจะเป็นถุงมือที่เราใส่แล้วก็ไปจับสิ่งสกปรกหรือว่าจับสารเคมีที่อันตรายแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะถุงมืออันสุดท้ายสีเหลืองๆนะคะถุงมือกันไฟฟ้านะคะจะเป็นถุงมือเฉพาะนะคะสำหรับงานไฟฟ้านะคะแต่นะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะจะต้องไปสัมผัสกับไฟฟ้าที่แรงสูงนะคะเราจะต้องใส่ถุงมือหนังเพิ่มอีกชั้นนึงนะคะเพื่อป้องกันนะคะอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่5นะคะรองเท้านิรภัยนะคะอุปกรณ์เซฟตี้เท้าแล้วก็นิ้วเท้าเรานั่นเองนะคะเป็นรองเท้าที่ออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานนะคะอาจจะมีของหล่นใส่เท้านะคะของหนักๆนะคะที่สามารถทำให้เท้าหรือนิ้วเท้าเรานะคะเกิดอันตรายได้นะคะกับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีรองเท้านิรภัยหรือว่ารองเท้าเซฟตี้นั่นเองนะคะรองเท้าชนิดแรกนะคะอันแรกที่เราเห็นนะคะนักเรียนรองเท้าหนังนิรภัยหรือว่ารองเท้าหนังหัวโลหะนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะที่ใส่นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างนะคะทั่วไปนะคะจะป้องกันเท้าเรานะคะจากสิ่งของที่สามารถตกใส่เท้าเราได้เนี่ยถึง20กิโลเลยนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะต่อไปนะคะรองเท้าสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็จะเป็นรองเท้าหุ้มข้อนะคะนักเรียนรองเท้าหุ้มข้อนะคะก็จะมีส่วนของรองเท้านะคะที่เพิ่มมาจากรองเท้าหนังนิรภัยกับหนังโลหะค่ะเพิ่มมาตรงข้ออีกนิดนึงนะคะจะเป็นรองเท้าที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะคะรองเท้าชนิดที่3นะคะจะเป็นรองเท้าที่ใช้ในโรงหลอมแล้วก็หล่อโลหะนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าหุ้มแข้งนะคะเมื่อกี้อะไรนะคะหุ้มข้อนะคะหุ้มข้อใช้ในงานไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นหุ้มแข้งจะใช้ในงานเกี่ยวกับโลหะนะคะนั่นเองนะคะต่อไปรองเท้าชนิดสุดท้ายนะคะรองเท้าบูทย่างนะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะก็คือจะป้องกันการรื่นนะคะได้นะคะป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยได้นะคะก็คือรองเท้าบูทของเรานั่นเองนะคะที่เราเรียกว่ารองเท้าบูทนะคะอุปกรณ์ชนิดที่6นะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะของตัวเรานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่ในการทำงานที่สูงเพื่อป้องกันการตกนะคะเช่นงานอะไรบ้างคะที่สูงสูงเช่นนะคะงานมุงหลังคาสูงไหมคะสูงนะคะงานทาสีสูงไหมคะสูงนะคะถ้าเป็นงานทาสี2ชั้นขึ้นไปสูงแน่นอนนะคะจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยตัวนี้นะคะรัดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะจากการทำงานที่สูงนะคะต่อไปนะคะการทำงานต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่7นะคะหน้ากากนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะระบบหายใจของเรานะคะใช้สำหรับป้องกันนะคะระบบหายใจนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองป้องกันสารเคมีสารระเหยนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะพบเห็นเลยก็คือหน้ากากกองฝุ่นละอองนะคะอาจจะใช้เป็นหน้ากากอะไรนะที่เราใส่ป้องกันโควิดตอนนี้หน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะหรือจะเป็น N95 ก็ได้นะคะหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นละอองก็จะใช้ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะที่มีฝุ่นนะคะนักเรียนเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะหน้ากากกันสารเคมีนะคะหน้ากากเนี้ย

คะจะใช้ป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยนะคะที่จะเข้าสู่ระบบหายใจของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนที่ครอบนะคะจมูกนะคะก็มีไส้กรองอยู่ข้างในนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายอุปกรณ์ป้องกันตัวเองชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเสื้อสะท้อนแสงนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ลำตัวของตัวเราเองนะคะชนิดนี้นะคะใช้สำหรับสวมใส่นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นในที่มืดหรือแสงสว่างน้อยนะคะก็คือเราอาจจะอยู่ในพื้นที่คับแคบจุดบอดนะคะเราต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะเสื้อสะท้อนแสงนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ชนิดคะในลูก2ชนิดนั่นเองนะคะก็จะมีแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็แบบตัว V นะคะเรารู้แล้วว่าอุปกรณ์นะคะป้องกันตัวเองหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตัวเองนะคะจากสไลด์นู่นที่มันเป็นรูปคนนะคะนักเรียนแล้วก็มีหมวกมีอะไรนะหน้ากากอนามัยมีแว่นตามีรองเท้ามีเข็มขัดนะคะเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสำคัญกับผู้ที่ปฏิบัติงานมากนะคะเราต้องให้ความสำคัญตัวเองเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างนะคะจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองมากที่สุดนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญที่จะช่วยนะคะขับเคลื่อนนะคะให้ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะจะต้องนะคะปลูกฝังนะคะแนวคิดในด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะจะต้องให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะก็คือเช่นนะคะมีองค์ความรู้นะคะด้านความปลอดภัยนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือผู้ที่จะมาให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะรวมถึงนะคะความเข้าใจในงานก่อสร้างนะคะอย่างถ่องแท้นะคะก็คือต้องเข้าใจที่อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็นะคะปรับปรุงในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คืออะไรที่มันเกาะให้เกิดอันตรายนะคะอะไรที่เสียหายนะคะต้องปรับปรุงนะคะแก้ไขนะคะเพื่อให้ความอันตรายนะคะมันลดลงจากการทำงานก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะต้องกระตุ้นนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะกระตุ้นนะคะสร้างจิตสำนึกทัศนคติให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะทั้งในระดับบนก็คือวิศวกรนะคะผู้บริหารนะคะและระดับล่างก็คือคนงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องสร้างจิตสำนึกให้เขานะคะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขานะคะในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเซฟตี้ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของความปลอดภัยในงานก่อสร้างวันนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะตั้งแต่องค์ประกอบแรกเลยองค์ประกอบอะไรคะอันแรกเลยนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งคือความปลอดภัยในสถานที่นั่นเองนะคะปลอดภัยยังไงนะคะสถานที่ต้องปลอดภัยยังไงต้องมีอะไรนะอันแรกมีรั้วใช่ไหมคะมีรั้วแล้วก็มีอะไรอีกนะเวลาใช่ไหมเวลาเข้าออกนะคะต้องมีเวลาเข้าออกกำหนดแล้วก็ต้องมีแผงกั้นนะคะกันวัตถุนะคะร่วงหล่นลงมานะคะและที่สำคัญที่ครูบอกว่ามันสำคัญมากๆต้องมีอะไรเอ่ยแสงสว่างนั่นเองนะคะในสถานที่นะคะหลักๆเลยต้องมีรั้วมีแสงสว่างแล้วก็จัดบริเวณนะคะบริเวณก่อสร้างที่จัดอุปกรณ์นะคะ
แคมป์คนงานนะคะหรือว่าบ้านพักคนงานนะคะส่วนองค์ประกอบที่สองค่ะความปลอดภัยในอะไรคะความปลอดภัยในเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะอย่าลืมนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เราต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือเครื่องจักรด้วยในความปลอดภัยนะคะวิธีป้องกันนะคะความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะอันแรกต้องทำไมคะตรวจเช็คนะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็เช็คด้วยนะคะหลังทำงานเสร็จนะคะต้องเช็คด้วยนะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะว่ามีอะไรผิดปกติบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะคะเพื่อการใช้งานในต่อไปนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้นะคะในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆนะคะจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้อะไรนะคะสำคัญเลยถูกวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเช่นใช้รถโฟกลิฟต์ไปเป็นบันไดนะคะในการหยิบของนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์รถโฟกลิฟต์มีไว้ทำอะไรนะคะจะหยิบของต้องใช้อะไรต้องใช้บันไดหรือเปล่านะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายอันนี้ก็คือสำคัญกับตัวเรามากๆเลยนะคะความปลอดภัยบุคคลนะคะก็คือจะพูดถึงอะไรนะครูพูดถึงอะไรไปนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตนเองนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมอันแรกอะไรคะที่ป้องกันศีรษะหมวกนะคะป้องกันศีรษะแล้วหมวกมีกี่สีแต่ละสีมีหน้าที่อะไรจำได้ไหมคะสีขาวอะไรนะสีขาวเป็นของผู้บริหารวิศวกรแล้วก็สีที่สำคัญอีกหนึ่งสีหมวกสีที่สำคัญอีกหนึ่งสีคือสีเขียวนะคะก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าที่ครูบอกว่าเจ้าหน้าที่อะไรนะคะจปที่แต่ละไซต์งานนะคะต้องมีอย่างน้อยกี่คนนะ1คนนั่นเองนะคะต้องมีอย่างน้อย1คนนะคะแต่ละไซต์งานนะคะเจ้าหน้าที่จปนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะแว่นตาก็มีหลากหลายชนิดนะคะต้องเลือกใช้นะคะให้ถูกกับงานนะคะจะมีแว่นตาที่ป้องกันสำหรับเศษวัตถุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือจะเป็นแว่นตาที่ครอบทั้งดวงตาเลยนะคะอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีกว่าชนิดแรกนะคะแล้วก็มีที่กันหน้านะคะที่กันหน้าที่จะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะเนี่ยจะเพื่อป้องกันวัตถุหรือว่าเศษอะไรที่มันจะมากระเด็นโดนลำคอโดนใบหน้าเรานะคะและที่อันสุดท้ายก็คืออะไรที่เป็นหน้ากากสีดำๆใช้สำหรับงานอะไรคะงานเชื่อมนั่นเองนะคะเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะเพราะว่าการเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะมันจะมีสะเก็ดไฟแล้วก็แสงไฟนะคะที่จ้าๆออกมานะคะตัวกันของช่างเชื่อมหรือว่าช่างตัดโลหะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหน้ากากสีดำๆนะคะถ้านักเรียนเห็นหน้ากากสีดำๆเนี่ยช่างเชื่อมแน่นอนนะคะแว่นตาละต่อไปเป็นอะไรนะเซฟตี้ป้องกันระบบหายใจนะคะก็จะมีที่เรารู้ๆกันใส่อยู่เป็นประจำแมสนะคะหรือว่าจะใช้ N95 ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นถ้าแบบมีสารเคมีด้วยสารระเหยด้วยแล้วก็ฝุ่นหนักๆจะต้องเป็นหน้ากากแบบชนิดที่มีไส้กรองนะคะหน้ากากและอะไรต่อไปถุงมือนะคะเซฟตี้ป้องกันมือนะคะถุงมือก็มีหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนต้องใช้งานอย่างถูกต้องกับงานเหมาะสมกับงานนะคะต่อไปรองเท้านะคะก็มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้าเซฟตี้นะคะที่จะใช้สำหรับงานทั่วไปในไซต์งานปกตินะคะแล้วก็อะไรนะถ้ามีข้อขึ้นมาหน่อยจะเป็นสำหรับงานไฟฟ้า
อะค่ะหุ้มแข้งจะเป็นอะไรนะคะงานโลหะนะคะหุ้มแข้งแล้วก็บูทสำหรับงานทั่วไปนะคะที่ใช้ป้องกันการลื่นหรือว่าสารเคมีนะคะรองเท้าและต่อไปเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะสำหรับผู้ที่

ำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญที่สุดนะคะในการทำงานก่อสร้างของผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเราต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกเลยจะต้องใส่ให้ครบเลยนะคะเพื่อป้องกันตนเองนะคะค่ะวันนี้นะคะบทเรียนความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะก็มีเนื้อหาสาระนะคะเพียงเท่านี้นะคะที่จะมาสอนให้นักเรียนทุกคนได้รู้แล้วก็นำไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ปฏิบัติตามนะคะสิ่งที่ครูได้สอนไปนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นเนื้อหาสาระในเรื่องอะไรนะคะมาติดตามกันนะคะ

่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการ

ังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ

หนึ่งคลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะพับเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วน อันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งหนึ่งนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราขีดเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องหนึ่งแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องหนึ่งรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้ว
คราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

กดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสอของเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนนะตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้นะเราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นได้ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี้ยเราก็จะวางกระเป๋าสายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี้เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะเอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำแบบตัด
ผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่1ใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงอีกนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันเนี้ยลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งนึงนะคะเอาช็อคสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อคเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋าอ่ะมาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไรหมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไรของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเมมเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่
ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เรา

จะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวนะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะ

อันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณครูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะอ่ะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซนนะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงอ่ะแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะคือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้นหนึ่งเส้นก่อนนะประมาณหนึ่งเซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้ง

นะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้2มุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้
จับ2ด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดรากทั้งหมดนะคะไปลืมเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้งสองข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัดสองข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนเป็นรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เย็บง่ายขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ยนะคะ
เราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะบิดมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากออกมานิดนึงเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะ

ตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิทธิ
2: ์คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิต

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปลี่ยนด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

ประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติวิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ส่งพระปีชาสามารถและส่งเปลี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ส่งสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
าที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปิชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพรวมถึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปิชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุดมกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนางมะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนางมะตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิฏฐาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569
พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขพลเอกกมลนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ากิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทซีบรา ทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท RPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3-4 มิถุนายน 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนเที่ยวดังนี้วันที่3 มิถุนายน 2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและบัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4 มิถุนายน 2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา8:30 น.ถึง15:30 น.

ดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนเจตระดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

0: ราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกกันแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิกกันก่อนค่ะคลื่นอัลตราโซนิกเป็นคลื่นความถี่เนื้อความถี่สัญญาณเสียงส่งไปยังวัตถุที่อยู่ข้างหน้าและสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณโดยระยะทางที่วัดได้จะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังตัวรับเมื่อรู้ระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกสะท้อนกลับมาจึงนำมาคำนวณหาเป็นระยะทางระหว่างโมดูลกับวัตถุได้โดยปกติแล้วมนุษย์จะสามารถได้ยินเสียงรับรู้ได้ที่ความถี่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์วัดระยะได้ตั้งแต่2-400เซนติเมตรหรือ 1-156 นิ้วแต่ความถี่อัลตราโซนิกที่นิยมใช้งานในเซ็นเซอร์วัดระยะรุ่นต่างๆจะมีความถี่ที่ประมาณ40กิโลเฮิรตซ์ข้อดีของการใช้ความถี่นี้คือมีลักษณะความยาวคลื่นที่สั้นส่งผลให้คลื่นไม่แตกกระจายเป็นวงกว้างสามารถวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการทดลองในวันนี้นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีบอร์ดเรียนรู้ AX Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับที่ได้ทำการติดตั้งโนด MCU ESP826 เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนึงนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานในเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางนะครับด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็สายสัญญาณที่เป็น IDC นะครับตัวเมียทั้งสองฝั่งนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์กันก่อนนะครับโดยตัวเซนเซอร์นะครับถ้านักศึกษาดูตามหน้าจอนะครับก็จะมีอยู่4ขานะครับลักษณะคล้ายๆกับลำโพง2ด้านนะครับซ้ายขวาทางฝั่งขวาจะเป็นตัว T นะครับก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งส่งนะครับฝั่งซ้ายจะมีตัว R ก็คือฝั่งรับนะครับการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกก็คือต้องมีฝั่งส่งแล้วก็ฝั่งรับนะครับอาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นอัลตราโซนิกส่งออกไปแล้วก็สะท้อนวัตถุกลับเข้ามานะครับแล้วคำนวณหาระยะทางจากการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับส่วนขาที่ใช้งานก็จะมีอยู่4ขานะครับขาแรกสุดนะครับทางด้านขวามือนะครับขวามือขานี้นะครับจะเป็นขา VCC นะครับซึ่งจะต้องจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับขาถัดมาเป็นขาทริกนะครับขาทริกก็คือขาที่ส่งขึ้นอัลตราโซนิกออกไปนะครับขาถัดมาเป็นขา Echo ก็คือขาที่รับขึ้นกลับเข้ามานะครับเป็นขารับแล้วก็ขาสุดท้ายก็จะเป็น GND นะครับหรือว่าขากราวนั่นเองนะครับเรามาดูที่รูปนะครับก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับขาทริกเกอร์ขาเอ็กโคแล้วก็ขากราวนะครับโดยการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับอาศัยการส่งออกไปนะครับในอากาศเมื่อมีวัตถุมากระทบนะครับหรือว่ามาบังคลื่นนะครับคลื่นก็จะสะท้อนวัตถุกลับเข้ามาที่ตัวรับนะครับแล้วเราก็ทำการคำนวณหาระยะทางนะครับถ้าหากวัตถุอยู่ห่างออกไปนะครับเราก็จะได้ระยะทางตรงนี้มานะครับลำดับถัดไปนะครับให้นักศึกษาทำงานดาวน์โหลดซอสโค้ดนะครับโดยไปที่ Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ไว้แล้วก็ไปที่บทที่5นะครับเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกนะครับทำการคลิกขวาที่ไฟล์ชื่อว่า ultrasonic.oled.info นะครับทำการดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดใน Arduino IDE เช่นเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองใช้อัลตราโซนิกในการวัดระดับน้ำนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้งานที่ใกล้เคียงกับความจริงนะครับเพราะว่าอัลตราโซนิกเนี่ยนอกจากจะวัดระยะทางได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะวัดระดับน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งการวัดระดับน้ำเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับในเรื่องของการทำระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับมาดูที่โค้ดกันนะครับเราประกาศตัวแปร2ตัวนะครับชื่อว่าปิงพินนะครับกับอินพินปิงพินก็คือขาทริกนะครับจะต้องใช้2พอร์ตนะครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอล2พอร์ตแล้วกำหนดปิงพินเท่ากับ D1 นะครับแล้วก็อินพินเท่ากับ D2 ก็คือเราจะกำหนดให้ทริกเกอร์พินเนี่ยเป็น D1 แล้วก็เอ็กโคพินใช้ D2 นะครับจากการที่เรากำหนดตรงนี้นะครับเวลาเราต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงไปเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทริกพินเนี่ยทริกเกอร์พินต้องต่อเข้าที่ D1 แล้วก็เอ็กโคพินต้องต่อเข้าที่ D2 นะครับถัดไปก็เป็น Voice Setup ก็จะ Setup บอร์ดเรทนะครับ โดยในการทดลองนี้นะครับเราจะทำการพิมพ์มาที่ Serial Monitor นะครับถัดมาเป็น Void Loop นะครับ Void Loop เราก็จะทำการสั่งให้วน Loop เพื่อที่จะวัดค่าระยะทางนะครับเราก็จะใช้สายสัญญาณประเภท IDC นะครับที่เป็นตัวเมียทั้งสองฝั่งเลยผมฉีกมาใช้4เส้นนะครับเพราะว่าเรามี4ขานะครับเราก็จัดเรียงให้มันไม่ควยกันนะครับให้มันตรงกันเสร็จแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับเรียงตามลำดับสีเลยนะครับแต่ละสีไม่เกี่ยวนะครับแค่เป็นการแยกแยะให้ดูชัดเจนขึ้นแต่การเสียบสายเข้าที่อัลตราโซนิกเนี่ยจะมี2จังหวะนะครับเวลาเสียบเข้าไปที่แรกเนี่ยมันเหมือนจะสุดแต่มันยังไม่สุดให้เราดันเข้าไปจนสุดเลยนะครับไม่งั้นมันจะหลวมเราต่อฝั่งที่เป็นเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อย4ขานะครับเราก็จำไว้ว่าขาไหนสีอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยสีเหลืองจะเป็นขา VCC นะครับเพราะฉะนั้นซ้ายสุดก็จะเป็นกราวนะครับขวาสุดเป็น VCC ถัดจาก VCC ก็จะเป็นทริกเกอร์นะครับแล้วก็ Echo ตามลำดับตามโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราก็ทำการต่อ VCC นะครับเข้าไปที่บวก 5V นะครับบวก 5V จะมีอยู่2ฝั่งเราใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับตามสะดวกต่อ VCC เข้าไปที่บวก 5V ถ้าเกิดนักศึกษายังไม่ชำนาญในการเชื่อมต่อนะครับแนะนำให้ถอดไฟเลี้ยงก่อนนะครับถอดไฟเลี้ยงออกก่อนแต่ถ้าเกิดเราชำนาญแล้วเราก็ต่อได้เลยนะครับผมต่อ VCC ไปที่ 5V นะครับแล้วก็ต่อกลาวไปที่ GND นะครับ GND ก็จะมี2ฝั่งเหมือนกันใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขาทริกขาทริกจะเป็นสีเขียวนะครับทริกเรากำหนดไว้เป็น D1 ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปที่ D1 แล้วก็ Echo ต่อไปที่ D2 ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับเหมือนมีตา2ตาอันนี้เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ดูที่โค้ดโปรแกรมเราต่อนะครับในฟังก์ชัน while loop นะครับเราประกาศตัวแปรประเภทลองนะครับชื่อว่า duration นะครับแล้วก็ cm นะครับประกาศตัวแปรมา2ตัวนะครับแล้วก็กำหนด pin mode นะครับ pin mode ping pin นะครับเป็น output ก็คือเป็นพอร์ตที่ส่งค่าออกมานะครับแล้วก็ทำการสั่ง digital write นะครับปิงพินนะครับโลนะครับถัดมาก็ดีเลย์ไมโครเซกนะครับดีเลย์2วินาที2ไมโครเซกนะครับถัดมาก็สั่งดิจิตอลไลท์ปิงพินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งค่า high ออกมานะครับแล้วก็ดีเลย์อีก5ไมโครเซกนะครับถัดมาก็ดิจิตอลไลท์ปิงพินโลนะครับคือส่งเป็นเพาส์นะครับลักษณะเป็นเพาส์ส่งเป็นลักษณะเป็นขึ้นอัลตราโซนิกออกมาแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือขาที่เป็น Echo นะครับซึ่งในโปรแกรมใช้ชื่อว่า InPin นะครับเราก็จะกำหนดเป็น Input

ขาย input นะครับรับค่าเข้ามาโดยตัวแปร duration นะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า PowerIn นะครับ PowerIn ต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือ InPin แล้วก็ค่า High นะครับรับค่าส่งค่าพารามิเตอร์เข้าไปใน PowerIn เพื่อที่จะเก็บค่า duration duration ก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาที่ส่งคลื่นออกไปนะครับส่วนตัวแปร CM ที่เราได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเท่ากับไมครอน2เซนติเมตรนะครับเป็นการแปลงหน่วยนะครับเอาดูเรชั่นหรือระยะเวลาเนี่ยมาแปลงเป็นหน่วยนะครับให้มันอยู่ในรูปของระยะทางนะครับจากนั้นก็สั่ง serial.print นะครับโดยการพิมพ์ค่าในตัวแปร CM ออกมานะครับแล้วก็ serial.println CM นะครับ print ln ต่างจาก print เฉยๆตรงที่Print LN คือการ Print แล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเหมือน Print แล้ว Enter นะครับแล้วก็ Delay 200มิลลิเซกนะครับก็คือ Refresh ทุกๆ200มิลลิเซกฟังก์ชันที่ทำการหาค่าระยะทางจริงๆนะครับจะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า Microsec 2 cm นะครับความเร็วของเสียงในอากาศประมาณ340เมตรต่อวินาทีนะครับหรือพูดอีกหน่วยหนึ่งก็คือประมาณ29ไมโครเซกต่อเซนติเมตรนะครับระยะทางที่ส่งเสียงออกไปจนเสียงสะท้อนกลับมาส่งเสียงออกไปจนสะท้อนกลับมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หาระยะทางได้นะครับเวลาที่ใช้ก็คือระยะทางไปกลับนะครับดังนั้นระยะทางก็คือระยะทางไปกลับแล้วก็หาร2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของระยะทางที่วัดได้นะครับแล้วก็ทำการรีเทิร์นไมโครเซกหาร29แล้วก็หาร2นะครับอันนี้ก็รีเทิร์นออกไปเป็นฟังก์ชันในการหาระยะทางเมื่อเราเตรียมซอร์สโค้ดเรียบร้อยนะครับก็ทำการกดอัปโหลดนะครับอัปโหลดตัวโปรแกรมโดยการวัดระยะทางนะครับไม่จำเป็นต้องวัดระดับน้ำนะครับระยะทางปกติก็วัดได้อย่างเช่นระยะห่างจากผนังหรือว่าระยะห่างจากเพดานนะครับอย่างตอนนี้ระยะจากเพดานเราก็วัดได้นะครับเราก็รอจนโปรแกรมอัพโหลดเสร็จนะครับระหว่างรอโปรแกรมอัพโหลดนะครับผมจะเตรียมเหยือกนะครับสำหรับใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดน้ำระดับน้ำในเหยือกนี้นะครับซึ่งเราจะจำลองว่าเป็นแท้งน้ำก็ได้นะครับเป็นแท้งน้ำแล้วก็เราก็จะมีขวดน้ำนะครับตัวนี้เราก็จะจำลองว่าเป็นปั๊มน้ำนะครับที่คอยสูบน้ำเข้าไปในแท้งน้ำอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ Serial Monitor นะครับตอนนี้ Serial Monitor จะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับลองหันขึ้นบนผนังนะครับเราจะได้ตัวเลขออกมานะครับตอนนี้ก็เกือบ2เมตรนะครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยน Refresh ตลอดนะครับทีนี้เราลองเอามาใส่กับเหยือกนะครับเราจะทำการวัดระดับน้ำนะครับระยะห่างจากก้นเหยือกถึงเซนเซอร์ตอนนี้นะครับ10เซนติเมตรพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับเราจินตนาการว่าตอนนี้ตัวปั๊มน้ำกำลังสูบน้ำนะครับสูบน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในแทงน้ำค่าก็จะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะครับค่าก็ลดลงเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมใส่น้ำมาจนถึงระดับเกือบถึงเซ็นเซอร์แล้วนะครับก็ค่าก็เกือบจะเข้าสู่1เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะตั้งระบบเตือนหรือว่าระบบอัตโนมัติได้อย่างเช่นระยะห่างลดลงถึง2เซนติเมตรให้ทำการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นต้นนะครับถ้าระยะเหลือน้อยแสดงว่าน้ำเยอะถูกไหมครับเราก็สั่งให้ปั๊มหยุดทำงานแต่ถ้าระยะเหลือเยอะแสดงว่าน้ำจะหมดแล้วนะครับเราก็สั่งให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงานก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่การทดลองเกี่ยวกับน้ำนะครับเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้น้ำมาเปียกตัวเซ็นเซอร์นะครับเพราะการใช้งานจริงก็จะต้องมีกล่องคอนโทรลอะไรให้เรียบร้อยนะครับ

หลังจากเราได้ทำการทดลองใช้ตัวอัลตราซอนิกเซ็นเซอร์นะครับในการวัดระยะทางแล้วก็วัดระดับน้ำแล้วนะครับความรู้ที่ได้ในบทนี้นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นการวัดระดับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าระดับน้ำในภาคการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับ

0: โดยทั่วไปเราคงจะคุ้นเคยกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือบอร์ดประมวลผลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้แต่บอร์ดเหล่านี้จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ปัจจุบันเรามีบอร์ดที่มีคุณสมบัติครบครันเหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปแต่ที่ต่างออกไปก็คือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดนี้มีชื่อว่าโนด MCUESP8266 ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า Wi-Fi Controller ค่ะในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อบอร์ดโนด MCU ESP8266 เข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ผ่านการเขียนโปรแกรม Arduino IDE เพื่อที่เราจะสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆหรือ Things ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเรียนกันเลย
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับคือเรื่องการเชื่อมต่อโนด MCU ESP8266 เข้ากับ Wi-Fi นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะมี AX Wi-Fi นะครับที่ติดตั้งโนด MCU ESP8266 เรียบร้อยแล้วนะครับในอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะเป็น Pocket Wi-Fi นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ฮอตสปอตก็ได้นะครับในการทดลองแชร์ฮอตสปอตจากมือถือหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับแล้วคำถามคือทำไมเราต้องเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับคือ IoT นะครับ IoT เนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติงคำแรกเลยอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์แบบเดิมนะครับกับ IoT ออกจากกันนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดได้เลยนะครับจาก Google Drive นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นให้นะครับเราจะใช้โค้ดของบทที่6นะครับการเชื่อมต่อโนด MCU ESP8266 เข้ากับ Wi-Fi นะครับเราไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับดาวน์โหลดลงมาจากนั้นเปิดซอร์สโค้ดนะครับมันจะเปิดด้วยโน้ตแพดทัชก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดด้วยตัวโปรแกรม Arduino ก่อนที่เราจะทำการเขียนซอร์สโค้ดนะครับเราต้องทำการเตรียมเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยตัว ESP8266 จะรองรับที่เป็น Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่น Raspberry Pi ก็สามารถต่อได้ทั้งWi แล้วก็ Wireless นะครับก็คือต่อมีพอร์ต LAN ด้วยนะครับแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะการวางโค้ดลงไปนะครับทีนี้ตัวWi-Fi ที่เราจะใช้วันนี้นะครับผมจะใช้ Pocket Wi-Fi สิ่งที่เราต้องทราบก็คือชื่อ SSID นะครับแล้วก็ Username Password นะครับกดไปที่ Device Info นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปดูนะครับ SSID ที่ผมใช้นะครับจะชื่อว่า IoT นะครับแล้วก็ตั้ง Password เป็น12345678นะครับโดยให้หลีกเลี่ยง SSID ที่เป็นภาษาไทยนะครับมีนักศึกษาบางคนชอบตั้งเป็นภาษาไทยตัวบอร์ดจะ Connect ไม่ได้นะครับพยายามใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะทีนี้กลับมาที่ซอร์สโค้ดเรานะครับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Wi-Fi เนี่ยไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับก็คือ ESP8266 Wi-Fi นะครับไลบรารีนี้จะมีคำสั่งในการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับให้ไปที่ Sketch นะครับแล้วก็เลือก Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library รอสักครู่นะครับให้ตัวโปรแกรมอัปเดต Library List ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในช่อง Filter Your Search แล้วก็พิมพ์คำว่าWi-Fi ลงไปนะครับหรือพิมพ์คำว่า ESP8266 Wi-Fi นะครับถ้าเครื่องใครยังไม่ install นะครับให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก install อันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้น install list นะครับกดโค้ดได้เลยครับกลับมาดูที่ตัวโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราจะมีการประกาศตัวแปรนะครับเป็นค่านะครับชื่อว่า SSID นะครับแล้วก็กำหนดค่าในตัวแปร SSIDคือ IoT นะครับ IoT ก็คือชื่อ

ชื่อ SSID ของเครือข่ายเรานะครับตัวแปรอีกตัวนึงนะครับตัวแปรชื่อว่า password นะครับใน password เรากำหนดค่าให้เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือเรา SSID กับ password เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับจากนั้นเราจะเอาตัวแปรไปเรียกใช้นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า SSID กับ password นะครับแล้วก็เรามีการ define LED pin เป็น D0 ด้วยนะครับคือการทดลองนี้นะครับเราจะทำให้ไฟมันติดกับชิปด้วยนะครับเวลาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าตอนนี้บอร์ดได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเปล่านะครับมาที่ Wi-Fi Setup แล้วก็สั่ง serial.begin นะครับ115200นะครับเป็นบอร์ดเรทของตัว serial port นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ debug นะครับแล้วก็ทำการเป็นบรรทัดนะครับ2บรรทัดด้วยฟังก์ชัน serial.println นะครับเว้นบรรทัดเพื่อให้ดูสะดวกขึ้นนะครับไม่ให้มันติดกันเกินไปถัดมา serial.print นะครับ connecting to connecting to ก็คือ print เป็น title message นะครับเป็น message เริ่มที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์นะครับ serial.println SSID นะครับก็จะขึ้น connecting to แล้วก็ชื่อ SSID นะครับที่เรากำหนดนะครับอย่างของผมจะเป็น IoT นะครับต่อมานะครับเป็นการกำหนดพินโหมดพินโหมดตัวแปรที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ LED pin นะครับ LED pin เรากำหนดให้เป็น output นะครับก็คือเราจะให้มันแสดงค่าออกมานะครับจากนั้นก็สั่ง digital light LED pin 0นะครับนักศึกษาสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับปกติถ้าเราจะต้องการให้ไฟติดนะครับให้หลอด LED ติดเนี่ยเราต้องส่งค่า high ไปนะครับหรือว่าค่า1นะครับหรือว่า5โวลต์นั่นเองแต่ในเคสนี้นะครับมันจะตรงกันข้ามเราส่ง0ออกไปไฟติดนะครับเพราะว่าตัว LED นะครับจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมด active high กับ active low นะครับตัว LED ที่เป็น built in อยู่ในบอร์ดเนี่ยจะเป็น active low ทั้งหมด active low หมายความว่าส่ง low ออกไปแล้วไฟจะติดครับซึ่งจะตรงข้ามกับ active high นะครับแต่ถ้าเป็น LED ต่อแยกข้างนอกพวกนี้จะเป็น active high นะครับการสั่งให้ไฟติดจะต้องส่ง high ออกไปนะครับในบรรทัดนี้เราเลยส่ง low ออกไปนะครับถัดมาก็จะเป็นการเรียกฟังก์ชัน wifi.begin นะครับก็คือจะเริ่ม connect นะครับเริ่มให้ connect wifi โดยการใส่พารามิเตอร์ก็คือชื่อ SSID นะครับที่ตัวแปร SSID แล้วก็ password นะครับ2 อย่างพอสั่งงานบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวบอร์ดก็จะเริ่ม connect wifi แล้วนะครับเราก็ทำการเช็ค wifi status ว่าตอนนี้ connect ได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ loop while นะครับภายใน loop while นี่ก็คือวนซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนี้นะครับจะไม่หลุด loop นะครับแต่เมื่อไรที่เงื่อนไขไม่ตรงตาม loop while ก็จะหลุดออกจาก loop while นะครับ loop while เนี่ยเราเงื่อนไขก็คือเราเรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.status นะครับไม่เท่ากับเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับก็คือคำว่าไม่เท่ากับนะครับความหมายคือไม่เท่ากับ wifi.status นะครับไม่เท่ากับ wl_connected นะครับคือฟังก์ชัน wifi.status เนี่ยจะเป็นการเช็คสถานะของ wifi นะครับเราก็ทำการวนลูปเช็ควนลูปเช็คตลอดถ้าไม่เท่ากับ wifi.connected หมายความว่าWi-Fi มันไม่คอนเน็กหรือว่ามันหลุดก็ได้นะครับหรือว่ามันไม่คอนเน็กก็ได้ถ้าไม่คอนเน็กมันก็จะดีเลย500มิลลิเซกนะครับดีเลยเสร็จแล้ว serial.print เครื่องหมายจุดนะครับก็คือ print เครื่องหมายจุดแล้วก็ดีเลย500มิลลิเซกก็คือครึ่งวินาทีแล้วก็ print เครื่องหมายจุดนะครับตรงนี้ก็คือการแสดงเป็นโปรเกรสบาร์เวลาที่ตัวบอร์ดยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคอนเน็ก Wi-Fi ได้นะครับแต่ถ้าคอนเน็กต์ Wi-Fi ได้ปุ๊บนะครับ loop while ก็จะไม่เป็นจริงแล้ว WL connected ตรงนี้ก็จะ wifi.status จะเท่ากับ WL connected ซึ่งทำให้ loop while ไม่เป็นจริงพอไม่เป็นจริงก็จะเด้งออกนอก loop นะครับมาทำที่บรรทัดถัดไปนะครับบรรทัดถัดไปก็ทำการขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์คำว่า Wi-Fi connected นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า IP address นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.local ip แล้วก็พิมพ์ ip ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ wifi connect นะครับก็จะขึ้นคำว่า wifi connected แล้วก็ ip address ของ

ัวบอร์ดนะครับขึ้น IP ของตัวบอร์ดขึ้นมาให้เราดูนะครับการอ่านข้างมาการคอนเนคไวไฟนะครับเราจะทำในส่วนของเซตอัพนะครับก็คือส่วนที่ตั้งค่าบอร์ดครั้งแรกนะครับถัดมานะครับในวอยลูปเราก็จะมีการวนเช็คอีกนะครับว่าตัวบอร์ดคอนเนคไวไฟหรือเปล่าถ้าไม่ได้คอนเนคมันก็จะขึ้นให้ปริ้นออกมาว่าคอนเนคชั่น Wi-Fi fail นะครับแต่ถ้าคอนเนคนะครับในลูปเนี่ยก็จะทำให้ LED ที่ D0 นะครับติดสว่างนะครับติดสว่างหมายถึง connected อยู่นะครับใจความหลักก็คือการ connect wifi ต้องทำที่ setup เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปทำที่ลูปที่ผ่านมาเราทำที่ลูปตลอดนะครับโปรแกรมเวลาที่เราเรียนรู้ในบทอื่นถ้าเกิดมันหลุดไปหรือ Wi-Fi เปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้ reconnect ใหม่เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือ reset board นะครับอาจจะถอดเสียบหรือว่ากดปุ่ม reset ก็ได้โอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ผมดูที่ pocket wifi นะครับมีแค่แอนเชื่อมต่ออยู่2เครื่องนะครับตอนนี้ก็เป็นมือถือกับโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ทำการอัพโหลดโดยไม่คอมไพล์นะครับถ้าเรากดอัพโหลดเลยตัว Arduino IDE ก็จะคอมไพล์ให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะบางคนถ้าทำจนชำนาญแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเสียเวลาไปกด2รอบนะครับกดคอมไพล์รอบนึงกดอัพโหลดรอบนึงนี้แล้วกดอัพโหลดรอบเดียวไปเลยเดี๋ยวโปรแกรมทำให้นะครับเวลาเราสั่งอัพโหลดถ้ามี error message มีอะไรก็จะขึ้นข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราเห็นคำว่า uploading อย่างนี้แสดงว่าโค้ดเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับการอัพโหลดจะใช้เวลาประมาณ 30-40 วินาทีนะครับก็กำลังอัพโหลดไปนะครับตอนอัพโหลดจะเห็นไฟล์ไวไฟที่เป็น built-in นะครับที่ติดกับพิบตอนนี้นะครับซึ่งเป็นคนละอันกับที่เราเขียนโปรแกรมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเขียนโปรแกรมยังไม่ทำงานที่กับพิบตอนนี้คือโค้ดในการอัพโหลดโปรแกรมอันนี้อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ Serial Monitor นะครับแล้วก็ปรับบอร์ดเรทนะครับใน Default จะเป็น 9,600 เราเปลี่ยนเป็น 115200 นะครับเราเข้ามาที่ Serial Monitor เราจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นหน้าว่างๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการปฏิบัติจริงอันนึงนะครับคือถ้าเราเปิดช้าเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรนะครับเราให้เราทำการรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตเห็นไหมครับจะขึ้นคำว่า connecting to IoT ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นคำว่า Wi-Fi connected นะครับ IP address นะครับ 192.168.0.134 นะครับก็คือตอนนี้ถือว่าตัวบอร์ดเป็นอุปกรณ์ในเครือข่ายตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดออกสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเครื่องอื่นๆสามารถที่จะ access สามารถที่จะปริ้งเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมลองปริ้งเช็คให้ดูแล้วก็ปิงแล้วก็ระบุ IP ของตัวบอร์ดนะครับถ้าเกิดเราต้องการคอนเนคใหม่นะครับหรือว่า Wi-Fi มันหลุดไปนะครับก็ให้เรารีเซ็ตนี่นะครับคอนเนคเซตมาใหม่แล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับเวลาใช้งานจากมือถือนะครับหรือว่าแชร์ฮอตสปอตบางทีมันคอนเนคไม่ได้นะครับเทคนิคคือให้ปิดฮอตสปอตก่อนนะครับแล้วเปิดฮอตสปอตแล้วกดรีเซ็ตให้เร็วนะครับให้รีบคอนเนคนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุปกรณ์พวก iPhone จะมีลักษณะการทำงานคล้ายแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุผลทางด้าน Security ของตัวอุปกรณ์นะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อโหนด MCU ESP826 เข้ากับ Wi-Fi นะครับก็ในการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดก็ไม่ถือว่ายากเกินไปสำหรับนักศึกษานะครับแต่ว่าประโยชน์ในข้อนี้นะครับจะเอาไปใช้ในบทถัดไปเกือบทุกบทเลยนะครับเพราะว่า IoT ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีคำว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับถ้าเกิดว่า IoT ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่ IoT นะครับจะเป็นแค่ไมโครคอนโทรลเลอร์แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันเนี่ยเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการเชื่อมต่อก็จะเป็นสเกลที่ระดับทั่วโลกเลยนะครับทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ใจความสำคัญก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับบอร์ดต้องเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้นะครับซึ่งในการทดลองนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นจุดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราจะต้องการที่จะแก้ไขรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับหรือว่า SSID เนี่ยเราต้องทำการอัพโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับอันนั้นจะเป็นจุดอ่อนนะครับหรือว่าจุดด้อยของตัวบอร์ด ESP826 นะครับซึ่งในบทเรียนถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในข้อนี้นะครับจะทำให้ตัวบอร์ดสามารถที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนก็จะดีนะครับก็สามารถเชื่อมต่อโดยตรงได้นะครับ
ซึ่งก็จะเพิ่มความสมาร์ทเข้าไปอีกในตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับขอบคุณนักศึกษาที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนอ่ะบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุ้ยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่ครูแนะนำไว้ว่า5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่ครูแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจะงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจะงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอละแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากกาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับ
ทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอแล้วเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูอุ้ยก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วนคอฟฟี่เหมือนกันนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Day Show วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ
1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับกันไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองพอหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซ่เราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้ว

ก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้ครูบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้าคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับครูจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับและหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้าง
สำ

สมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับอ่ะพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยครูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับและสถานีเราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับครูอุ้ยนะครับครูอุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่ครูอุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเวลาไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะพอเวลาเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่

ที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity bodyแล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอแล้วเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยแอชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟฝืนเท่านั้นเองนะครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามีแอซิดิตี้ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากลาตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นแถบลาตินอเมริกานะครับก็จะมีในแอซิดิตี้ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่าเฟเวอร์คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไร
มันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่าย

จากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็
นักเรียนสามารถ

อุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะ

จะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิด

เข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัว

0: มัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็จะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันแน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการชีพน้ำมินชลชุติมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับนะครับเราปลอกให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบนึงเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันพลาสติกนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาพลาสติกพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทำการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินสะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับ
เช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้นะออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทำการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทำการจัดระเบียบของมันก่อนคือทำให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดำเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทำการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนำออกนะครับให้เหลือตัวนำในส่วนของที่ทำการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนำสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทำการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดำออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทำการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนำที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับนะครับนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทำการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทำการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับ

นะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิลนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวที่ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณและนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการพระเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับนะครับนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับเราก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับนี้เรียบร้อยแต่นั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดน

โดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทำการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทำการร้อยหัวสองหัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆจ่อไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆจ่อลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาจะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการมาร์คตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่ละนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการ

ก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลอะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ VNC เหมือนกันแต่เป็น VNC อีกแบบนึงคือ VNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว VNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

ใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัว F type ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอ้ตัวนำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวนึงที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปลอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งจอปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องของการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาพุทเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้สายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เรา
เข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับ

ครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กซ์ถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจ

0: การลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิด

0: ครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได้
1: เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
7: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแพทค่ะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศค่ะที่ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพา

านักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำเมนูนะคะเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นฟีเวอร์เลยนะคะในกระแสสังคมก็คือการทำข้าวเหนียวมูนนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวมูนของเรานะคะวันนี้จะพามาเป็นข้าวเหนียวมูนสังขยาไข่ค่ะหน้าของเราจะเป็นหน้าสังขยานะคะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนอกเหนือจากการทานคู่กันกับสังขยาแล้วนะคะยังสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะตามฤดูกาลได้นะคะเช่นนะคะข้าวเหนียวมูนทานคู่กับมะม่วงนะคะหรือทำเป็นนะคะข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิทุเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้สำหรับในการทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาของเราวันนี้ค่ะข้าวเหนียวมูนนะคะของเราก็ต้องประกอบไปด้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะซึ่งข้าวเหนียวของเราวันนี้นะคะคุณครูแช่น้ำมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครมีระยะเวลาน้อยนะคะนักเรียนก็นำไปแช่นะคะสัก3ชั่วโมงก็ได้ค่ะเป็นข้าวเหนียวเราใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะแช่น้ำนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะในส่วนของน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีส่วนผสมนะคะที่ทำให้มีรสชาติก็คือน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตัดปรุงรสชาตินะคะความหวานมันกลมกล่อมด้วยเกลือค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นสารส้มนะคะสารส้มเนี่ยเราไว้ใช้สำหรับในการล้างข้าวเหนียวนะคะก็คือเราจะใช้แกว่งสารส้มนะคะให้สิ่งสกปรกต่างๆนะคะเขาตกตะกอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะแช่แล้วก็ล้างข้าวเหนียวนะคะหลายๆน้ำนะคะนักเรียนแล้วก็นำสารส้มนะคะไปแกว่งให้มันตกตะกอนนะคะจนกระทั่งน้ำใสนะคะค่ะอันนี้นะคะใช้สำหรับล้างข้าวของเรานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยเราจะใช้เราจะม้วนนะคะหรือนักเรียนจะตัดเป็นชิ้นแล้วก็เราจะมูนพร้อมกันกับข้าวนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะให้กับข้าวเหนียวของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นส่วนผสมนะคะของสังขยาไข่นะคะสังขยาไข่วันนี้นะคะครูเลือกใช้เป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนซื้อไข่จากตลาดนะคะนักเรียนก็นำมาล้างทำความสะอาดเปลือกนะคะก่อนที่เรียนจะใช้งานให้เรียบร้อยนะคะไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะโดยปกตินักเรียนจะใช้เป็นไข่เป็ดอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีไข่เป็ดนะคะสามารถเลือกใช้เป็นไข่ไก่ได้นะคะแต่ว่าสีสันของสังขยานะคะอาจจะไม่สวยเท่ากับการใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดผสมรวมกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของสังขยานะคะเราก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็แล้วแต่ที่บ้านนักเรียนมีแบบไหนนะคะนักเรียนก็เลือกใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำกะทินะคะน้ำกะทิของเราแล้วก็ตัดรสชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกลือนะคะส่วนผสมง่ายๆค่ะนักเรียนมีสังขยาก็จะมีไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะคะหรือจะใช้ทั้งคู่ก็ได้นะคะมีน้ำตาลมีมะพร้าวแล้วก็มีเกลือนะคะที่สำคัญนะคะเราจะใช้เป็นใบเตยอีกแล้วนะคะเป็นใบเตยมาขยำรวมเพื่อให้มีกลิ่นหอมลงไปในสังขยาไข่แล้วก็ทำให้สังขยาของเรานะคะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่ไก่อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อนะคะใส่ใบตองนะคะแล้วก็สังขยาของเราก็ทำเป็นรูปร่างต่างๆได้นักเรียนจะทำเป็นแบบห่อปิดหน้าปิดหมดเลยหรือว่าห่อเป็นหน้าเปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานอกเหนือจากการทานคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทานกับผลไม้ได้ตามทุกฤดูกาลเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมูนข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งข้าวเหนียวของเราเนี่ยคุณครูแช่มาเรียบร้อยแล้วตามที่คุณครูบอกนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาข้าวไปนึ่งนะคะการนึ่งของเรานักเรียนก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำลงไปในรังถึงที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำเป็นกระทะไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะนักเรียนนำผ้าขาวบางมาใช้ในการนึ่งนะคะหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเป็นหวดนึ่งข้าวนะคะหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะเพราะว่า
ข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะอันนี้นักเรียนเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำข้าวนะคะนำข้าวใส่ลงไปนะคะนักเรียนก็นำข้าวใส่ลงไปในภาชนะรังถึงของเราที่รองผ้าด้วยผ้าขาวบางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นะคะใช้ใบเตยนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะนักเรียนก็พันใบเตยนักเรียนจะฉีกก็ได้นะคะหรือว่าพันทบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนก็พันขมวดให้มันเป็นก้อนนะคะเป็นชิ้นและนักเรียนก็นำไปนึ่งพร้อมกันกับข้าวนะคะนักเรียนก็เกลี่ยข้าวนะคะหรือจะกลบเขาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะนักเรียนก็ตั้งนะคะให้น้ำเดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีนะคะระหว่าง20นาทีนักเรียนสามารถพลิกกับข้าวของเราได้นะคะให้ข้าวจากด้านบนนะคะลงไปด้านล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะไปนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เรานึ่งนะคะเรายังจะมีตัวน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะระหว่างเรานึ่งเราก็จะมาทำน้ำมูลข้าวเหนียวกันนะคะส่วนผสมของน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะก็จะมีอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะมีกะทินะคะค่ะนั่นเองก็ใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือของเรานะคะก็ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตวงนะคะตวงเกลือลงไปได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นทับพลีนะคะหรือว่าเป็นพายไม้นะคะนั่นเองก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นนักเรียนก็นำขึ้นไปตั้งไฟนะคะก็นำขึ้นไปตั้งไฟถ้านักเรียนเป็นเตาแก๊สนะคะหรือว่าเป็นเตาไฟฟ้านักเรียนก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะคะนักเรียนสะพายเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมิไฟนะคะอย่าทำให้มันไหม้หรือทำให้ไฟแรงจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟอ่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราก็คนให้ตัวส่วนผสมนะคะส่วนผสมของน้ำนะคะน้ำกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือเข้ากันแล้วน้ำตาลก็ละลายดีนะคะระหว่างที่เรานึ่งไปนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนตรงนี้ในการคนนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูลนะคะเทคนิคในการที่เราทำง่ายๆเลยก็คือข้าวของเราต้องร้อนนะคะและตัวน้ำที่ไว้สำหรับมูลก็ต้องร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือของเราเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมนะคะลงไปโดยการใส่ใบเตยลงไปในน้ำข้าวเหนียวมูลของเราด้วยนะคะเราก็นักเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือละลายเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะส่วนผสมของน้ำมูลของเราก็พร้อมแล้วนะคะยกลงจากเตานะคะนักเรียนก็จะเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะทำการพลิกกลับนะคะเดี๋ยวจะพลิกกลับนักเรียนก็เปิดดูนะคะในส่วนของข้าวตัวข้าวนะคะข้าวของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็พลิกกลับข้าวสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการให้ข้าวเขาสุกทั่วถึงนะคะค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลือกใช้เป็นข้าวเก่าก็ได้นะคะถ้าข้าวใหม่นักเรียนก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่เขานานนะคะก็แช่สักประมาณ3ชั่วโมงก็พอนะคะค่ะพลิกกลับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิด
นะคะปิดไฟ

นะคะตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ตัวเราจะใส่ตัวข้าวนะคะข้าวเหนียวของเราลงไปในอ่างผสมก่อนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะค่ะข้าวของเรานะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องนำใบเตยออกนะคะเราจะมูลนะคะข้าวเหนียวนะคะลงไปพร้อมใบเตยได้เลยนะคะส่วนของนะคะถ้าเป็นเราอยากเพิ่มสีสันให้กับตัวข้าวเหนียวมูลของเรานะคะเราก็จะแช่นะคะเช่นเราจะนำเป็นผงขมิ้นนะคะหรือทำเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะหรือเป็นน้ำอัญชันก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะในตอนที่เราแช่ข้าวเหนียวนะคะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวนะคะดูดซึมน้ำที่เป็นสีในขณะนั้นนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนหรือว่าแช่ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลาระยะ3ชั่วโมงนะคะที่ครูได้บอกไปนะคะก็จะได้ข้าวที่เป็นสีสันนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะทำการนะคะเทในส่วนผสมของน้ำกะทินะคะลงไปน้ำกะทินี้นะคะนักเรียนสามารถปรุงรสชาติตามที่นักเรียนชอบได้โดยทั่วไปนะคะน้ำกะทินะคะจะมีลักษณะหวานมันเค็มนะคะตัดรสชาติด้วยความเค็มเค็มของเกลือนะคะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นพายพลาสติกหรือว่าเราจะใช้เป็นพายไม้ทับพลีนะคะเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้ที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะนักเรียนก็ค่อยๆคนข้าวนะคะคนนะคะให้ตัวน้ำกะทินะคะเข้ากันกับข้าวนะคะคนให้ตัวน้ำกะทิเข้ากันกับข้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดฝานะคะพักทิ้งไว้นะคะหรือใช้พลาสติกนะคะของห่อหุ้มอาหารนะคะมาทำการแดกนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก20นาทีค่ะนักเรียนแต่ระหว่าง20นาทีนะคะนักเรียนสามารถมาพลิกกับข้าวเหนียวของเราได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมูลนะคะพร้อมใบเตยไว้เลยนะคะค่ะระหว่างที่เราจะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเป็นนักเรียนทำเป็นฝานะคะหรือว่าเป็นถาดนะคะเป็นภาชนะที่นักเรียนมีนะคะมาปิดนะคะพักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผ่านไประยะเวลานึงนะคะสัก20นาทีหรือว่า10นาทีนักเรียนก็มาพลิกกับนะคะคนส่วนผสมในตัวของการมูลข้าวนะคะให้เข้าอีกสัก1ครั้งนะคะค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนตัวของสังขยาไข่นะคะซึ่งสังขยาไข่ของเรานะคะที่ครูบอกไปวัตถุดิบนะคะถ้านักเรียนไม่มีในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่เป็ดนักเรียนก็สามารถใช้ส่วนผสมที่เป็นของไข่ไก่ได้นะคะทดแทนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการตอกไข่นะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะเดิมทีข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะเขามีการรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนักเรียนซึ่งเริ่มจากสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะที่มีอยู่ในการรับประทานคู่กันกับผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่นักเรียนสามารถหาซื้อทานได้ทั่วไปนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นช่วงของเมษานะคะหน้าร้อนนักเรียนก็เลือกใช้เป็นมะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยก็มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดิมทีนะคะเขาจะใช้เป็นมะม่วงอกร่องนะคะซึ่งเป็นมะม่วงของของไทยเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะซึ่งมีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนะคะเริ่มมีการทานคู่กันกับนะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสายพันธุ์น้ำดอกไม้หรือสายพันธุ์อื่นๆนะคะค่ะไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่นักเรียนสามารถนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะเดี๋ยวขยำคู่กันเพื่อลดการคาวนะคะดับคาวของกลิ่นไข่นะคะลงไปได้นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะจำนวนเท่าๆกันนะคะก็คืออย่างละ4ฟองค่ะนะคะสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนนะคะไปที่ตลาดนะคะถ้าเป็นไข่ไก่ฟองเล็กนักเรียนสามารถเพิ่มจำนวนไข่ลงไปได้นะคะค่ะ
หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนจะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นทัพพีก็ได้นะคะถ้านักเรียนสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะใช้มือลงไปคนนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นทัพพีนะคะเราจะใช้บี้นะคะน้ำตาลให้เขาละลายเข้ากันมากขึ้นนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวส่วนของกะทินะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยส่วนของเกลือค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้เป็นทัพพีนะคะคนให้เข้ากันนะคะโดยที่นักเรียนบี้น้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวใบเตยเราจะเพิ่มตอนที่ไข่ไก่ของเราเข้ากันแล้วนะคะค่ะหรือว่าถ้านักเรียนทำที่บ้านนะคะนักเรียนก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เป็นมือนะคะลงขยำนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันได้ยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็อันนี้นะคะไข่ของเราก็แตกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มบี้น้ำตาลนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้น้ำตาลนะคะละลายจนหมดนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะนำเขาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องกรองส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพื่อจะทำให้ส่วนผสมสังขยาไข่ของเรานะคะมีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะครูจะใช้เป็นใบเตยนะคะลงขยำนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะถ้าน้ำตาลละลายยังละลายไม่ดีนักเรียนก็สามารถกลับมาคนต่อได้นะคะคือทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะใบเตยนะคะนักเรียนจะพับลงไปอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะใส่เป็นใบก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขยำนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อนะคะของไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ไข่นะคะไม่เป็นริ่มค่ะนักเรียนก็ขยำจนกระทั่งมันเกิดฟองเลยนะคะทำให้เนื้อข้นขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราขยำนะคะส่วนผสมของเรากับใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะกรองนะคะผ่านกระชอนนะคะหรือนักเรียนจะกรองด้วยกันกับผ้าขาวบางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะทำการกรองนะคะเราจะกรองส่วนผสมนะคะเพื่อให้เนื้อของเรานะคะละเอียดนะคะเนียนยิ่งขึ้นค่ะวิธีการก็คือนักเรียนก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงไปนะคะค่ะส่วนผสมนะคะทั้งหมดนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะกับไข่ละลายเข้ากันแล้วนะคะนักเรียนก็นำมากรองนะคะนอกจากถามว่าเราจะใช้น้ำตาลทรายแทนได้ไหมนะคะจริงๆแล้วในส่วนการทำขนมไทยนะคะเราจะถ้าเป็นในส่วนของสังขยานะคะการใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเรื่องของสีนะคะจะทำให้สีของสังขยานะคะเป็นสีเหลืองสวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็กรองส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปใส่ตัวภาชนะนะคะที่ครูได้เตรียมไว้นะคะค่ะภาชนะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของถ้าที่บ้านใครนะคะไม่ได้เป็นภาชนะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะคะจะเป็นถาดก็ได้นะคะจะเป็นพิมพ์เค้กก็ได้หรือจะเป็นตัวพิมพ์ซิลิโคนสำหรับนึ่งทดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะก่อนที่เราจะเทนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกรองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้วยค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆทำให้ส่วนผสมนะคะไหลลงไปด้านล่างนะคะคุณครูเทไปได้2ถ้วยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆกรองส่วนผสมนะคะทั้งหมด
ลงไปนะคะในถ้วยพิมพ์ขันข้าวของเรานะคะแต่ว่าในขณะที่นักเรียนเทนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเทให้สูงมากก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนผสมของสังขยาเนี่ยนะคะมันจะขึ้นฟูไม่มากนักนะคะก็คือหรือว่านักเรียนจะเทให้พอดีพิมพ์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการนึ่งนะคะระหว่างที่เราเทเราก็ไปตั้งนะคะนำน้ำตั้งให้เดือดนะคะเดี๋ยวพอเมื่อน้ำเดือดนะคะนักเรียนก็นำส่วนผสมนะคะที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะไปทำการนึ่งค่ะระหว่างนี้นะคะมาคุณครูได้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ำของเราก็กำลังเดือดนะคะเดี๋ยวเราก่อนเราจะใส่เราก็หรี่ไฟไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็นำสังขยาไข่ของเรานะคะลงไปนึ่งค่ะนะคะการทำการนึ่งสังขยาไข่นะคะทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปถ้านักเรียนใส่ปริมาณเยอะนะคะใช้พิมพ์ขนาดใหญ่ระยะเวลานานออกไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของสังขยานะคะวันนี้นะคะเราต้องการนึ่งไฟเบานะคะถ้านักเรียนใช้เป็นเตาแก๊สที่บ้านนะคะไฟนักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าเป็นหม้อไฟฟ้านะคะนักเรียนก็เปิดไฟให้น้ำเดือดนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็หรี่ไฟนะคะปรับอุณหภูมิให้มันลดลงนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ไอน้ำนะคะค่อยๆนะคะขึ้นไปนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สังขยาหน้าของสังขยาของเราเนี่ยมีความเนียนนะคะถ้านักเรียนนึ่งไฟแรงนะคะตัวไข่ไม่ได้รับความร้อนมากๆนะคะเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะแล้วเนื้อสังขยานักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นโพรงอากาศอยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อที่มีความหยาบแต่ว่ารสชาติหรือลักษณะในการรับประทานเนี่ยก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูก็หรี่ไฟนะคะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนึ่งประมาณสัก20นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนระหว่างนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนของนะคะใบตองนะคะซึ่งไว้ใช้สำหรับนะคะในการห่อข้าวเหนียวสังขยาของเรานักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะในตามท้องตลาดนะคะนักเรียนจะเจอสังขยานะคะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสังขยาแบบเป็นคำๆนะคะการนำสังขยาข้าวเหนียวสังขยาใส่ลงไปในกล่องนะคะหรือจะเป็นกล่องคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะหรือเป็นในส่วนของการห่อด้วยใบตองนะคะการห่อด้วยใบตองก็จะมีทั้งลักษณะหน้าเปิดนะคะแบบเปิดหน้านะคะที่ตามตลาดทั่วไปเขาจะขายคำละ10บาทนะคะ15บาทแล้วก็จะมีแบบเป็นห่อนะคะการห่อก็คือการห่อปิดหน้าทั้งหมดนะคะเขาก็จะขายทั่วไปประมาณสัก10บาทนะคะ15บาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้านักเรียนเนี่ยดู EP ของครูจบแล้วนะคะดูวิธีการทำของครูจบแล้วนักเรียนก็สามารถนะคะนำวัตถุดิบนะคะที่มีไม่เยอะเลยนะคะนักเรียนก็กลับไปทำที่บ้านของนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถนำไปขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการขายให้เพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวใบตองของเรานะคะเราก็จะทำการเช็ดใบตองที่ได้นะคะนักเรียนก็นำมาฉีกนะคะฉีกใบตองนะคะนักเรียนฉีกใบตองให้ลักษณะเท่าๆกันนะคะอันนี้เราจะทำเป็นตัวเป็นตัวรองด้านในก่อนนะคะทำเป็นตัวรองด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อด้านนอกนะคะเป็นตัวชิ้นด้านนอกนะคะวิธีการเช็ดใบตองนะคะนักเรียนก็ทำการเช็ดนะคะเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะนักเรียนก็เช็ดไปตามยาวนะคะเช็ดไปตามยาวของใบตองนะคะเช็ดทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดทั้งด้านนวลด้วยนะคะในส่วนของด้านในใบตองนี้เราเรียกว่าด้านนวลนะคะนักเรียนก็ค่อยๆเช็ดนะคะทำความสะอาดใบตองนะคะไปทีละชิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะการของใบตองเนี่ยนะคะจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะก็ลดโลกร้อนแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเช็ดใบตองนะคะใบตองที่ได้มาทุกครั้งเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะเนื่องจากเขาจะมีคราบสีขาวนะคะที่เป็นนวลๆตรงนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับผงแป้งนะคะแล้วก็จะมีคราบจากสิ่งสกปรกอื่นๆนะคะที่มากับอากาศด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดเขาให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งในส่วนของใบตองนะคะซึ่งด้านในนะคะด้านในนะคะเนงก็จับหัวท้ายนะคะ
นี่จะตัดทางด้านปลายนะคะตัดทางด้านปลายก็ได้นะคะด้านปลายแล้วก็ด้านหัวสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วก็ด้านปลายตรงนี้

นะคะปลายใบตองนะคะนั้นนะคะนักเรียนก็พับเขาเข้าหากันก็ได้ค่ะพับเขาเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดทางหัวท้ายนะคะแต่ว่าตัดเขาเข้าไปนะคะให้ลักษณะเป็นเป็นมุมแหลมนะคะอย่างนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโค้งโค้งเข้าไปนะคะนักเรียนให้มีลักษณะแหลมนักเรียนก็ตัดแต่งใบตองของเราได้นะคะด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเวลาเราจะใส่นะคะคุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ไว้ด้านในเนาะอันนี้แผ่นใหญ่นะคะด้านนอกก็ทำเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะค่ะด้านนอกก็ทำเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะตัดนะคะค่ะแล้วก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะคะให้เขาเป็นมุมโค้งๆนะคะค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนได้ใบตองแล้วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนได้ใบตองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็การห่อนะคะนักเอาด้านในนะคะตรงนี้แผ่นที่เป็นแผ่นเล็กนะคะใบตองชิ้นเล็กเราจะหงายเขาขึ้นนะคะเอาด้านนอกนะคะส่วนแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่เราจะหงายด้านนวลนะคะวางด้านนวลลงนะคะการห่อเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวมูลวางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยสังขยาของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะการห่อนะคะถ้านักเรียนห่อแบบปิดหน้าเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือเป็นไม้กลัดนะคะสำหรับกลัดขนมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ข้าวของครูก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูลแล้วก็ส่วนตัวของสังขยาไข่ของครูก็ได้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะคะมาทำการห่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้านักเรียนทำไปพร้อมกันกับครูแล้วนะคะนักเรียนก็ห่อเริ่มห่อไปได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะตักข้าวนะคะนักเรียนก็ตักข้าวเหนียวมูลของนักเรียนนะคะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องทำให้แบนมากนะคะพอดีคำนะคะไม่ต้องข้าวไม่ต้องเยอะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็ตักส่วนของสังขยาไข่นะคะที่ได้นะคะค่ะสังขยาไข่นะคะไม่ต้องตักชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะคะค่ะและนักเรียนก็คว่ำหน้าลงนะคะคว่ำหน้าส่วนของสังขยาลงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการห่ออันนี้เดี๋ยวครูจะห่อแบบปิดหน้าก่อนนะคะก็คือนักเรียนก็พับมุมใบตองนะคะทั้งสองด้านนะคะลงนะคะแล้วก็ห่อนะคะใช้นิ้วนะคะดันขึ้นมานะคะเป็นมุมอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นอีกด้านนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวเป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือจะเป็นไม้กลัดก็ได้นะคะนั่นเองก็กลัดนะคะให้อยู่นะคะทั้งสองด้านนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสำหรับเราเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวครูจัดใส่จานวางไว้นะคะเดี๋ยวเรารอแบบหน้าเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะนักเรียนห้านักเรียนในมีเป็นน้ำกะทิเป็นน้ำกะทิพัชเจอร์ไลท์นะคะตาขายตามท้องตลาดทั่วไปนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะอยากจะใช้เป็นตัวกะทินะคะที่เป็นกะทิคั้นสดนะคะโดยกะทิมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวนะคะแบบว่าแบบที่ไม่มีตัวเปลือกสีดำปนมานะคะแล้วเนี่ยก็นำมาคั้นเป็นกะทิสดนะคะโดยจะใช้หัวกะทินะคะจากน้ำกะทิเข้มจากตัวกะทิเข้มข้นนะคะใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ตักอีกหนึ่งชิ้นนะคะคำเป็นพอดีคำนะคะนักเรียนไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วนักเรียนก็ห่อนะคะพับทั้งด้านซ้ายขวาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดันนะคะใช้นิ้วนะคะดันตัวใบตองเข้ามานะคะไว้หนึ่งด้านนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ห่อนะคะอีกด้านหนึ่งเข้ามานะคะประกบเข้าหากันเรียบร้อยนะคะตัวใบตองนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตัดออกมาจากต้นนะคะหรือซื้อมาจากตลาดก็ดีนะคะนักเรียนก็จะต้องทิ้งเขาไว้สักระยะหนึ่งนะคะหรือว่านำไปตากแดดนะคะผึ่งลมให้เขาสลดนะคะให้เขาสามารถพับได้นะคะใบตองจะได้ไม่กรอบมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะห่อไม่ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็กลัดนะคะแทงเข้าไปทางด้านในนะคะแล้วก็ดันตัวเข็มไม้กลัดออกมานะคะในลักษณะนี้นะคะทั้งหมด2ห่อ

ะต่อไปนะคะมาในส่วนของแบบเปิดหน้านะคะแบบเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใช้ตัวใบตองนะคะที่เราฉีกไว้ลักษณะใหญ่หน่อยนะคะนักเรียนก็ตัดทางมุมซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะตัดให้นักเรียนจะได้พับมุมเข้าไปนะคะจากสอดไว้ด้านใต้เนี่ยจะได้ข้างใต้จะได้สะดวกนะคะแล้วมันก็จะไม่มีตัวเศษของใบตองเนี่ยเกินออกมาเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้รองตัวด้านในนะคะค่ะส่วนที่ทำขายนะคะนอกจากสังขยาแล้วนะคะสังขยาขายแล้วก็จะมีตัวอาจจะมีส่วนของสังขยาเผือกนะคะหรือว่าเป็นตัวส่วนของหน้าเค็มนะคะหน้ากระฉีกนะคะในตัวส่วนข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งต่างๆได้อีกด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะในส่วนของเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใส่ข้าวเช่นเดียวกันนะคะค่ะตักข้าวใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็ตามด้วยนะคะสังขยาไข่ของเรานะคะนักเรียนก็ทำเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะค่ะคว่ำหน้าลงไปนะคะนี้นะคะตัวหน้าเปิดนะคะนักเรียนจะพับนะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านล่างนะคะอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็พับซ้ายขวานะคะแล้วนักเรียนก็มุมเห็นไหมคะที่เราตัดมุมไปนะคะลักษณะมุมจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะชนเข้าหากันพอดีนะคะแล้วนักเรียนก็พับเก็บไปด้านล่างนะคะเท่านี้ก็จะได้แบบหน้าเปิดแล้วนะคะค่ะก็สังขยานะคะสังขยาไข่ของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวของมะม่วงนะคะก็คือข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะอื่นๆได้อีกตามฤดูกาลนะคะก็จะเป็นตัวของมะม่วงนะคะนักเรียนก็จัดจานนะคะใส่จานนะคะตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยตัวส่วนของมะม่วงนะคะถ้านักเรียนจะใช้เป็นหน้าปลาหน้าอื่นๆหน้ากุ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการปอกมะม่วงนะคะนักเรียนการปอกมะม่วงนักเรียนจะปอกนะคะโดยการที่ปอกให้เขากินเนื้อเข้าไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวมะม่วงของเรานะคะผิวเมื่อโดนเนื้อแล้วเนี่ยจริงๆมันสัมผัสกับอากาศนะคะจะเกิดการออกซิเดชันก็คือทำให้ผิวมะม่วงเนี่ยเป็นสีคล้ำสีดำนะคะการปอกให้มันลึกลงไปถึงเนื้อมะม่วงก็จะช่วยลดนะคะการเกิดสีดำขึ้นในเนื้อมะม่วงของเราได้ค่ะนะคะนักเรียนก็ปอกเปลือกออกไปก่อนนะคะโดยที่กินเนื้อมะม่วงค่ะที่สำคัญนะคะมีดนักเรียนต้องคมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเสี้ยนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวใยของมะม่วงนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ปอกกินเนื้อลงไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าปอกลึกมากนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะปอกครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะนักเรียนจะทานคู่กันกับเป็นตัวถั่วทองทอดนะคะแล้วก็ราดหน้าด้วยน้ำกะทิเข้มข้นอีก1ครั้งก็ได้ค่ะคะถ้านักเรียนไม่มีมะม่วงนะคะนักเรียนเป็นผลไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาลได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็จัดใส่จานนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญการทำข้าวเหนียวมูลนะคะการทำข้าวเหนียวมูลของเรากะทินะคะต้องร้อนและตัวของข้าวเหนียวก็ต้องร้อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เคล็ดลับความรู้ในการทำขนมไทยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเหนียวมูลนะคะแล้วก็ตัวสังขยาไข่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะคะจากการดูวิธีการทำการสาธิตของครูวันนี้ไปปรับใช้นะคะแล้วก็นำไปประกอบนะคะเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับครูได้ใน EP ต่อไปหรือเรื่องราวอื่นๆในส่วนของอาหารและขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ท่าแนวศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะปีดีแนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมี

มีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิต

ดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูดานัทสบายใจนะครับเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับเราก็มาเรียนในตอนที่3นะครับในเรื่องของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์นะครับทั้ง2ชนิดก็คือชนิดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลนะครับในตอนที่3นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับต่อจากตอนที่2นะครับที่เราเรียนเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกไปนะครับคราวนี้มาดูในตอนที่3นะครับจะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนักเรียนตอบครูก่อนครับว่าจากรูปนี้มันคืออะไรครับนักเรียนลองช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวครูเฉลยลองดูซิว่ามันนักเรียนตอบถูกต้องไหมนะบางคนมีไหวพริบก็จะตอบถูกนะครับมันก็คือชื่อต่อเราใช่ไหมมันก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั่นเองรู้แล้วมันก็คือรูปนี้คือรูปมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแล้วอะไรมันบ่งบอกบ้างหรือว่ามันคือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสิ่งหนึ่งที่นักเรียนสังเกตได้นะครับก็คือมันแตกต่างจากมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกซึ่งเป็นแบบเข็มนะครับชี้วัดค่าโดยมีสเกลนะครับย่านการวัดต่างๆนะครับเราต้องอ่านค่าขีดนะครับของสเกลอ่านค่าตัวเลขแล้วก็มาคูณย่านที่เราตั้งถึงจะอ่านเป็นค่าของค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้าได้นะครับแต่มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นอ่านค่าง่ายมากนะครับก็คือมีตัวเลขบอกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการนำไปใช้นั่นเองต้องถูกต้องนะครับต่อวัดถูกต้องตั้งย่านถูกต้องนะครับอย่างรูปที่เห็นนี้นะครับนักเรียนตอบพร้อมกันถูกแล้วว่ามันคือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมันมีอะไรเป็นข้อสังเกตบ้างมันแตกต่างจากมัลติมิเตอร์แบบเข็มแบบอนาล็อกอย่างไรนะครับครูจะชี้จุดนะครับว่าตรงไหนบ้างที่มันควรสังเกตอันแรกเลยครับนักเรียนลูกศรสีน้ำเงินนะครับมันก็คือสเกลไม่ใช่สเกลนะเราเรียกอย่างว่ามันเป็นตัวดิสเพย์ตัวเลขแสดงค่านะครับซึ่งแสดงค่าด้วยตัวเลข7 segment นะครับก็คือตัวเลขแสดงผล7ส่วนนั่นเองนักเรียนเห็นนะครับในหน้าจอแสดงผลนะครับหรือเรียกว่าดิสเพย์เนี่ยมันแสดงเป็นตัวเลข7 segment ประมาณ3หลักข้อแสดงค่ามากได้มากสุดคือในหลัก100ใช่ไหมครับ100โวลต์นะครับ900โวลต์100แอมป์เป็นต้นนะครับด้านบนจะเห็นคำว่าตัว HV นะครับตัวนี้ตั้งมันก็จะเป็นย่านนะครับเป็นตัวบ่งบอกอีกว่าเราตั้งย่านวัดนั้นอยู่ในย่านอะไรหน่วยเป็นอะไรนะ HV มาจากคำว่า High Volt นะครับก็คือ High Voltage นะครับมันคือตั้งแล้วเนี่ยสังเกตว่าไอตัวนะครับ Selector Switch เนี่ยครับเราตั้งไว้ที่เลข600เห็นไหมครับอยู่ในย่าน V แล้วขีดตรงนับตรงนี้นะครับ V แล้วขีดตรงมันก็คือย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองตั้งไว้ถึง600โวลต์มันก็คือค่า High Voltage นะครับแรงดันไฟฟ้าที่มันสูงเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้นะครับก็ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็ไม่เกิน24โวลต์นะครับในวงจรนะครับอันนี้มาดูต่อไปนะครับมาดูสไลด์ต่อไปก็จะมีรูปนะครับให้นักเรียนช่วยตอบอีกคราวนี้นักเรียนตอบได้ถูกหมดทุกคนแน่เลยรูปนี้คืออะไรอีกแล้วนะครับมันก็คือตอบพร้อมกันเลยก็คืออะไรครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั่นเองหรือถ้าเป็นภาษาพูดแล้วก็คือมัลติมิเตอร์แบบตัวเลขนะครับหรือดิจิตอลมิเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนกันก็คือวัดค่าพารามิเตอร์นะครับทางไฟฟ้าครูบอกแล้วว่าค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่3ค่านะครับหลักๆคือค่าอะไรมั้งครับตอบมาตัวแรกตรงกับครูไหมตัวแรกคือตัวนี้ครับค่าความต้านทานหรือเรียกว่าค่า resistance นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มกิโลโอห์มนะครับเมกะโอห์มก็ว่ากันไปครับตามปริมาณค่าความต้านทานตัวที่2คืออะไรครับตัวที่2ก็คือแรงดันไฟฟ้าครับแรงดันไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนี่ครับแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรงกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมป์มิลลิแอมป์ไมโครแอมป์แล้วแต่ปริมาณของกระแสไฟฟ้าครับมันก็จะวัดค่าหลักๆได้ค่าพารามิเตอร์อยู่ได้อยู่3ค่าครับแต่มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมันก็จะวัดค่าพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นมาเช่นวัดอย่างตำแหน่งนี้นะครับก็สามารถวัดทรานซิสเตอร์ได้นะครับว่าวัดหาขาดทรานซิสเตอร์ได้ทรานซิสเตอร์ก็จะมีขา B ขา C ขา E นะครับวัดว่าทรานซิสเตอร์นั้นเสียหายไหมใช้งานได้ไหมได้ด้วยนะครับวัดได้ได้นะวัดคาปาซิสเตอร์ได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันพิเศษนอกเหนือจากค่าพารามิเตอร์หลักๆนะครับคราวนี้เราก็นะครับมาดูต่อไปครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้ครูเอารูปดิจิตอลมัลติมิเตอร์มาให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับนักเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องเรียนเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในสไลด์นี้นะครับถามเลยว่าแล้วดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยมันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างตอบเลยครับทำได้เหมือนอนาล็อกมัลติมิเตอร์เลยหรือมัลติมิเตอร์แบบเข็มเลยนะครับทำได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวเลขกำกับบอกนะครับวัดทำอะไรได้บ้างล่ะคือเอาไปตรวจวัดคืออะไรตรวจวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆที่ครูบอกเมื่อสไลด์ก่อนนะครับค่าความต้านทานค่าแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้านะครับหรือตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นตัวทรานซิสเตอร์นะครับนี่คือตรวจวัดนะครับตรวจวัดเพื่อต้องการทราบค่านะครับว่ามีค่าปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับกี่โวลต์กี่แอมป์กี่โอห์มนะครับ2ตรวจซ่อมครับก็คือเอาไปใช้ตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหายเพื่อจะตรวจซ่อมเส้นทางของวงจรว่ามันเสียตรงไหนไฟตรงไหนผิดปกติไฟตรงไหนไปไม่ถึงอุปกรณ์ตรงไหนมันชำรุดเสียหายเป็นต้นนะครับนี่คือในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์อินโทรดักชันเกริ่นนำนะครับคราวนี้มาดูสาระการเรียนรู้หลักนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแบบเน้นๆเลยนะครับในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์เรื่องแรกเป็นเรื่องมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลครับก็จะเรียนทุกๆอย่างนะครับเหมือนตอนที่2เลยเหมือนอนาล็อกมัลติมิเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบการอ่านค่าแล้วก็วิธีการนำไปต่อวัดในวงจรนะครับต่อแบบอนุกรมยังไงต่อแบบขนานอย่างไรวัดกระแสต่ออย่างไรวัดค่าแรงดันไฟฟ้าต่ออย่างไรนะครับสาระการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลนะครับอันนี้คืออธิบายนะครับขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องนะครับทั้งการนำมัลติมิเตอร์ไปวัดได้ค่าที่ถูกต้องตามที่เราต้องการกับเซฟไม่ให้มัลติมิเตอร์เราพังเสียหายแล้วก็ไม่ให้วงจรที่เราไปตรวจวัดเกิดความเสียหายถ้าเกิดเราใช้งานไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดสัญญาณคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในตอนที่3นี้เครื่องกำเนิดสัญญาณเราเรียกภาษาอังกฤษว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องที่กำเนิดรูปคลื่นสัญญาณต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาไว้เพื่อจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปเทสไปวัดนั่นเองมันสร้างสัญญาณอะไรได้บ้างสร้างสัญญาณไซด์เวฟสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแม้กระทั่งกำเนิดสัญญาณออดิโอฟรีเควนซีคือกำเนิดสัญญาณเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลงลึกไปในรายละเอียดนั่นเองก็จะเห็นรายละเอียดนะครับสาระการเรียนรู้ที่4คือออสซิลโลสโคปชื่อเรียกเท่ๆนะครับทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลยออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปคือเครื่องมือวัดก็เอาไปวัดรูปคลื่นจากเครื่องกำเนิดสัญญาณนั่นแหละว่ากำเนิดสัญญาณรูปร่างเป็นอย่างไรถูกต้องไหมมีปริมาณที่เราวัดได้ยังไงในออสซิลโลสโคปจะวัดในสัญญาณเป็นแบบแกน x กับแกน y นะครับแกน x ก็จะวัดค่าเป็น time ต่อ division แกน y ก็จะวัดค่าเป็นแบบโวลต์ต่อ division เอารายละเอียดยังไงก็ดูในเนื้อหานะครับต่อไปนะครับบอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ได้ก็คือง่ายครับเรื่องนี้เดี๋ยวเอารูปมัลติมิเตอร์มา
โชว์ขึ้นมาแล้วบอกว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรใช้งานอะไรอย่างไรนะครับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลนะครับนะครับอธิบายการทำงานของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับก็อธิบายครับขั้นตอนนะครับการตั้งย่านการวัดนะครับการเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่านะครับต้องปลดวงจรตรงไหนจะต้องวัดอะไรลักษณะอนุกรมหรือขนานอย่างไรพิจารณาขั้วต่อวัดหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งานนะครับบอกลักษณะเครื่องกำเนิดสัญญาณของเครื่องกำเนิดสัญญาณแต่ละชนิดได้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่เราเรียนมีอยู่2เครื่องกำเนิดสัญญาณก็คือเครื่องแรกคือ audio frequency คือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงนะครับ2เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปขึ้นสัญญาณต่างๆนะครับก็คือฟังก์ชัน generator นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูซิว่าเครื่องกำเนิดสัญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่หรือทำงานรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อต่อมาก็คือบอกลักษณะของออสซิโลสโคปได้นะครับก็คือบอกลักษณะของเครื่องมือวัดนะครับออสซิโลสโคปนะครับที่เอาไปวัดรูปคลื่นจากเครื่องกำเนิดสัญญาณนั่นเองครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับเรียนแล้วนักเรียนจะต้องมีความสามารถมีสมรรถนะต่างๆอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับบอกส่วนประกอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดอย่างถูกต้องเป็นลำดับเครื่องมือวัดไฟฟ้าของเรานะครับก็เรียนนะครับก็มีมัลติมิเตอร์ตอนนี้นะครับก็คือมีมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวันนี้เราเรียนดิจิตอลมัลติมิเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือออสซิโลสโคปนะครับสมรรถนะที่2นะครับอธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์แต่ละชนิดอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนอันนี้ไม่ยากครับอธิบายการใช้งานนะครับต่อไปนะครับสมรรถนะข้อที่3นำเครื่องมือวัดไฟฟ้าแต่ละชนิดไปใช้งานเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรครับก็คือตามหลักความปลอดภัยนะครับ safety first ตามหลักความประหยัดพอเพียงนะครับคือแม้กระทั่งการเลือกซื้อมาใช้การเลือกชนิดนะครับของมัลติมิเตอร์นะครับว่ามัลติมิเตอร์นะครับไซส์นี้ราคาตัวนี้ควรจะเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับตามหลักเหตุผลมาดูแล้วครับเข้าสู่เนื้อหาหลักในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลก็ได้นะครับก็มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลหรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็จะมีหลายรูปแบบหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแต่ครูไม่สามารถบอกได้นะครับว่ายี่ห้อไหนมันดีมันจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวส่วนนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มาเรียนในแผนกก็จะรู้ดีนะครับทุกตัวมันก็คือดิจิตอลมัลติมิเตอร์หมดเลยนะครับคราวนี้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็คือมัลติมิเตอร์ที่แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะเป็นตัวเลขคราวนี้มันมีส่วนประกอบรายละเอียดที่เราสังเกตได้อย่างไรบ้างว่ามันเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ซึ่งมันจะแตกต่างจากมัลติมิเตอร์นะครับแบบเข็มค่อนข้างจะสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับครูยกตัวอย่างเป็นรูปกลางนี้แล้วกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นดิสเพลย์ที่เป็นตัวเลข7 segment นะครับส่วนอื่นๆนะครับครูพูดภาพรวมนะครับที่ครูชี้ลูกศรสีน้ำเงินอยู่นี้นะครับก็จะเป็นย่านการวัดต่างๆหลักๆนะครับย่านการวัดอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นย่านการวัดค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มย่านการวัด DCV นะครับ Direct Current Voltage นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะมีวัดปริมาณไฟฟ้าย่อยนะครับภายในย่านนั้นอีกด้วย ACV วัดค่าปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับ DCA หรือ DCM นะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ HFE นะครับตรงนี้นะ HFE วัดอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์นะครับนี่เป็นฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเป็นรูปสแควร์เวฟ
วัดลูกคลื่นสัญญาณแสดงเป็นพันลูกคลื่นสัญญาณพันได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีรายละเอียดการวัดคล้ายๆกันนะครับหรือมีเพิ่มเติมจากนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดของเนื้อหานะครับต่อนะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของดิจิตอลมัลติมิเตอร์แหละครับละเอียดยิบเลยนะครับว่าแต่ละส่วนมันเรียกศัพท์ทางช่างว่าไงศัพท์ทางช่างสำคัญนะครับจริงๆแล้วไม่ได้จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่เป็นช่างแล้วต้องเรียกศัพท์ช่างให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับหมายเลขหนึ่งครับครูขออนุญาตชี้นะครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งมันก็คือหน้าปัดแสดงค่าปริมาณ

มาณทางไฟฟ้าที่เป็นตัวเลข7 segment ตัวเลขแสดงผล7ส่วนนะครับ7 segment เป็นยังไงครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ7 segment ก็คือตัวเลขที่มันแสดงผล7ส่วนครูขอเขียนตรงนี้นะครับมันก็จะมีส่วน A นะครับส่วน B ส่วน C ส่วน D นะครับส่วน E ส่วน F แล้วก็ส่วน G ในสังเกตนะครับถ้าทั้ง7ส่วนติดพร้อมกันก็เป็นเลข8นะถ้าส่วน G หายก็จะเป็นเลข0นะก็จะติดประกอบเป็นตัวเลขเป็นต้นนะครับตรงนี้โอเคนะครับส่วนประกอบหมายเลขที่2นะครับตัวนี้เลยเป็น selector switch หรือสวิตช์เลือกย่านการวัดนั่นเองนะครับย่านการวัดมีย่านอะไรบ้างก็ดูตามองค์ประกอบต่อไปนะครับก็จะมีที่ครูเคยบอกนะวัดกระแสวัดแรงดันวัดค่าความต้านทานนะครับหมายเลข3ครับขั้วเสียบไว้สำหรับวัดตัวทรานซิสเตอร์ครับหมายเลข3นั่นคือตัวนี้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ครับไว้วัดทรานซิสเตอร์วัดอะไรได้บ้างครับทรานซิสเตอร์วัดอะไรได้บ้างนะครับขอขยายความนิดนึงครับ1 นะครับตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจจะวัดโอเคครับมี3ขาเป็นลักษณะนี้นะครับก็มันสามารถวัดหาขาทรานซิสเตอร์ได้ทรานซิสเตอร์มี3ขาคือ B C E กับวัดแล้วบอกได้เลยว่าทรานซิสเตอร์ตัวนั้นพังเสียหายหรือไม่ในงานซ่อมนะครับโอเคนะครับหมายเลขที่4ครับขั้วต่อสายวัดมิเตอร์สีแดงนะครับนี่คือนะครับหมายเลข4นะครับมันวัดอะไรได้ครับมันเขียนว่า10วัดกระแสไฟฟ้าย่านกระแสที่มีค่ากระแสสูงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมคือตรงนี้นะครับหมายเลข4ตรงนี้นะครับก็มันวัดในย่านชัยวัดย่านกระแส10แอมป์นะครับขึ้นไปนะครับหมายเลขที่4นะครับลบก่อนนะครับแป๊บหนึ่งมาดูหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่5ก็คือหมายเลขนี้ครับก็เป็นขั้วต่อวัดสีแดงเหมือนเดิมแต่วัดกระแสในย่านมิลลิแอมป์แล้วก็วัดค่าอื่นๆได้ด้วยวัดอะไรได้บ้างนะวัดอะไรได้บ้างมันเป็นตัวหนังสือเล็กๆอยู่ครูขยายให้มันใหญ่ขึ้นขอใช้สีแดงนะครับเห็นตรงเนี้ยหมายเลข5นะตรงนี้นะครับวัดอะไรได้บ้างวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่น้อยลงมานะครับอาจจะหน่วยที่เป็นมิลลิแอมป์นะครับวัดค่า V ครับแน่นอนครับคือค่าโวลต์ค่าแรงดันไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวัดอะไรได้อีกครับก็มีสัญลักษณ์โอห์มครับคือวัดค่าความต้านทานนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้าวัดค่าความต้านทานก็จะต้องมาต่อที่หมายเลข5นะครับต่อที่หมายเลข4ไม่ได้ครับหมายเลข4ไว้วัดค่ากระแสไฟฟ้าอย่างเดียวที่มีกระแสสูงตั้งแต่10มิลลิโทษนะครับ10แอมป์ขึ้นไปนะครับหมายเลข6นะครับต่อนะครับหมายเลข6ก็เป็นขั้วต่อคอมมอนครับขั้วต่อสายสีดำนะส่วนใหญ่เป็นขั้วลบนะครับสายคอมมอนนั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับต่อไปหมายเลขที่7นะครับตรงนี้ครับหมายเลขที่7ง่ายๆครับก็คือออฟสวิตช์นะครับเมื่อเราเลิกใช้แล้วก็ปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันการเปลืองนะครับพลังงานที่เป็นไฟเลี้ยงของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหมายเลข8ตำแหน่งเลือกการทำงานเป็นโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหมายเลข8ง่ายๆเลยครับตรงนี้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์บางตัวนะครับเขียนนะครับเขียนเลยเขียนบอกเลยนะครับขออนุญาตใช้ขยายความนะครับหมายเลข8ตรงนี้ครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์บางตัวเขียนเลยครับว่า DCV แต่ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์เขียนเป็น V แล้วก็ขีดตรงแล้วก็เส้นปะมันก็คือสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะครับต่อนะครับไม่ครูขอลบ
สื่อตรงนี้ก่อนมาดูหมายเลข9ครับหมายเลข9หมายเลข9เป็นตำแหน่งเลือกการทำงานในการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับครับง่ายนี่ก็เขียนชัดเจนนะครับมันก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยหมายเลข9เนี่ยก็จะเขียนเป็นตัว V แล้วก็เป็นรูปไซด์เวฟถ้าเขียนขยายใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ในตัวมัลติมิเตอร์ไม่สามารถสกรีนให้มันตัวใหญ่ได้นะครับมันไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นนะครับหมายเลข10มันก็เป็นย่าอะไรครับนักเรียนลองตอบสิครับ A คือวัดกระแสแน่นอนกระแสไฟฟ้าแน่นอนมันคือกระแสไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับสัญลักษณ์เป็น DCM นะครับมันใช้สัญลักษณ์แทนต่อไปครับหมายเลขต่อไปนะครับขอลบนี้ก่อนนะครับหมายเลข11นะครับอยู่ตรงไหนหมายเลข11ตรงนี้ครับนะครับหมายเลข11เป็นย่านวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับคราวนี้ในย่านความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีย่านย่อยที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเนี่ยตรงนี้ครับย่านนี้ครับย่านที่11ครับในย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโอห์มนะครับตัวโอเมก้าจริงๆเขาเรียกว่าโอเมก้านะครับโอห์มนั่นเองก็จะมีตั้งย่านวัดย่อยได้เป็นตั้งแต่หลักโอห์มหลัก20เคโอห์ม200เคโอห์มนะครับมันก็มีแล้วแต่ความเหมาะสมในการนำไปวัดตัวต้านทานตัวนั้นว่ามีค่าใกล้เคียงกับตัวไหนนะครับโอเคลบนะครับอ่ะต่อไปหมายเลขที่12หมายเลขที่12คือตำแหน่งเลือกวัดค่ากระแสไฟฟ้าครับ12อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ10แอมป์นะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแต่วัดในย่าน10แอมป์เห็นมั้ยครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งของหมายเลข4ซึ่งเป็นจุดต่อวัดกระแสไฟฟ้า10แอมป์พอดีเลยนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่13 HFE ครับวัดค่าอัตราการขยายกระแสของตัวทรานซิสเตอร์นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขที่14นะครับอยู่ตรงไหนหมายเลขที่14นะครับตรงนี้ครับวัดค่าไดโอดครับมีสัญลักษณ์ตัวใหญ่ๆบอกเลยนะครับว่าไว้วัดค่าไดโอดนะครับตรงนี้หมายเลขที่14นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวไดโอดนะครับมีค่า A ค่า K นะครับบอกเลยเอาไปวัดอะไรไดโอดวัดว่าไดโอดตัวนั้นมันใช้ได้หรือเปล่ามันเสียหายหรือยังใช้งานได้อยู่แค่นั้นเองหรือวัดหาค่า A ค่า K ของไดโอดนะครับต่อไปนะครับหมดนะครับ14องค์ประกอบนะครับของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นักเรียนสังเกตว่ามันเข้าใจง่ายพอดิจิตอลมัลติมิเตอร์มันก็จะเอาสัญลักษณ์นั่นแหละมาแทนความเข้าใจนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ครับการใช้งานก็คือมันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างก่อนนะครับมาทบทวนอันแรกวัด DCV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอันที่2 ACV วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับต่อไปครับ DCAนะครับวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดค่าความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับนี่คือค่าพารามิเตอร์หลักๆนะครับที่ครูบอกก็มีอยู่ประมาณนี้ที่มันจะสามารถวัดได้การตั้งย่านวัดไม่ยากหรอกครับแต่การนำไปวัดนั่นสิบางคนตื่นเต้นเพราะมันไปวัดในวงจรที่มีไฟจริงๆแล้วไฟน้อยก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามีไฟรู้สึกว่ามีไฟเยอะก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มกลัวนะครับว่านี่จะไปวัดถูกต้องไหมอันแรกครับมาดูครับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรเดี๋ยวครูจะวาดวงจรสกีเมติกหรือวงจรที่แทนด้วยสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบเคียงนะครับกับวงจรนี้ดูนะครับในวงจรนี้ดูวงจรจริงก่อนแล้วนี่จะสังเกตว่ามีแรงจ่ายนะครับ power supply หรือแรงจ่ายเป็นแบตเตอรี่แมวก้าชีวิตเนี่ยก็คือไฟ6โวลต์นะครับครูจะบอกว่า9โวลต์และชินกับไอ้รูปร่างของแบตเตอรี่แบบนี้6โวลต์เนี่ยในนี้เขาเขียนไว้ว่า6โวลต์นะครับ6โวลต์ด้านบนนะครับ
มันใช้ฉากสีม่วงกันด้านบนเนี่ยเป็นขั้วบวกนะขั้วบวกก็จะไปต่อกับขั้วหลอดที่เป็นหลอดนะแลมป์ที่เป็น DC นะครับค่อยไปต่อขั้วบวกออกลบนะครับมากว่าออกลบมาครบวงจรที่ขั้วลบแบบนี้คือการต่อวงจรแบบอนุกรมนะต่อวงจรแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นต่อวงจรแบบอนุกรมไอ้โหลดทั้ง2ตัวเนี่ยคือหลอดไฟทั้ง2ตัวเนี่ยต้องมีทนแรงดันได้6โวลต์นะครับต้อง6โวลต์นะครับถ้าทนได้น้อยกว่านี้หลอดไฟอาจจะขาดเสียหายได้ครูจะวาดวงจรสกีเมติกเทียบเคียงนะครับก็ตามหลักแล้วนะครับครูขอวาดทำอันนี้ครับแรงจ่ายเราจะไว้ทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับตามหลักของวงจรนะครับ6โวลต์บวกลบนะครับเดี๋ยวหลอดไฟครูขอใช้เป็นสีแดงนะครับใช้สัญลักษณ์ของแลมป์หลอดไฟนะครับสีแดงสลับกันนิดนึงแล้วก็มาต่ออีกหลอดหนึ่งนะครับหลอดที่สองแลมป์หลอดที่สองนะครับวาดได้ครบวงจรนะครับแบบนี้เขาจะต่อเลยลักษณะนี้นี่คือขั้วบวกลบบวกลบนะครับเป็นเรื่องของวงจรเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเรื่องนี้มันก็จะต่อในลักษณะนี้ในกรณีเนี้ยเราจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดนะครับไปวัดเลยว่าตกลงว่าครูใช้คำว่า L1 แล้วกันนะครับหลอดที่1 L2 หลอดที่2เราอยากรู้ว่านักเรียนในรูปเขาวัด L ไหนครับวัดหลอดที่2เขาอยากรู้ว่าหลอดที่2เนี่ยแรงดันไฟมาตกข้อมหลอดที่2อ่ะกี่โวลต์นะครับกี่โวลต์ก็เอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดก็ตามขั้วเลยครับสีแดงขั้นแรกก่อนครับนักเรียนต้องเสียบอะไรครับเสียบสายสัญญาณนะครับที่ช่องตรงกลางนะครับตรงกลางที่มันใช้วัดสัญลักษณ์วัดแรงดันนะครับคอมมอนก็เสียบที่สีดำอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็วัดเลยครับวัดตามขั้วเลยนักเรียนก็เอามิเตอร์มาวัดตามขั้วเลยนะครับบวกลบนะครับตามนั้นตามนี้เลยดูภาพจริงดีกว่านะครับบวกลบแล้วก็อ่านค่าปริมาณทางไฟฟ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต้องปลดวงจรอะไรออกเลยนะครับเพียงแต่เอาตั้งย่านให้ถูกแล้วก็เอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดให้ตรงขั้วของตัวโหลดหรืออุปกรณ์ที่จะวัดโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูการใช้งานต่อไปนะครับนี่แหละครับที่ถ้านักเรียนนักศึกษาใหม่ๆเนี่ยมาเรียนจะตื่นเต้นเลยก็เพราะว่าเราจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดไฟบ้านนะครับที่เราเรียกภาษาบ้านๆแล้วเนี่ยคือไฟฟ้ากระแสสลับล่ะนะครับถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่เราวัดไฟที่บ้านนะครับก็คือไฟก็อยู่ประมาณ220โวลต์ AC อยู่แล้วนักเรียนก็ตั้งย่านให้ถูกแล้วนักเรียนก็เอาหลักการเดิมครับถ้าวัดแรงดันไม่ต้องปลดวงจรครับเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่อมกับโหลดที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็อ่านค่าออกมาการต่อลักษณะนำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแรงดันไฟฟ้านะครับทางกระแสตรงกระแสสลับเขาเรียกว่าเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดแบบขนานหรือต่อค่อมกับโหลดนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะยากกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือการนำเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่ากระแสไฟฟ้ามันต้องมีการปลดวงจรครับหลักการก็คือเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยตั้งย่านวัดให้ถูกต้องแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าปลดวงจรแล้วต้องเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในลักษณะอนุกรมกับวงจรเลยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเลยต่อในลักษณะรูปเลยครับปลดวงปกติจุดนี้มันต่อกันใช่ไหมครับขออนุญาตเขียนนะครับโหลดตัวเนี้ยลบนะครับขั้วลบของ L1 หลอดที่1เนี่ยมันจะมาต่อกับโทษนะครับขั้วบวกของหลอดที่2แบบนี้ปกติมันจะต่อแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราจะวัดค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเราต้องปลดสายนี้ออกครับปลดออกเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวแอมนะครับใช้ว่าดิจิตอลแอมมิเตอร์เราพอเราวัดกระแสไฟฟ้าเอามาแทรกเลยเอาบวกเข้าก่อน
แล้วก็ลบตามนี้เลยแล้วก็อ่านค่ากระแสไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของการนำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวัดค่าความต้านทานนี้ง่ายเลยนะครับตั้งย่านให้ถูกแล้วกันนะครับตั้งค่าย่านโอห์มนะครับให้มันใกล้เคียงกับค่าตัวต้านทานตัวต้านทานที่นักเรียนเห็นตรงนี้มันมีรหัสสีก็คือแดงดำแดงนะครับแดงดำแดงถ้าเราอ่านค่านะครับครูรัฐขั้นตอนนะครับแม่อธิบายนะว่ามันอ่านค่าไงไปเรียนในบทต่อไปแล้วกันมีเรื่องนี้ด้วยนะครับบทต่อไปนะแดงดำแดงอ่านค่าได้ก็คือ2เคโอห์ม2กิโลโอห์มนะครับหรือ2,000โอห์มประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรหลักการเกี่ยวกับรีซิสเตอร์เลยแล้วจะเอาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดนะครับเราก็รู้เราอ่านค่าได้เราก็ตั้งย่านให้มันเหมาะสมแล้วก็ไปวัดแล้วก็ดูค่านี่ง่ายนะครับแล้วนักเรียนบางคนถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์จะไปวัดทำไมก็อาจารย์อ่านรหัสสี่มันได้แล้วไม่ใช่เหรอมันเอาไปวัดในกรณีที่ตัวต้านทานอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานมันจะเกิดการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพของมันนั่นคือมีการยืดค่ายืดค่าคือค่ามากกว่าเดิมอาจจะเป็น2,100 โอห์มจาก 2,000 โอห์มหรือมันหดค่ามันลดลงมาเช่นเหลือ 1,900 โอห์มเป็นต้นนะครับมีผลกับวงจรนะครับที่เกี่ยวกับความถี่นะครับมันมีผลกับเกี่ยวกับความถี่นะครับค่าต่างๆก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคนะครับเครื่องกำหนดสัญญาณนะครับอันนี้ครูจะสอนเพียงผิวเผินนะครับที่เห็นให้รูปร่างพอเพราะว่าทักษะจริงต้องไปใช้ของจริงในภาคปฏิบัตินะครับนี่ครับรูปร่างขึ้นมาเลยเครื่องกำเนิดสัญญาณอันแรกเครื่องกำเนิดความถี่เสียงครับนี่มันเขียนไว้ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้ครับมันเขียนว่าครูเขียนคำว่าออดิโอนะครับฟีเจเนเรเตอร์มันยาวจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ครับเครื่องนี้มันเขียนว่า audio generator คือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตรงนี้ครับเป็น selector switch มันจะเป็นค่าความถี่ต่างๆหน่วยจะเป็นเฮิร์ตกิโลเฮิร์ตหรือว่าเมกะเฮิร์ตนะครับตรงนี้นะครับก็จะไว้เป็นนะครับกำเนิดสัญญาณเสียงใช้ในไหนครับนักเรียนเดาได้ไม่ยากก็ใช้ในงานของวิชาเครื่องขยายเสียงก็อยู่ในวิชาหลักของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนักเรียนจะเรียนในระดับปวช.2นั่นเองตัวที่2ครับก็คือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เนี่ยตัวนี้ครับฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ไว้กำเนิดสัญญาณรูปร่างต่างๆโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดต่อมาคือเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุนะครับก็ว่า audio generator นะครับเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็ RF signal generator ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ RF signal generator นะครับคือเขียนว่า RF นะครับจะเสียเวลานักตอนสอน RF signal generator คือเครื่องกำเนิดสัญญาณอะไรครับ RF ย่อมาจาก radio frequency เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุสัญญาณความถี่วิทยุเกิดจากอะไรเกิดจากวงจรกำเนิดความถี่ที่เราเรียกว่าวงจรออสซิเลเตอร์นะเราก็เรียนในหลายวิชานะครับวิชาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุนะครับก็เป็นวิชาหลักของอิเล็กทรอนิกส์อีกเรียนก็ต้องเรียนรายละเอียดต่อไปอันนี้ออดิโอเจเนเรเตอร์ครับเหมือนเมื่อกี้นี้กำเนิดสัญญาณความถี่เสียงนะครับโอเคครับเอามาดูต่อไปนะครับฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับทั้ง3รูปเนี่ยเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปร่างต่างๆที่ใช้ศึกษาการทำงานของรูปคลื่นรูปคลื่นต่างๆนี้มันอยู่ในวงจรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมันผลิตรูปคลื่นอะไรได้บ้างผมใช้ประกาศจุลินผลิตรูปคลื่นแรกครับรูปคลื่นเหมือนรูปคลื่นน้ำทะเลเงี้ยครับเขาเรียกว่าไซเวฟรูปคลื่นสัญญาณรูปคลื่นไซเวฟเป็นรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อกรูปคลื่น
สแควร์เวฟครับรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับ

รูปขึ้นไทรแองเกิลครับรูปขึ้นสามเหลี่ยมนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็รูปขึ้นที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์ก็คือซอทูธครับรูปขึ้นฟันเลื่อยนี่คือโดยประมาณนะครับมันก็มาสามารถผลิตรูปขึ้นได้มากกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับนี่คือเครื่องกำเนิดสัญญาณก็ให้เห็นรูปร่างนะครับแล้วก็บอกว่ามันใช้อะไรได้บ้างถ้าจะอธิบายรายละเอียดว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงต้องลงปฏิบัติครับในบทต่อไปจะเอาเครื่องมาตั้งแล้วสาธิตให้ดูนะครับออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัดตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อสักครู่เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณมันวัดอะไรก็วัดไอ้เครื่องกำเนิดสัญญาณเมื่อสักครู่นี่แหละไม่ว่าจะกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุไม่ว่าจะกำเนิดสัญญาณความถี่เสียงว่าจะเป็นฟังก์ชันเจเนเรเตอร์กำเนิดรูปคลื่นสัญญาณต่างๆไอ้นี่ครับวัดได้หมดเลยวัดให้เห็นรูปคลื่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นออสซิลโลสโคปนะครับมันก็จะมี2ประเภทหลักๆนะครับตามพัฒนาการนะครับถ้าเป็นสมัยครูก็นี่ครับแบบนี้ครับนี่น่าจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้หลักการของอนาล็อกทั้งหมดเลยในการกำเนิดรูปคลื่นขึ้นมาถ้าเป็นสมัยใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลครับแบบนี้สามารถพอดกราฟสามารถปรินเอาท์สามารถเซฟข้อมูลนะครับสามารถลิงก์กับคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมครับก็เอาไปใช้ในรายวิชาเครื่องมือวัดนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้คือรูปร่างนะครับของสัญญาณสัญญาณอะไรครับจำได้ไหมไซน์เวฟใช่ไหมครับนักเรียนจำได้ครับเป็นสัญญาณไซน์เวฟคราวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับว่านักเรียนเห็นรูปคลื่นแล้วจบกันมันวัดได้แค่นี้มันสามารถบอกค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยว่ามันมีแรงดันเท่าไหร่มีค่าความถี่เท่าไหร่ตอนนี้มันดูยังไงอ่ะครูเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอธิบายเรียนแบบคร่าวๆนะครับถ้าเป็นตรงเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนตรงเนี้ยนะครับหรือแนวเนี้ยแนวแกนอะไรครับนักเรียนแกน y ใช่ไหมครับแกน y ใช่ไหมครับแนวแกน y เนี่ยมันจะบอกค่าแรงดันครับแรงดันไฟฟ้าค่าปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้าครับส่วนแนวแกน x แนวนอนครับนักเรียนมันจะบอกเป็นค่า time ครับค่าเวลาค่าคาบเวลาหน่วยเป็น second หน่วยเป็นวินาทีมิลลิเซคันด์มิลลิวินาทีก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการค่าเราไม่ได้ต้องการทราบค่าค่าเวลาหรอกเราต้องการทราบค่าอะไร f ครับทราบค่าความถี่มันก็จะมาเข้าสูตร f เท่ากับเศษ1ส่วน t นั่นเองความถี่เท่ากับเอา1ส่วนด้วยเวลานั่นเองแล้วก็เราได้ค่าความถี่ความถี่คืออะไรเดี๋ยวก็ค่อยลงดีเทลนะครับรายละเอียดในบทต่อๆไปในเรื่องของสัญญาณพูดวันนี้ก็อีกยาวครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับนี่ครับที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการคำนวณค่าความถี่เนาะจากค่าค่าเวลาที่เราอ่านได้ทางแนวแกน x ของสเกลของออสซิลโลสโคปนะครับ f เท่ากับเศษส่วน t ยกตัวอย่างนะครับลองยกตัวอย่างดูถ้าสมมติว่าครูวัดค่าค่าเวลาขอโทษครับยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการเขียนถ้าสมมติว่าเราวัดค่าค่าเวลาได้เท่าไหร่ดีสมมุติว่าเอาง่ายๆเลย1มิลลิเซกเอาง่ายๆเลย1มิลลิเซกเราอยากรู้ว่าความถี่ของสัญญาณเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่ค่าประจำของสัญญาณคือต้องบอกเป็นความถี่นะครับคำนวณเลยครับนักเรียนเท่ากับตรงนี้เลย1ทีหนึ่งมิลลิเซกก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ3ใช่ไหมครับ1หารด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ3บางคนเห็นอาจารย์แย่เลยมีลบมีกำลังลบ3ด้วยกดเครื่องคิดเลขยังไงเนี่ยมันก็ใช้ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเราก็ย้ายนะครับครูใช้สีแดงนะครับเราก็ย้ายไอ้10ยกกำลังลบ3เนี่ยขึ้นไปด้านบนซะมันก็จะเป็นอะไรครับนักเรียน10ยกกำลัง3นี่กดทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเหลือเพียงนี่ย้ายไปแล้วนะครับเหลือ1หาร1มันก็คืออะไรครับ1คูณกับ

1,000ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนเลิฟให้หน่อยนะครับโทษทีเพราะฉะนั้นค่าความถี่ได้ก็คือ1กิโลเฮิรตซ์นั่นเองครับนักเรียนนี่คือโดยประมาณนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างการอ่านค่าสเกลที่เป็นคาบเวลาและคำนวณเป็นความถี่ให้ดูนะครับนักเรียนโอเคครับโอเคนี่คือรูปร่างอนาล็อกออสซิลโลสโคปแบบอนาล็อกนะครับนี่รุ่นคลาสสิกนะครับที่ครูใช้นะครับหมุนเจ็บมือครับแบบนี้แบบนี้คือแบบดิจิตอลนะครับปัจจุบันเขาใช้แบบนี้แล้วครับนักเรียนต้องมาใช้แบบนี้แล้วนะถ้าครูเอาของเก่ามาสอนนี่ทวงครูได้เลยนะครับอุ๋ยเล่นทุนิกนะครับก็เดินทางมาสู่ตอนสุดท้ายของตอนที่3แล้วนะครับเรามาสรุปกันซิว่าครูสอนอะไรเนื้อหาหลักๆในเรื่องของตอนที่3ในเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์อะไรบ้างลองมาดูสิครับเนื้อหาแรกสรุปว่ามัลติมิเตอร์เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณการไฟฟ้าทางไฟฟ้าเนี่ยครูอาจจะใช้คำว่าค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ามีอยู่3ค่าหลักๆใช่ไหมแรงดันกระแสค่าความต้านทานแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์กระแสมีหน่วยเป็นแอมป์มิลลิแอมป์ค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มตรงนี้แล้วมัลติมิเตอร์ก็แบ่งได้อยู่2ชนิดคือมัลติมิเตอร์กับอนาล็อกมัลติมิเตอร์ใช่ไหมครับเนื้อหาที่2มัลติมิเตอร์สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายชนิดราคาถูกเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนี่คือข้อดีของเขานะครับวัดได้หลายชนิดนอกจากค่าพารามิเตอร์3ค่าที่ครูบอกแล้ววัดอะไรดีค่า HFE ค่าอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์วัดตัวทรานซิสเตอร์ก็ได้ว่ามันเสียหรือไม่เสียวัดไดโอดก็ได้ใช่ไหมครับนะวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสูงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมัลติมิเตอร์ที่ผลิตมาใช้งานแบ่งออกได้2ชนิดนะที่อย่างที่ครูสอนไปตอนที่2ก็คืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ตอนที่3ตอนนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับชัดเจนครับเนื้อหาก็สอนนักเรียนไปละเอียดนะครับการวัดปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงนะครับขนาดต่อมัลติมิเตอร์วัดวงจรไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงอะไรครับขั้วของมัลติมิเตอร์คำนึงยังไงอะต่อให้มันถูกขั้วนั่นเองบวกต่อบวกลบต่อลบถ้าเราไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพราะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงใช้แรงจ่ายที่มีขั้วบวกลบนะครับต่อสลับขั้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือมัลติมิเตอร์เราพังครับอย่างแรกเลยอย่างที่2ถ้ามันร้ายแรงเกิดช็อตเซอร์กิตก็คือวงจรเราพังไปด้วยครับนะครับการวัดปริมาณไฟฟ้านะครับหรือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วของมัลติมิเตอร์ครับตั้งยันให้ถูกตั้งปริมาณไฟฟ้าแม็กซิมัมไม่ถูกเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับมาสลับขั้วสลับไปสลับมาไม่มีขั้วที่แน่นอนนะวัดอย่างไรก็ได้นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับเรียกว่าอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครูบอกไปเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณก็มีอยู่2อย่างคือเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงไม่ว่าจะเป็นออดิโอฟรีเควนซีหรือเรียกว่าออดิโอเจเนเรเตอร์ก็ได้นะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปร่างต่างๆคือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ใช่ไหมครับหลักๆก็จะเป็นงี้นอกจากนั้นยังมี RF signal generatorนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุจากวงจรออสซิเลเตอร์ขึ้นมาอีกนะครับเครื่องกำเนิดสัญญาณต่างๆเนี้ยมันสรุปได้ว่าเป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้กำเนิดสัญญาณนะครับรูปร่างต่างๆออกมานะครับโอเคครับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับสามารถควบคุมการปรับแต่งได้ทั้งความแรงนะครับความถี่และรูปร่างสัญญาณต่างๆนี่คือข้อสรุปทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดสัญญาณส่วนออสซิลโลสโคปเป็นตัววัดลูกคลื่นสัญญาณนะครับตรงนี้นักเรียนต้องลงปฏิบัตินะครับข้อสรุปไว้วัดลูกคลื่นสัญญาณวัดความถี่ต่างๆมีเวลานักเรียนสแกน QR code ทำปรีเทสโทษนะครับทำโพสเทปแบบทดสอบหลังเรียนนะครับทดสอบความสามารถนักเรียนว่าเรียนของครูตอนที่3แล้วได้คะแนนเท่าไหร่ช่องทางติดต่อครูดานัทก็ตามรูปนี้เลยนะครับครูไม่อ่านนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่3แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับ

ก็จบในการสอนตอนที่3แล้วนะครับค่อนข้างจะนะครับสบายใจขึ้นมาได้หน่อยแล้วครับว่านักเรียนมีพื้นฐานในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในตอนต่อไปก็จะลงลึกในเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการปฏิบัติต่างๆซึ่งน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ฝากให้เรียนติดตามนะครับในตอนที่4แล้วก็ทบทวนในตอนที่3ด้วยนะครับวันนี้เวลาใน

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้ลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับ นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: เรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับนักเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางตลอดจนนะครับประชาชนทั่วไปที่รับชมรายการนะครับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับพบกับผมครูดานัสสบายใจครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3เป็นตอนที่เราจะมาเรียนเรื่องของโครงสร้างโปรแกรม Arduino นะครับโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับซึ่งเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งทักษะที่ใช้มีหลายอย่างนะครับเช่นทักษะการพิมพ์นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทักษะในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม Arduino เดี๋ยวเรามาดูกันน่าสนใจว่าเราใช้ภาษาอะไรในการเขียนโปรแกรม Arduinoนะครับซึ่งการที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino เพื่ออะไรการเขียนโปรแกรมคือการออกแบบนะครับงานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้สมองกลฝังตัวนะครับเทคโนโลยีสมอง

คนฝั่งตัวเนี่ยมันเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งมันปัจจุบันนี้ทำมีให้มีขนาดเล็กซึ่งเราออกแบบเพื่อเขียนโปรแกรมไปควบคุมให้ไปควบคุมงานต่างๆอย่างที่ครูกล่าวมาแล้วในตอนก่อนๆนะครับตัวอย่างเช่นควบคุมโทรศัพท์มือถือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าในแผนกการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเช่นควบคุมงานควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับควบคุมงานโปรเจกต์ต่างๆให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการออกแบบที่สำคัญนะครับก็คือการออกแบบวงจรนะครับสองที่สำคัญที่สุดเลยการเขียนโปรแกรมนะการเขียนโปรแกรมคือตั้งโปรแกรมสมองกลให้มันตัดสินใจทำงานอย่างไรนั่นแหละครับนักเรียนคราวนี้ในตอนที่3นี้เป็นโครงสร้างของโปรแกรมของ Arduino นะครับ Arduino นะครับมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ชนิดหลักๆมีทั้งหมดอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับเรามารู้จักนะครับข้อมูลจำเพาะนะครับหรือ specify นะครับของแต่ละชนิดนะครับเพื่อเราจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมการเขียนโปรแกรมก็จะได้เหมาะสมตามรุ่นนะครับชนิดแรกนะครับเป็น Arduino นะครับUno นะครับเป็นภาษาอิตาลี Uno แปลว่า1ลำดับแรกหรือลำดับแรกนั่นเองก็คือเป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกเลยนะครับบอร์ด Arduino นะครับเป็นบอร์ดสมองกลฝั่งตัวที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนะภาษานี่คือเป็นภาษาอิตาลีครับบอร์ดรุ่นที่2นะครับเป็น Arduino นะครับ Duo ภาษาอิตาลีแปลว่าลำดับที่2ก็คือบอร์ดรุ่นที่2นั่นเองนะครับการผลิตบอร์ดแต่ละรุ่นออกมานี่ไม่ใช่ว่ารุ่นหลังๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยจะผลิตมาแล้วให้มันทำงานได้เก่งกว่าบอร์ดรุ่นก่อนนะครับแต่ผลิตออกมาตามสเปคตามงานที่เขาประยุกต์ปรับปรุงให้มันครอบคลุมทุกงานเลยนะครับบอร์ดรุ่นที่3นะครับเป็นชื่อเพราะนะครับเป็น Arduino Leonardo นะครับเป็นชื่อ Arduino Leonardo นะครับมันจะมีข้อมูลเฉพาะอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับรุ่นที่4นะครับครูใช้ในการสอนเยอะนะครับ Arduino Mega นะครับ ADK Mega นะครับแปลว่าใหญ่แปลว่ามีพอร์ตต่อใช้งานเยอะบอร์ดเป็นบอร์ดค่อนข้างใหญ่นะครับนิยมสั่งมาเป็นชุดฝึกนะครับในวิชาไมโครคอนโทรเลอร์หรือวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่ครูสอนเนื่องจากมีพอร์ตต่อใช้งานเยอะนะครับเอาไปใช้ได้หลายงานนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็น Arduino Mega เช่นเดียวกันแต่จะเป็นเมกา2560นะครับไอปี2560คือปีที่มันผลิตขึ้นมาครับก็คือเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปี2561ใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณสมบัติลักษณะบอร์ดเหมือนกับ ADK เลยแต่มันจะแตกต่างกันตามลักษณะการออกแบบมานะครับต่อไปเป็นรุ่นที่6นะครับเป็น Arduino Micro นะครับ Arduino Micro คำว่า Micro แปลว่าเล็กใช่ไหมครับก็คือเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กนะทำงานได้คล่องตัวออกแบบในงานควบคุมที่ไม่ซับซ้อนมากนะนะครับนะเช่นทำงานแค่ไม่กี่ฟังก์ชันนะครับเช่นเอาง่ายๆเช่นควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติประตูที่เราเห็นว่ามันเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามห้างสรรพสินค้าหรือตามเซเว่นที่มันเปิดอัตโนมัติก็ใช้ตัวนี้ก็พอเพราะว่ามันทำงานยังไงครับมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวตรวจจับตัวจับคนตัวจับเราเนี่ยครับไปเดินตัดหน้าประตูเซ็นเซอร์สะท้อนกลับไปแล้วก็ไปเอาข้อมูลไปให้ Arduino หรือไมโครคอนโทรเลอร์ก็ไปสั่งให้กลไกเปิดปิดประตูก็ใช้ตัวเล็กก็พอทำงานแค่นี้ครับรุ่นต่อไปนะครับเป็น Arduino Nano นะครับไมโครกับ Nano ไหนเล็กกว่ากันนะครับไมโครมีถ้าหน่วยทางช่างนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ6ถ้านาโนคือ10ยกกำลังลบ9นะครับหน่วยไหนเล็กกว่ากันครับนาโนหรือไมโครครับนักเรียนนาโนถูกต้องนาโนนะครับต่อไปนะครับก็คือทำให้มันเล็กลงมาอีกนะครับยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งเอาไปใช้ออกแบบงานได้เล็กลงนะครับมีถูกลงต้นทุนถูกสมมติว่าเราออกแบบงานซึ่งต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายอะไรเงี้ยครับมันก็จะคุ้มทุนเวลาออกแบบนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น Arduino นะครับโทษนะครับรุ่นต่อมานะครับเป็น Arduino Mini นะครับ Arduino Mini Mini ก็แปลว่าเล็กนะครับก็เล็กเป็นบอร์ดพวกนี้คือจะเป็นบอร์ดเล็กทั้งหมดนะครับแล้วสุดท้ายเลยจริงๆเป็น Arduino Pro Mini นะครับ
เพราะฉะนั้น

ั้นการเรียนรู้นะครับในรายวิชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะใช้บอร์ดเดียวแล้วต่อใช้งานได้หลายๆลักษณะแต่เวลานักเรียนเอาไปออกแบบงานออกแบบโปรเจกต์นะครับนักเรียนจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้บอร์ดเล็กๆพวกนี้นะมี9ชนิดมาดูรายละเอียดแต่ละชนิดมาดูชนิดแรกนะครับ Arduino นะครับ Uno นะครับตัวนี้เป็น Uno R3 นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่ครูเอามาเป็นชุดฝึกในวันนี้ให้นักเรียนนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดขนาดกลางนะครับเป็นบอร์ดขนาดกลางนะครับจะนิยมใช้นะครับในการเอามาออกแบบงานนะครับมีอยู่2บอร์ดก็คือบอร์ด Uno กับบอร์ด Arduino Mega นะครับทีนี้องค์ประกอบหลักๆของบอร์ดนี้นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเห็นที่บอร์ดตัวนี้นะครับหรือที่โต๊ะของนักเรียนเนี่ยก็จะมีนะครับชิป IC นะครับชิป IC ซึ่งเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเป็นสมองกลหลักนะครับที่เป็นแถวนะครับอยู่นะครับด้านล่างตรงนี้นะเป็น IC นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นสมองกลหลักเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะอัปโหลดโปรแกรมลงใน ICตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะยาวๆด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติหลักๆก็จะมีขาต่อใช้งานด้านล่างนะครับด้านล่างที่นักเรียนเห็นที่เขียนว่า power นะครับก็คือสามารถจ่ายแรงดันไปเลี้ยงนะครับวงจรที่เอามาอินเทอร์เฟซมาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเลี้ยงอะไรบ้างเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมออกแบบ Arduino ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรครับคือตัวตรวจจับเปลี่ยนแปลงสัญญาณตัวจับสัญญาณต่างๆให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณดิจิตอลเช่นเซ็นเซอร์ IR เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์ตัวจับความชื้นในดินนะครับเซ็นเซอร์อันตราโซนิกนะตัวจับวัตถุสะท้อนกับนะครับเหล่านี้ก็จะต้องใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ด Arduino คือข้อดีของการมีไฟเลี้ยงในลายพาวเวอร์นะครับในขาพาวเวอร์ด้านล่างนะครับของนักเรียนที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีวงจร power supply หรือวงจรแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมในการออกแบบงานเราก็แค่เอาไฟนะครับหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ Arduino ที่บอร์ด Arduino ตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ต่อไฟตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับชุดนะขาต่อใช้งานหลักๆที่2คือด้านล่างที่เป็น A0 จนถึง A5 นะครับเห็นไหมครับนักเรียนดูที่บอร์ดในตัวจริงก็ได้ก็จะเป็นบอร์ดเป็นขาต่อใช้งานรับ input นะครับ input อย่างเดียวที่เป็น input analog input analog คืออะไรคือรับสัญญาณที่เป็นรับสัญญาณเป็นลูกคลื่นสัญญาณทรายนะครับเป็นระดับแรงดันแล้วแหละระดับแรงดันเช่นรับข้อมูลมาจาก variable resistor ตัวต้านทานปรับค่าได้รับมาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิก็เป็น analog นะครับนี่ยกตัวอย่างเหล่านี้ส่วนด้านบนนะครับตั้งแต่ขา1จนขาถึงขาประมาณขา13ก็จะเป็นขา input output ดิจิตอลและก็อนาล็อกได้ด้วยอันนี้คือความพิเศษนะครับอันนี้คือหลักๆองค์ประกอบที่เราเห็นจากบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับคุณสมบัติจำเพาะนะครับทางด้านหรือเรียกกันว่าคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของบอร์ด Arduino Uno R3 ตัวนี้ตัวแรกนะครับใช้นะครับ IC microcontroller นะครับเบอร์นะครับ Atmega นะครับ328นะครับก็คือ IC ที่นักเรียนเห็นนะครับที่เป็นแถวยาวๆนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงเนี่ย5โวลต์นะครับ5โวลต์ DC นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสก็ประมาณ1แอมป์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟนะแรงรับรองรับการจ่ายแรงดันไฟคือต่อไฟมาเลี้ยงตัวบอร์ดเขาเนี่ยช่วงที่เหมาะสมอยู่ในช่วงที่7ถึง12โวลต์ DCนะครับก็สามารถใช้ไฟจาก power bank ได้เลยนะครับปัจจุบัน power bank ก็เหมาะที่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟเพราะชาร์จพลังงานได้นะครับส่วนลำดับต่อมาคุณสมบัติคือรองรับแรงจ่ายไฟวงเล็บที่จำกัดหมายความว่าแรงดันน้อยสุดรับได้เท่าไหร่น้อยสุดรับได้ไม่ต่ำกว่า6โวลต์หมายถึงอะไรครับถ้าแรงดันต่ำกว่า6โวลต์บอร์ด Arduino เบอร์นี้Arduino Uno ตัวนี้ไม่ทำงานเข้าใจไหมครับไฟเลี้ยงไม่พอนั่นเองเข้าใจนะครับถึง20โวลต์20โวลต์นี่มันเป็นแรงดันสูงสุดที่บอร์ดทนได้โดยไม่เสียหายหรือเขาเรียกว่าแรงดันแม็กซิมัมหรือแม็กซิมัมโวลเตจแม็กซิมัมแปลว่าสูงสุดนะครับก็คือรับได้ไม่เกิน20โวลต์19โวลต์รับได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ที่เหมาะสมอ่ะขอประมาณ

สองคนเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าไม่ให้มันเสียหายเนี่ยให้แรงดันไม่เกิน20โวลต์คราวนี้เลเวลแรงดันที่เราใช้ในงานต่างๆเนี่ยมันมีหลักๆมันก็จะมี 1.5 โวลต์ใช่ไหมถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบถ่านก้อนเดียว 1.5 โวลต์3โวลต์ก็แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ต่ออนุกรมการ2ก้อนใช่ไหมครับก็จะไล่ขึ้นมาเป็น6โวลต์ก็คือ 1.5 โวลต์ต่อกันกี่ก้อน4ก้อนมันไล่มาเงี้ย6ก็มา9 9ก็มา12ที่เราใช้หลักๆของเรานะ15แล้วก็24นะครับถามว่าไฟ24ต่อได้ไหมได้ไหมครับนักเรียนได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันรับแรงดันสูงสุดได้แค่20โวลต์24ไม่ได้นะแรงใจ24โวลต์ไม่ได้เพราะนั้นเราใช้แบตเตอรี่9โวลต์ก็ได้เวลาต่องานอ่ะถ้าใช้เอาไปขับโหลดไม่สูงนักถ้าเราไม่ได้เอาไปขับมอเตอร์หรือหุ่นยนต์ขนาดเล็กเนี่ยใช้แบตเตอรี่9โวลต์ได้เลยเพราะมันสะดวกในการนะครับมันมีขั้วมันมีแพ็คขั้วที่ต่อใช้งานได้สะดวกนะครับแต่ถ้ามี power bank ขนาดเล็กนะครับเหมาะเลยใช้ power bank ดีที่สุดเพราะมีกระแสเพียงพอที่จะขับโหลดจำนวนเยอะๆได้นะครับต่อไปครับคุณสมบัติข้อต่อไปพอร์ตดิจิตอลนะครับ14พอร์ตนะ i backslash o ก็คือพอร์ตดิจิตอลเป็นได้ทั้ง input output ดิจิตอล input คืออะไรรับค่าจากสวิตช์รับค่าจากเซนเซอร์ output ส่งสัญญาณออกไปขับหลอด LEDส่งสัญญาณออกไปควบคุมมอเตอร์ของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับก็คือมีอยู่ถึง14ขาใช้งานนั่นแหละ14พอร์ตมี6พอร์ต PWM PWM คืออะไรนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนเป็นเรื่องหนึ่งเลย PWM มาจากว่า Pulse Width Modulation แปลความง่ายๆคือมันสามารถผลิตสัญญาณลูกคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับที่สามารถเฉลี่ยแรงดันระดับต่างๆมาควบคุมโหลดได้นิยมเอาไปใช้เมื่อเราเฉลี่ยแรงดันค่าต่างๆได้คือเราสามารถผลิตลูกคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นแรงดันระดับต่างๆได้เช่น1โวลต์2โวลต์3โวลต์4โวลต์5โวลต์เช่นเอาไปจ่ายให้วงจรหลีไฟน้องเลี้ยวจากวงจรหลีไฟไหมก็คือเร่งความสว่างนะครับแล้วก็หลีให้มันสว่างน้อยลงตามความเหมาะสมเพื่อความประหยัดไฟนะครับเพื่อฟิลลิ่งหรืออารมณ์ในการใช้ไฟในลักษณะต่างๆนะครับก็ใช้ในวงจรหลีไฟหรือถ้าเอาไปใช้ในหุ่นยนต์เบื้องต้นคุณจะในเรื่องหุ่นยนต์เบื้องต้นนะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ครบวงจรก็คือควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ช้าเคลื่อนที่เร็วนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักเรียนออกแบบหุ่นยนต์ที่มันเดินตามเส้นหรือเขาเรียกว่าแท็กไลน์แท็กเส้นเนี่ยนักเรียนอัดความเร็วแม็กซิมัมเต็มที่เลยครับก็หลุดเส้นจับเซ็นเซอร์จับเส้นไม่ทันนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่บังคับด้วยโทรศัพท์มือถือไม่สนใจเส้นก็อัดความเร็วแม็กซิมัมได้เลยเพราะเราควบคุมด้วยมือด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยทัชสกรีนนะครับข้อต่อเมื่อมีขาอินพุตก็ต้องมีขาอนาล็อกแต่ขาอนาล็อกตรงนี้หรือพอร์ตอนาล็อกเนี้ยเป็นอินพุตอย่างเดียวนะครับเป็นอินพุตอนาล็อกก็คือ A01 จนถึง A5 นั่นแหละนะครับก็คือมีอยู่6ขาโลกพอร์ตตอนนี้จำนวนขามันบอกอะไรมันบอกว่าเราต่อเซ็นเซอร์ได้กี่ตัว6ถ้ามีอินพุตนะครับ6อินพุตอนาล็อก6พอร์ตแล้ว6ขาเนี่ยก็เลยก็มีเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมด6ตัวพร้อมๆกันเลยเซ็นเซอร์อนาล็อกยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิเราวัดอุณหภูมิในห้องเซ็นเซอร์ความชื้นในดินนะครับเซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางยกตัวอย่างแค่นี้ก็เรียนต่อตรงนี้ได้เลยแล้วครูถามว่าแล้วไอ้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันเอาไปใช้ในงานอะไรยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มคืออะไรครับคือฟาร์มที่เราปลูกพืชทางการเกษตรแล้วมารดน้ำเองใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินถ้าดินแห้งก็สั่งให้รดน้ำพอดินชื้นก็ตัดการรดน้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็นิยมเอาสมองคนฝั่งตัว Arduino เนี่ยไปออกแบบสมาร์ทฟาร์มปัจจุบันนะครับข้อมูลต่อไปข้อมูลเฉพาะข้อต่อไปครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ในแต่ละพอร์ตอันนี้สำคัญนะครับเป็นความรู้นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แต่ละพอร์ตเนี่ยมีค่าอยู่ประมาณ40มิลลิแอมมีค่าไม่ถึงแอมนะครับถ้าเทียบเคียง1แอมหรือ1แอมเนี่ยก็คือมีค่าอยู่ประมาณ 1,000 มิลลิแอมก็คือ1แอมนะครับ 10,000 มิลลิแอมก็คือเท่าไหร่ครับ10แอมก็คือ power bank ไงใช่ไหมสเปค power bank เราว่าแหละหลักหมื่นมิลลิแอมคือหลัก10แอมขึ้นไปนะครับก็คือจ่ายได้เยอะแต่พอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยมันจ่ายได้ไม่เกิน40มิลลิแอมคราวนี้ข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ในการออกแบบงานอะไร

ครับเช่นเราจะไปออกแบบให้ Arduino เนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นเราต้องรู้แล้วว่ามอเตอร์มันกินกระแสเกิน40มิลลิแอมมั้ยมีถ้าเกินเราต้องหาแหล่งจ่ายที่จ่ายกระแสให้เกิน40มิลลิแอมใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์มันกินเกินนะอย่างน้อยก็ต้องแอมป์2แอมป์เพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบมันต้องมีแรงจ่ายต่างหากนับจ่ายให้มอเตอร์แทนนะครับข้อมูลข้อต่อไปนะครับกระแสที่จ่ายให้ในพอร์ตนะครับก็คือ 3.3 โวลต์ 50มิลลิแอมป์ก็คือแรงดันไลน์พาวเวอร์ที่เราจ่ายเอาพุทออกไปให้เซ็นเซอร์เนี่ยจ่ายได้50มิลลิแอมป์นะครับต่อไปครับพื้นที่โปรแกรมภายในคืออะไรพื้นที่โปรแกรมคือพื้นที่ที่เราเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดใส่ลงไปในควบให้ Arduino ทำงานลักษณะต่างๆเนี่ยมีขนาดนะครับ32กิโลไบต์1ไบต์มี8บิตนะครับ32กิโลไบต์กิโลก็คือ 1,000 ใช่ไหมครับ 1,000 ไบต์นั่นเองนะครับแล้วก็มันถูกลบด้วยพื้นที่ของการเขาเรียกว่าบูตโหลดเตอร์บูตโหลดเดอร์คืออะไรครับพื้นที่ในการเวลาเราอัปโหลดโปรแกรมลงบน Arduino เนี่ยมันต้องมีพื้นที่ของสำหรับการอัปโหลดในประมาณ500ไบต์นั่นเองก็เอา32กิโลไบต์หรือ32,000ไบต์ลบด้วย500ไบต์ก็จะเป็นหน่วยความจำโปรแกรมที่เหลือข้อมูลต่อไปพื้นที่แรมเรารู้จักแรมใช่ไหมครับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวนะครับก็มีขนาด2กิโลไบต์นะครับเอาที่สำคัญสำคัญนะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวร นะครับ1กิโลไบต์นะครับแล้วก็ความถี่คริสตัล16เมกะเฮิรตซ์ความถี่คืออะไรครับความถี่ก็คือความเร็วในการทำงานความเร็วเช็คยังไงครับคือการตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วเช่นเราเขียนโปรแกรมให้กดสวิตช์แล้วหลอดไฟติดถ้าความเร็วในการทำงานช้านั่นเองกดสักพักหนึ่งหลอดไฟเพิ่งติดนึกภาพออกไหมตอบสนองช้าตอบสนองการกดสวิตช์ช้าตอบสนองรับค่าช้ากว่าจะรับค่าจะสั่งการกว่าจะติดแต่ถ้าความเร็วนั่นเองกดปุ๊บติดทันทีเลยนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในห้องนี้นะครับมีหลายคนที่เมื่อวานไปช่วยครูต่อทำโปรเจกต์นะครับหุ่นยนต์ที่บังคับด้วยโทรศัพท์มือถือควบคุมผ่านบลูทูธใช่ไหมครับถ้ายกตัวอย่างความเร็วในการทำงานนะครับก็คือถ้านักเรียนความเร็วช้านักเรียนกดเดินหน้ามันก็จะตอบสนองช้านะกว่าแต่ถ้าความเร็วในการทำงานเร็วเนี่ยนั่นกดเดินหน้ามันเดินหน้าทันทีเลยตอบสนองได้ดังทันทีมีผลในการทำงานเยอะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดต่างๆเนี่ยนักเรียนก็เป็นสเปกติฟายนักเรียนดูไว้ในการไปออกแบบงานกล่องงานของเราเนี่ยบอร์ดขนาดนี้เราจะไปออกแบบกล่องงานควบคุมขนาดไหนนะครับต่อไปนะครับบอร์ดรุ่นต่อไปเป็นบอร์ดรุ่นนะครับArduino นะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นจริงๆแล้วเป็นรุ่นลีโอนาร์โดนะครับตัวนี้นะครับรุ่นลีโอนาร์โดคราวนี้ข้อมูลจำเพาะนะครับโทษทีนะครับเป็นรุ่นดูโอโทษทีนะครับเป็นรุ่นดูโอเป็นบอร์ดArduino ลำดับที่2นะครับที่ทางบริษัท Arduino เนี่ยผลิตขึ้นมาเป็นลำดับที่2นะคราวนี้เราจะสังเกตข้อมูลทั่วไปนะครับลักษณะทั่วไปนะครับก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับชิป IC นะครับเป็นชิปนะครับที่วางบนหน้าสัมผัสนะครับเป็นแบบขารอบด้านนะครับแล้วที่สำคัญนะครับพอร์ตต่อใช้งานเนี่ยเป็นพอร์ตไมโคร USB นั่นเองเห็นไหมครับเป็นไมโคร USB นะก็คือเป็นพอร์ตเหมือนพอร์ตโทรศัพท์เรานั่นแหละครับคราวนี้มาดูข้อมูลทั่วๆไปคราวนี้ครูจะเอาที่สำคัญครับวันนี้ครูจะถามนักเรียนแล้วนะเมื่อกี้เราพอจะรู้ภาพรวมแล้วข้อมูลที่บอกอะไรบ้างนะครับบอกอะไรบ้างอันแรกนะครับอันแรกเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นักเรียนอ่านพร้อมกันครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับ1 2 3ครับครับพร้อมเพียงนะครับเป็น AT91 นะครับ SAM นะครับ 3X8E นะครับเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น IC Microcontroller นะครับทำไมมันต้องบอก Microcontroller ด้วยไอ้ Microcontroller เนี่ยแหละมันเวลาเราจะออกแบบงานเนี่ยในเราสามารถไปดู data sheet หรือข้อมูลจำเพาะมันด้วยว่า Microcontroller เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงในการเอาไปออกแบบงานเรานะครับแต่

0: แต่อย่างเราเนี่ยเราใช้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ที่ต่างกันเลยใช้แรงดันไฟครับเท่าไหร่ครับแรงดันไฟเลี้ยงเท่าไหร่ครับกี่โวลต์ครับ 3.3 โวลต์ใช่ไหมครับก็คือเมื่อสักครู่รุ่นแรกนะครับอุโน่ใช้กี่โวลต์5โวลต์เก่งมากครับยูโน่ใช้5โวลต์ข้อต่อไปครับอ่านพร้อมกันนะครับรองรับ 1 2 3ครับครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าวงเล็บคำว่าที่แนะนำก็คือแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่เหมาะสมก็คือเท่ากันนะเท่ากับบอร์ดรุ่นแรกใช่ไหมครับก็คือ7-12โวลต์ข้อต่อไปนะครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
1: รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่จำกัด6-16โวลต์
0: ก็คือแรงดันไฟฟ้ามินิมัมและแม็กซิมัมคือน้อยสุดที่ทำให้บอร์ดยังทำงานอยู่ได้6โวลต์เท่ากันแต่แม็กซิมัมรับแรงดันไฟได้มากกว่าหรือน้อยกว่าบอร์ดรุ่นแรกครับน้อยกว่าเริ่มเข้าใจแล้วที่ให้นักเรียนอ่านนะบางทีแก้ง่วงนะครับแล้วตื่นตัวก็คือ16โวลต์น้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วในสังเกตอะมาทำงานด้วยแรงดันไฟที่มันต่ำกว่ารับแรงดันน้อยกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลมากไอ้มินิมัมแม็กซิมัมเนี่ยเพราะแรงดันมาตรฐานที่เราจ่ายเขาเนี่ยคือ12โวลต์ต้นใหญ่นะครับ12โวลต์ต่อไปครับมีพอร์ตตรงนี้ครูบอกนะครับพอร์ตมีพอร์ตดิจิตอล54พอร์ตเห็นไหมชัดเจนเลยมากกว่าครับมากกว่าเมื่อสักครู่มีอยู่14พอร์ตใช่ไหมครับบอร์ดรุ่นแรกใน14พอร์ตเนี่ยมากกว่าเห็นไหมครับคือต้องการออกแบบให้บอร์ดมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองเพื่อจะรองรับใช้งานได้มากขึ้นเพราะนั้นบอร์ดใหญ่เอาไปใช้งานแบบฟังก์ชันน้อยๆเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มแต่บอร์ดใหญ่นิยมมาไปทำอะไรหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเพราะมันใช้งานเยอะนะเช่นหุ่นยนต์เดินตามเส้นเซนเซอร์ที่จะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ดีอ่ะถ้าแบบแม็กซิมัมของเซนเซอร์มีใช้8ตัว8ตัวก็ใช้พอร์ตกี่พอร์ตแล้ว8ขา8พอร์ตแล้วเอาดูง่ายๆนะแค่นี้8พอร์ตแล้วคิดดู14พอร์ตนี่เมื่อรุ่นแรกนี่แทบจะไม่พอใช่มั้ย8พอร์ตเหลือ6พอร์ตมีอะไรไงมอเตอร์ก็ต้องใช้น้อย4พอร์ตแหละเห็นไหมครับอันนี้หุ่นยนต์ก็จะใช้ต้องบอร์ดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้โยมเอาไปทำพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้แหละสำคัญนะครับแล้วก็มี12พอร์ต PWM เป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยไอ้พอร์ต PWM หรือพันวิดมอดูเลชันเนี่ยเอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับเอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับเราจะได้ปรับสปีดความเร็วนะครับหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เราเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับนิยมเคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับโอเคข้อมูลต่อไปเป็นอนาล็อกเห็นไหมอนาล็อกน้อยกว่าหรือมากกว่าพอร์ตอนาล็อกครับน้อยกว่าหรือมากกว่ารุ่นยูโน่น้อยกว่ายูโน่เท่าไหร่จำได้ไหม6ใช่ไหมครับนี่2มันก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดนะเมื่อบอร์ดยูโน่เนี่ยบอร์ดเล็กกว่านี้นะแต่มีอนาล็อกมากกว่าเห็นไหมแล้วแต่เราจะเลือกใช้เซ็นเซอร์หุ่นยนต์ถ้าทำหุ่นยนต์ที่ครูพูดอะเดินนำเส้นเนี่ยอนาล็อกอินพุตเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยมันจับเส้นอย่างเดียวนะครับอันนี้เลือกนะครับอันนี้มันก็ต่างกันก็อะไรนะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ทุกพอร์ตเนี่ย130มิลลิแอมมากกว่าไหมเมื่อสักครู่40มิลลิแอมจ่ายให้แต่ละพอร์ตคืออะไรครับจ่ายให้พอร์ตอินพุตเอาท์พุตที่ครูว่า54พอร์ตเนี่ยจ่ายออกมาเนี่ยเป็นลอจิกไฮโลเนี่ยก็คือ130มิลลิแอมจ่ายกระแสได้มากกว่าไหมครับเหมือนเพื่อจะรองรับในการใช้งานที่โหลดที่มากขึ้นต่อไปครับแรงดันที่จ่ายออกมาจากพอร์ตหรือไลน์พาวเวอร์ของบอร์ด Arduino เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น800มิลลิแอมเมื่อสักครู่กี่มิลลิแอมเท่าไหร่50มิลลิแอมนักเรียนถ้าจำยากบางทีก็จดไว้นะครับ50มิลลิแอมนี่800เลยเกือบแอมนะ1แอมเท่าไหร่ครูบอก 1,000มิลลิแอมเห็นไหมเกือบแอมเลยนี่แสดงว่ามันก็อัพตรงนี้ขึ้นมาเพื่อครูมองนะเพื่อจะมาออกแบบหรือควบคุมพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ตรงนี้แหละครับต่อไปครับพื้นที่โปรแกรมภายใน512ตรงนี้ก็รู้ไว้นะครับแต่เราไม่มีผลต่อการเอาไปออกแบบงานเราเท่าไหร่นะครับ512กิโลไบต์นะครับแรม2กิโลไบต์แรมเท่ากันไหมเมื่อสักครู่1กิโลไบต์เนาะนี่2กิโลไบต์ก็มากกว่านะครับแล้วก็ ความถี่คริสตัล84เมกะไบต์

มากกว่าไหมเมื่อสักครู่16มากกว่าแสดงว่าทำงานได้เร็วกว่าเร็วกว่านะคือตอบสนองได้เร็วครับนักเรียนกดปุ๊บทำงานปั๊บความหมายตรงนี้คือทำงานได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยมันจะบอกประสิทธิภาพการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนเราอะคิดช้าหรือคิดเร็วใช่ไหมครับถ้าคิดช้ามีความช้าคิดช้าแต่ตอบสนองช้าเพื่อนไปไหนแล้วพอเราจะตอบสนองช้าเหมือนให้คำนวณเลขอะความฉลาดเท่ากันนะแต่เพื่อนเร็วเพื่อนตอบก่อนเราคือตรงนี้แหละเพราะนั้นข้อมูลจำเพาะต่างๆเนี่ยมันมีผลนะครับมันมีผลต่อการเห็นไหมครับเลือกใช้งานแล้วนะครับต่อไปรุ่นต่อไปเป็นรุ่นลีโอนาร์โดนะครับเป็นรุ่นลีโอนาร์โดลีโอนาร์โดเนี่ยสังเกตว่านะครับบอร์ดจริงๆแล้วบอร์ดมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าอูโน่นะครับนี่คูขยายขึ้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่เขาคอมเมนต์มาให้นะครับนักเรียนดูนะครับที่ครูรวบรวมสรุปมาให้ก็คือเขาบอกว่าบอร์ดลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นบอร์ดที่เลือกใช้ชิป IC นะครับน่ะที่เขียนไว้นะครับ Atmega32U4 นะครับรองรับนี่สำคัญเลยนักเรียนข้อนี้รองรับการเชื่อมต่อพอร์ต USB นะสามารถจำลองอะไรครับการรับค่าของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้คือการทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์นะครับรับค่าจากเมาส์และคีย์บอร์ดได้เลยนะครับอันนี้คือสำคัญอันนี้คือความลักษณะเด่นของArduino Leonardo ก็คืออะไรครับมีพอร์ต USB สามารถจำลองการทำงานของเมาส์และก็คีย์บอร์ดได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คีย์บอร์ดในกดสั่งงานเรานึกถึงเราใช้ปุ่มสวิตช์กดทำงานใช่ไหมเราใช้คีย์บอร์ดกดสั่งงานได้แทนแล้วก็ใช้เมาส์ได้ด้วยนะตรงนี้อย่างอื่นก็เป็นข้อมูลรองอะไรที่โดดเด่นบ้างอันนี้คุณจะสรุปอะไรที่โดดเด่นนะครับแรงดันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอแรงดันที่รับได้โดยเฉลี่ยคือ 7-12 โวลต์มิลลิมัมแม็กซิมัมเหมือนกับรุ่นแรกยูโน่ก็คือมิลลิมัม6โวลต์แม็กซิมัมไม่เกิน20โวลต์อันนี้ครูนั่นนะครับพอร์ตก็ประมาณ20น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าดูโอเนาะ20นะครับอนาล็อกโอให้มาเยอะเลยอินพุตอนาล็อก12พอร์ตตรงอื่นนักเรียนก็ดูเอานะครับมาดูความเร็วดีกว่าความเร็วเท่ากับดูโอนะ16นะครับเมกะเฮิรตซ์ความเร็วประมวลผลในการทำงานแต่จริงมันก็ไม่ได้ช้ามากครับเรามองไม่ทันแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็มีส่วนนะครับตรงนี้ขนาดก็ดูเอาขนาดมันเล็กหรือใหญ่กว่านะครับต่อไปเป็นรุ่นนะครับตรงนี้เลยนะครับที่นิยมเอามาใช้นะครับในการโดยเฉพาะมาควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นต่างๆนะครับเป็น Arduino Mega ADK พอ Mega นี่สำคัญเลยเมกาแปลว่าใหญ่ครับนักเรียนคือออกแบบบอร์ดให้ใหญ่ขึ้นมีขาต่อใช้งานมากขึ้นเพื่อจะรองรับพอร์ตต่อใช้งานที่มันมากขึ้นที่ครูยกตัวอย่างหุ่นยนต์แท็กเส้นอะเซ็นเซอร์อ่านเส้นก็แท็กเส้นนี่ก็ใช้8ขา8พอร์ตแล้วอย่างน้อยนะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองรับขาดต่างๆก็มากขึ้นนะครับนักเรียนพอร์ตที่ใช้มันจะเป็นพอร์ตมีอยู่2พอร์ตให้เลยนะก็เป็นพอร์ต USB ด้านนึงเป็นพอร์ตปรินเตอร์กับเป็นพอร์ต USB เลยนะครับเพราะฉะนั้นจำลองการทำงานของเมาส์และคีย์บอร์ดได้ไหมก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นบอร์ดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานดูข้อมูลจำเพาะนะครับก็ใช้คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับเมกาชื่อเมกา260ก็มี USB ที่สำคัญครับมันเชื่อมต่อเอาเรียนดูนี้ก่อนข้างล่างมันจะเขียนว่า for Android ครับนักเรียนในบอร์ดอะเล็กๆครับเมกา ADK ด้านล่างมันจะเขียนว่า Arduino for Android คืออะไรครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราเพราะฉะนั้นมันสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้สังเกตครับที่เราควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนานาเห็นไหมครับแสดงว่ามันพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะสอดรับกับสมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้ข้อมูลอื่นๆก็ที่สำคัญนะครับก็ดูพอร์ตมี54พอร์ตนะครับที่สำคัญนะยังเหมือนเดิมความเร็วนะครับความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากครับพอใช้งานคือ16เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้คราวนี้นักเรียนมาดูต่อไปรุ่นนี้ครับนี่ที่ครูเอามาสอนกับนักเรียนเลยนะครับก็คือเป็น Arduino Mega แต่เป็นล่าสุด2560นะเป็นเมกะรุ่นล่าสุดที่ผลิตเมื่อปีที่แล้วนะครับตรงนี้คุณสมบัติเด่นมันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าบอร์ด Arduino Mega 2560เนี่ยจะเหมือนกับ Arduino ADK Mega ADK เลยนะครับต่างกันตรงที่นะครับ USB

USB ตรงนี้มาให้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างอื่นก็คล้ายๆกับ Mega ADK เอาที่สำคัญนะครับตรงนี้มีอนาล็อกรองรับถึง16อนาล็อกมีพอร์ตอนาล็อกอินพุตถึง16ค่ะพอร์ตดิจิตอลก็เยอะพอร์ตอนาล็อกก็เยอะเพราะนั้นเอาไปทำงานในขนาดใหญ่ได้นะครับปีที่ผ่านมาครูเอาไปควบคุมหุ่นยนต์แมนนวลแข่งขัน ABU นะครับที่อยู่ลูกช่วงใช้บอร์ดตัวนี้เลยเป็นบอร์ดหลักบอร์ดเดียวควบคุมได้หมดเลยนะครับความเร็ว16ความเร็วนะหรือความถี่คริสตัลที่ใช้คือ16เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้ต่อไปครับมาดูไซส์มินิไซส์ที่เล็กลงมาคอนเซปต์มันก็คือทำเขียนโปรแกรมเหมือนกันแต่ขาน้อยลงแค่นั้นเองครับนักเรียนแล้วก็ดูพอร์ตที่มันต่อนะครับถ้ามีพอร์ต USB หรือไมโคร USB เนี่ยเราสามารถเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดได้โดยตรงเลยโดยไม่ต้องมีบอร์ดมาแปลงอันนี้มีพอร์ตอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าไมโคร USB ที่เรียนใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับตรงนี้แสดงว่าใช้สายเดียวกันได้เลยคุณสมบัติต่างๆคือมันเล็กลงนั่นแหละครับเป็นไซส์ที่มันเล็กลงมารองรับกับงานที่มีความคล่องตัวเพราะนั้นข้อจำกัดต่างๆนะครับมันก็จะมีส่วนใหญ่ที่มันต่างกันก็คือจำนวนขาย input output ที่มันน้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจำเพาะนะครับความถี่คริสตัลยังอยู่ที่16เมกะเฮิรตซ์นะครับต่อมานะครับเป็น Arduino Nano Nano คือเล็กเห็นไหมแสดงว่าเล็กกว่าอีกเล็กกว่าไมโครอีกนะครับ Nano เห็นไหมครับก็เป็นบอร์ดขนาดเล็กนะครับใช้งานได้คล่องตัวในโปรเจกต์เลยในงานที่มีขนาดเล็กลงมานะครับตรงนี้คุณสมบัติต่างๆก็เหมือนกันคล้ายๆกันมากนะครับก็บอกว่ามีขาย input output ดิจิตอลคือ14ขานะครับน้อยลงมาก็มี6พอร์ต pan width modulation ไอ้6พอร์ต pan width modulation เนี่ยเอาไปควบคุมความเร็วหรือควบคุมการรีไฟต่างๆครับอย่างอื่นก็นะครับตรงนี้ครับความถี่คริสตัลเท่ากัน16เมกะเฮิรตซ์รุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่8แล้วเรามี9รุ่นนะครับนี่เป็น Arduino Mini ครับก็เล็กลงมาครับคุณสมบัติก็คล้ายๆกันตรงนี้นะแต่ถ้าทำโปรเจกต์น่าสนใจนะครับราคาถูกแล้วก็เอาไปใช้งานได้เหมาะสมนะครับคุณสมบัติต่างๆนะครับเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะก็มีขามีอะไรเท่ากันนะครับอันนี้นักเรียนก็ดูเอาได้นะครับต่อไปเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นโปรมินิรุ่นสุดท้ายเลยนะครับก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับรุ่นมินิครับแต่มีความพิเศษอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับการเขียนโปรแกรม Arduino อันนี้สำคัญนะครับถ้าจดได้ก็จดนะครับเพราะนักเรียนจะได้ลงปฏิบัติด้วยในเรื่องนี้เป็นโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino โครงสร้างโปรแกรมที่ใช้บอกเลยว่าภาษา C เป็นโปรแกรมภาษา C นะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องมีพื้นฐานในการเขียนภาษา C มาก่อนแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเรียนรู้ได้โดยใช้โค้ดที่เป็นชุดโค้ดที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วนักเรียนสามารถอ่านคำสั่งหรือแปลคำสั่งตามที่ครูสอนนะครับเพราะนั้นโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino มีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือฟังก์ชัน setup กับฟังก์ชัน loop ฟังก์ชัน setup นะครับถ้าเป็นภาษาโค้ดภาษา C เขาเขียนว่า void อ่านว่า void นะครับ void setup แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ void setup คืออะไรคําว่า void setup เนี่ยนักเรียนจําไว้ให้เราไอ้พวกนี้เราเขียนควบคุมบอร์ด Arduino ที่ทั้ง9รุ่นที่ครูสอนนักเรียนมานะครับในสไลด์ที่ผ่านมานี้นะเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมที่สำคัญที่สุดคือต้องเขียนแล้วบอกว่าเราขามันขา Arduino มีเยอะแยะมากมายนะต้องบอกว่าเราจะใช้ขาไหนของเขาถูกไหมครับมันมีตั้งหลายขาบางทีเราใช้แค่2ขาเองจะใช้ขาไหนของ Arduino ก็คือกำหนดใน Voice Setup แล้วขาที่เราใช้เราจะใช้ต่อสวิตช์หรือใช้ต่อ output เป็น LED นะครับถ้าใช้เป็นต่อสวิตช์เราต้องกำหนดให้เป็น input output ครับ in หรือ out ครับเอาเรื่องต่อครับ1 2 3 out ผิดนะครับ in แต่ตอบผิดไม่ผิดครับเพราะนักเรียนเพิ่งเรียนเรื่องนี้สวิตช์คือ input เพราะเรากดแล้วส่งค่าไปให้บอร์ด Arduino ใช่ไหมแล้ว LED ครับเป็น input output ตอบถูกแน่นอน LED input output ครับ1 2

สามเอามันมีอยู่2อย่างครับในนี้ LD ก็เป็นเอาท์พุตว่าอะไรครับมันต้องส่งค่าจากบอร์ดอาร์ดูโน่ส่งไปให้หลอด LD ติดมองอย่างนี้นะครับเหมือนในห้องนี้สวิตช์ที่กดไฟเนี่ยเป็นอินพุตเอาท์พุตสวิตช์ที่เรากดเปิดไฟเนี่ยเป็นอินเป็นเอาท์ครับดูแค่สวิตช์นะครับ1 2 3อินพุตส่วนหลอดไฟเป็นเอาท์พุตแสดงผลนะครับประมาณนั้นต่อไปครับส่วนของฟังก์ชันลูปฟังก์ชันลูปเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันของโปรแกรมหลักเลยที่เราจะเขียนให้มันทำอะไรอย่างวันนี้ครูเขียนโปรแกรมให้กดสวิตช์แล้วหลอดไฟจะดับถ้าไม่กดหลอดไฟมันก็จะติดก็อยู่ในลูปเนี่ยครับอยู่ในลูปเขาเรียกในลูปเงื่อนไขการทำงานนะครับของไวลูปเงื่อนไขคืออะไรสวิตช์โดนกดอยู่หรือเปล่าถ้าไม่โดนกด Arduino สั่งให้หลอด LED ติดหรือดับนี่คือเงื่อนไขการทำงานนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดส่วนแรกครับฟังก์ชันเซตอัพฟังก์ชันเซตอัพคือเป็นฟังก์ชันสรุปง่ายๆคือเป็นฟังก์ชันที่กำหนดค่าต่างๆของ Arduino กำหนด1เลยกำหนดขาต่อใช้งานครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเลยจะเอาขาไหนมันใช้งานมีตั้ง10กว่าขาเอาขา1ก็ได้ขา2ก็ได้ขา3ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยนะครับ2ขาที่ต่อใช้งานน่ะเราต้องรู้แล้วว่าเราจะเอาไปต่อกับอะไรก็เหมือนที่ครูบอกนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ถ้าไปต่อกับสวิตช์ต้องเป็นอะไรอินพุตใช่ไหมต่อกับ LED ก็ต้องเป็นเอาพุตต่อมอเตอร์อ่ะ1 2 3เอาพุตต้องนับให้ต่อมอเตอร์เป็นเอาพุตเริ่มเข้าใจแล้วนะครับต่างๆนั้นนะถ้ารับเซ็นเซอร์นี่อินพุตทั้งหมดเลยนะเซ็นเซอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ครูพูดมาเนี่ยเป็นอินพุตทั้งหมดเลยแต่ถ้าออกไปแสดงผลที่หลอด LED ต่อให้มอเตอร์หมุนเนี่ยก็คือเอาต์พุตทั้งหมดให้แสดงผลจอ LCD ก็เป็นเอาต์พุตทั้งหมดนะครับนี่คือ voice setup ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยนี่คอนเซ็ปต์มีแค่นี้ต้องกำหนดเลยไม่กำหนดปุ๊บเหมือนเราต้องสั่งงานเราจะสั่งลึกให้แขนซ้ายหรือแขนขวาทำงานก็คือต้องเขียนโปรแกรมไว้นะครับเขียนโปรแกรมไว้โปรแกรมเราเขียนตอนไหนอะตอนฝึกไงตอนเราเกิดไงพ่อแม่บอกพ่อแม่ฝึกหรือเราฝึกการใช้ร่างกายมันคือการเขียนโปรแกรมโดยไม่รู้ตัวนะตอนเราใช้ร่างกายได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตัวอย่างครับเข้าสู่เนื้อหาเลยมันอาจจะดูแล้วบางคนตาโตเลยนะครับเมื่อกี้จะหลับอยู่นะครับดูแล้วมันอาจจะดูเหมือนยากเหมือนอะไรไม่ยากนะครับหลักการของการนำภาษา C ไปพัฒนาบน Arduino คือนักเรียนดาวน์โหลดที่มีอยู่แล้วบอกเลยนะครับเพราะ Arduino เป็น Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีผิดไม่มีอะไรนักเรียนดาวน์โหลดมาถ้านักเรียนดาวน์โหลดมาปุ๊บนักเรียนพิมพ์ด้วยคอมของนักเรียนเนี่ยก็เป็นโปรแกรมของนักเรียนแล้วหรือนักเรียนแค่เซฟลงเครื่องเรียนก็เป็นโปรแกรมของนักเรียนแล้วนักเรียนแค่มาปรับเปลี่ยนให้ถูกเพราะนั้นการมาเปลี่ยนนักเรียนต้องเข้าใจว่าคำสั่งต่างๆเป็นไงนักเรียนชุดคำสั่งเนี่ยตัดที่เป็น Double Backslash ออกครับมันเป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษอันแรกก็คือ con นะครับ inkบัตตันพินเท่ากับ2ครูแปลให้เลยถ้าสนใจจดแล้วไปใช้เลยนะก็คือกำหนดสวิตช์บัตตันคือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับครับสวิตช์ในบอร์ดนั่นน่ะใช้กับขาอะไรครับนักเรียน1 2 3 2ง่ายไหมครับพินไปว่าขาใช้ขาอะไรขา2เห็นไหมครับบรรทัดแรกเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราจะต่อสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเข้าที่ขา2ของ Arduinoนะครับแต่มันจะเป็นอุปสรรคของเรียนคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่บัตตันนั้นเรียนจดไว้เลยว่าเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับคืออะไรกดปล่อยมันเด้งขึ้นคือกดติดปล่อยดับสวิตช์แบบโยกคือโยกเปิดเราต้องมาโยกปิดอะไรอีกอย่างนึงแรกนะครับก็คือกำหนดให้สวิตช์ต่ออยู่กับขา2ของ Arduino แค่นั้นเองอันที่2อะไรครับครูอ่านให้ con ink LED pin เท่ากับ13แปลว่าไงต่อหลอด LED เข้าที่ขาอะไรครับ13เห็นไหมครับแปลง่ายเรียนจดนะเห็นไหมนักเรียนเริ่มรู้ภาษา C แล้วนะเข้าใจแล้วนะเนี่ยเข้าใจแล้วนะแต่เรียนต้องจดเนาะเข้าใจแล้วต่อไปครับ ink button state เท่ากับ0กำหนดให้การทำงานเบื้องต้นของสวิตช์เป็น0ก็คืออะไรครับถ้าเรากดสวิตช์มันจะเป็น0มันต่างกันนะไอ้รายละเอียดเรื่องวงจรต่างๆเนี่ยเรามาทำงานเดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดเนาะอันนี้คือใน voice อะไรครับ voice setup นะครับมีครับใน voice setup กำหนดอะไรต่อครับนักเรียนดูนักเรียนดูที่เป็นสีฟ้านะไอ้ที่

ดดับเบิลแบ็กสไลด์ไม่ต้องดูนะครับพินโหมดครับสีน้ำเงินเป็นคำสั่งพินโหมดก็คือกำหนดขาให้เป็น LED ให้เป็นอินพุตหรือเอาพุตเอาพุตต่ออยู่กับขาอะไร13ถูกไหมครับก็คือกำหนดให้ขา13เป็นเอาพุตนั่นเองแต่ต้องใส่ชื่อว่า LED นั่นเองจะได้เข้าใจง่ายว่าเอ้ยมันต่ออยู่กับ LED นะถ้าเอาตัวเลขมาใส่เดี๋ยวลืมแหละเข้าใจไหมครับอ่ะบรรทัดสุดท้ายครับก็อะไรครับบัตตันคือสวิตช์กดติดเปิดดับเป็นอะไรครับอินพุตเห็นไหมเรียนเข้าใจความหมายแล้วนะเรียนต้องจดนะเริ่มเรียนรู้วันนี้เรียนแค่นี้เรียนเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้แล้วนะครับส่วนไวท์ลูปยังไม่พูดถึงอันนี้มันเป็นโค้ดทั้งหมดเลยตรงนี้เขาเรียกว่าซอร์สโค้ดนะครับหรือโปรแกรมภาษาที่ใช้นะครับไอ้นี่เป็นไวท์ตรงนี้ยังไม่พูดถึงนะมาดูไวท์เซตอัพอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองนักเรียนดูนะครับพินโหมดคือกำหนดขาใช่ไหมครับนักเรียนเห็นว่า LED built-in เป็น output หรือ input ครับ output ถูกไหมถูกเพราะ LED เป็น output LED built-in คือหลอด LED ที่มันสร้างไว้ในบอร์ดครับไม่ต้องต่อออกมาสร้างตัวเล็กๆไว้ในบอร์ดเขาเรียกว่า LED built-in แปลว่าสร้างอยู่ภายในบอร์ดเนาะ built แปลว่าก่อสร้างแปลว่าสร้างเนาะนะครับอันนี้แค่นั้นเองอันนี้กำหนดแค่นี้เองเพราะว่าเราจะใช้หลอด LED ที่อยู่ในบอร์ดนะให้มันแสดงผลให้เรานะเป็นไฟยังไงไม่รู้แหละนะครับแล้วก็ void loop คือโปรแกรมที่เราจะเขียนตรงนี้คุณยังไม่พูดถึงนะครับมาดูฟังก์ชันที่2นี่ไงที่ถึงจะพูดถึงฟังก์ชันที่2นะครับเป็นฟังก์ชันอะไรครับเป็นฟังก์ชัน void loop เอาแปลความสั้นๆเลยก็คือเป็นไว้ที่เราจะเขียนเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมต่างๆนั่นเองvoice setup คือกำหนดว่าใช้ขาอะไรต่อสวิตช์ขาไหนต่อ LED ขาไหนเป็น in หรือ out นั่นคือ setup ส่วนรูปนี่เขียนเงื่อนไขว่าเมื่อเรากดสวิตช์แล้วให้เราติดหรือเราดับกดสวิตช์ให้ติดหรือดับไม่กดให้ติดหรือดับนะแค่นี้เองนี่คือเงื่อนไขมาดูตัวอย่างเลยนะครับมาดูตัวอย่างเลยนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการต่อวงจรนะครับนักเรียนฟังครูอธิบายนักเรียนต่อไปพังๆได้เลยนะครับคือระหว่างฟังครูอธิบายก็ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้งช่างกล้องจับวงจรที่นักเรียนต่อเสร็จแล้วครับนักเรียนต่อเสร็จแล้วใช่ไหมด้านหน้าครับบอร์ดด้านหน้าโอเคเสียบไฟเลี้ยงดูนะครับจับวงจรนะครับก็คือวงจรนี้เลยเดี๋ยวเราจะทดลองการทำงานเลยจากโค้ดที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยตัวแทนเพื่อเราต่อวงจรมาดูวงจรนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแค่โค้ดนะเห็นแค่โค้ดว่าใช้สวิตช์ด้วยใช้ LED ด้วยสวิตช์ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับในโฟโต้บอร์ดนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับถ้านักเรียนเห็นในที่กล้องจับอยู่นะครับก็คือเราต่ออินพุตเข้าที่ขาอะไรจำได้ไหมขาอะไรครับขา13ใช่ไหมแล้วก็ต่อเนี่ยตามวงจรนี่แหละส่วนเอาพุตก็ต่อมาให้หลอด LED ใช่ไหมครับขา2ใช่ไหมครับอันนี้คือวงจรต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการทำงานเดี๋ยวนักเรียนทำพร้อมครูเลยครับการทำงานนักเรียนมาดูในไวท์ลูปแล้วคราวนี้วอยซ์เซตอัพคือตั้งค่านักเรียนมาดูเงื่อนไขการทำงานนะครับเขาบอกว่าบัตตันสเตตเท่ากับดิจิตอลลีดดิจิตอลพินมาดูตรงนี้ครับ if เห็นไหมครับคำสั่ง if บัตตันเท่ากับ high นะครับ if บัตตันสเตตเท่ากับ high บัตตันสเตตเราตั้งไว้เป็นศูนย์หรือหนึ่งเก่งมากครับจำได้แสดงว่าเพิ่งเรียนปี1ปช1อีเล็กทรอนิกส์แสดงว่าเข้าใจแล้วเป็น0บัตตันสเตตเป็น0ให้เป็น high หรือ low high หลอดติดไหมครับตอนนี้ติดอยู่เพราะอันแรกเรากำหนดให้เป็น high นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงครับพอมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเงื่อนไขของ else ให้มันเป็น low แล้วเรากดสวิตช์ครับสังเกตว่ามันจะเป็น lowเห็นไหมครับตรงนี้มีแค่นี้เองแต่แล้วนักเรียนจะไปปรับใช้อะไรยังไงนะครับการเขียนโปรแกรมมันมีง่ายกว่านี้นะครับนักเรียนสามารถกำหนดได้เลยนะครับในเงื่อนไข if ตรงนี้ครูแปลคำสั่งเบื้องต้นที่เป็นสีฟ้าคือคำสั่งที่เป็นสีดำคือตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นตัวแปรกำหนดขึ้นในไหนไว้อะไรตัวแปรขายต่อใช้งานในไว้แล้วไว้ลูปหรือไว้เซตอัพไว้เซตอัพถูกต้องเรากำหนดไว้ใน voice setup เก่งมากครับนักเรียนนะครับคราวนี้ if เป็นคำสั่งนะจดเลยก็ได้ if แปลว่าถ้าครับ
ถ้าเป็นเงื่อนไขถ้าหากว่าเช่นถ้าหากนักเรียนทำคะแนนครูได้80ขึ้นไปครูให้เกรด4คราวนี้ถ้าอะไรอ่ะในวงเล็บถ้าบัตตันสเตตเท่ากับไฮนะ

0: ต่อไปครับเงื่อนไขครับดิจิตอลไลท์อีกคำสั่งนะครับดิจิตอลไลท์แปลว่าส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปสัญญาณดิจิตอลมีอยู่2สัญญาณไฮกับโลไฮก็คือไฟ5โวลต์อ่ะคิดแค่นี้พอโลก็คือไฟกี่โวลต์0โวลต์อันนี้มันเป็นไฮหรือโลครับบรรทัดที่2ไฮเห็นมั้ยครับตามเงื่อนไขเลยนะครับถ้าสวิตช์ไม่โดนกดมันเป็น1อยู่เนี่ยให้หลอดไฟติดด้วยเป็นไฮด้วยเห็นมั้ยไปตามเงื่อนไขเลยแต่แล้วนี่จะเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนแล้วก็พิมพ์โลเข้าไปถ้าเราจะให้มันดับก่อนนะแล้วกดสวิตช์ก็ติดแล้วเรียนก็แค่เปลี่ยนจากไฮเป็นโลอ่ะเงื่อนไขต่อไปครับเอลไม่ได้แซวกันนะครับเอลแปลว่าถ้าเป็นเงื่อนไขตรงกันข้ามครับนักเรียนง่ายๆเลยตรงกันข้ามคือเมื่อสักครู่เราไม่ได้กดสวิตช์แล้วหลอดไฟมันติดใช่มั้ยตรงกันข้ามคือแสดงว่าเราต้องกดสวิตช์หลอดไฟมันจะอะไรครับบรรทัดสุดท้ายโลดติดหรือดับดับนั่นเองดูตามเงื่อนไขเลย LED pin โลเห็นไหมครับโลไปว่า0ไปว่าดับตามเงื่อนไขเลยถ้าเงื่อนไขตรงข้ามมันดับก็ตามเอาเรียนลองทดลองอีกรอบก็ตามนั้นเลยเห็นไหมครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถสร้างเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานเบื้องต้นได้แหละวันนี้นักเรียนก็ได้นะครับเรียนรู้นะครับการทำงานครับของโปรแกรมเบื้องต้นนะเพราะนั้นสมองคนฝั่งตัวมันมีไว้ประมวลผลคำว่าประมวลผลในที่นี้ก็คือรับคำสั่งนะครับรับคำสั่งรับโปรแกรมที่เราเขียนคำสั่งในที่นี้หมายถึงการกดสวิตช์คือการสั่งการโอเคไหมพอรับคำสั่งเสร็จมันต้องประมวลผลจากโปรแกรมที่เราตั้งใช่ไหมครับมันเราเขียนโปรแกรมตั้งมาแล้วว่าถ้ามันไม่กดสวิตช์มาให้เรานะไม่สั่งหลอด LED high อยู่นะเราเขียนโปรแกรมไว้แต่เรากดสวิตช์สั่งการเป็นไงครับหลอด LED มันดับหรือมันโลเห็นไหมครับเข้าเงื่อนไขของการประมวลผลมีสั่งการมีประมวลผลแล้วก็สั่งมีรับข้อมูลเข้ามานะครับประมวลผลรับคำสั่งเข้ามาประมวลผลแล้วก็สั่งการออกเอาท์พุตอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโครงสร้างภาษา C นะครับสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวอันนี้เป็นแค่เบสิกมากๆนะครับของการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนะครับนักเรียนคนใดนะครับมีความสนใจนอกเหนือจากห้องเรียนนี้นะครับก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้มาต่องานมาทำใบงานกันนะครับตรงนี้ก็หรือนักเรียนจะศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ครับตอนนี้เราก็ตอนที่3นี้ก็เป็นโครงสร้างเรื่องของโครงสร้างภาษาเสียงของ Arduino ได้ชัดเจนครับโครงสร้างมีแค่2ส่วนสรุปนะครับก็คือ voice function voice setup นะหรือ function setup กับ function loop หรือ voice loop voice setup ไว้กำหนดขาต่อใช้งานแล้วกำหนดว่าเป็น in หรือ out แค่นั้นจบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนไวลูปก็คือเป็นเงื่อนไขโปรแกรมอะไอเงื่อนไขโปรแกรมในไวลูปเนี่ยมันมีเยอะมากมายเลยต่อไปเราเรียนเราเก่งขนาดเราเก่งมากขึ้นเราเขียนเงื่อนไขได้มากขึ้นงานเราก็จะทำงานอะไรได้มากกว่าการกดสวิตช์ให้หลอด LED ติดหรือดับนะครับก็ท้ายชั่วโมงนะครับก็ก่อนอื่นขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังไม่มีใครหลับเลยนะครับในห้องตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบกันอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ครูเน้นเลยก็คือมีทักษะในการต่อวงจรครั้งแรกนะครับ first touch ครั้งแรกเลยต่อได้แล้วทำงานได้ด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้ต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับครูนะครับก็ขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วมาเจอกันในตอนหน้าตอนที่4นะครับหัวหน้าห้องเดี๋ยวไทยคาบบอกทวังเคารพกันนะครับโอเคครับหมดครับแล้วสวัสดีครับนักเรียน
1: นักเรียนเคารพ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมา

0: โดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไป และเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักศึกษาครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครูชื่อสมบูรณ์เนียมกลับครับวันนี้จะมาสอนเรื่องไดโอดต่อนะครับโดยไดโอดนี่จะมีหลายตัวมากนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับคือซีเนอร์ไดโอดนะก่อนที่จะไปถึงซีเนอร์ไดโอดนั้นครูขอย้อนไปถึงค่าพารามิเตอร์ของไดโอดที่สำคัญก่อนนะครับซีเนอร์ไดโอดก็เป็นสวิตชิ่งไดโอดอีกตัวหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องมีค่าเขาเรียกว่า TRR นั้นย่อมาจาก Turn Off Reverse Recovery Time ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเป็นพารามิเตอร์คุณสมบัติของที่สำคัญจริงๆในการออกแบบวงจรจากประสบการณ์จริงของครูที่ล้มเหลวมาหลายครั้งก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้นะครับวันนี้ครูจะมาย้ำให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่าไอ้ซีเนอร์ไดโอดหรือสวิตชิ่งไดโอดหรือฟาสไดโอดที่เรียนรู้มาแล้วนั้นเวลามันนำกระแสในช่วงที่ฟอร์วาร์ดไบอัสเนี่ยนะครับแล้วมันตกลงมาที่ศูนย์ในช่วงสวิตชิ่งออฟสวิตชิ่งออฟเนี่ยแต่ว่ามันเลยลงมาเป็นกระแสรีเวิร์สอยู่แล้วมันถึงตกย้อนกลับไปที่เส้นศูนย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตรงนี้เป็นค่าที่สร้างความเสียหายกับวงจรโดยเฉพาะความถี่สูงๆยกตัวอย่างเช่น Switching Power Supply หรือระบบสื่อสารคมนาคมคราวนี้วิศวกรไอ้ที่ออกแบบไดโอดตัวนี้เขาจึงพัฒนาให้มันสามารถที่จะเกิดไอ้ค่า TRR หรือว่า

ว่าไอ้ turn off reverse recovery time เนี่ยนะให้น้อยที่สุดจึงพัฒนาไดโอดอีกตัวหนึ่งนะขึ้นมาไดโอดตัวนี้เรียกว่าชัตกี้ barrier diode หรือว่าใช้ตัวย่อว่า SBD ไอ้ชัตกี้ไดโอดเนี่ยนะปกติแล้วหลักการมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขาพยายามที่จะลดไอ้เขาเรียกช่องว่างระหว่างขั้ว P กับขั้ว N ชัตกี้ไดโอดนี่เพียงจะใช้ขั้ว N นะครับเป็นขั้วเดียวนะครับตามสไลด์ด้านซ้ายเนี่ยขั้ว N แล้วไอ้ขั้ว P นี่เขาใช้เป็นแผ่นโลหะเลยเขาไม่ใช้ขั้ว P ไม่ใช่สาร P เพราะฉะนั้นก็มีรอยต่อระหว่างโลหะกับสาร N นะครับก็คือสาร N คือผลึกซิลิคอนที่เป็นสารเนกาทีฟเพราะฉะนั้นdepletion region หรือว่ารอยต่อที่เป็นกลางนี่จะแคบที่สุดเราเรียกว่าค่า TR นี่ค่า turn off reverse recovery time นี่จะน้อยที่สุดนะครับไอ้ตรงนี้เขาใช้ในระบบสื่อสารนะ 4G 5G ต้องใช้ไดโอดนี้นะครับเพราะว่าความเร็วมันสูงมากเป็นกิกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นการสวิตชิ่งออนออฟเนี่ยมันจะต้องไวแบบเรียลไทม์เลยก็คือว่าไวเท่าเวลาจริงเลยทีเท่ากับเกือบใกล้ศูนย์เลยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นการสวิตชิ่งออนกับสวิตชิ่งออฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นชัตกี้แบเรียร์ไดโอดเนี่ยก็จึงจะตอบโจทย์ไอ้ตัวนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูไอ้เปรียบเทียบในภาพรวมภาพรวมนั้นนะครับในช่วง forward bias จะเห็นว่าไอ้กราฟเส้นสีแดงนักศึกษาคงเห็นนะเส้นสีแดงนี้ค่า turn on เนี่ยจะเร็วที่สุดกว่าไดโอดธรรมดาก็คือมี fast diode จะช้าหน่อยส่วนไดโอดธรรมดาปกติไดโอดเรกติฟายปกตินี้จะเป็นแท่งสีเขียวเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบในภาพรวมแต่ว่าช่วงที่เวลาค่า turn on นี่มันน้อยที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะรับความถี่ได้สูงสุดก็คือเกือบจะเป็นค่าเขาเรียกว่าเวลาจริงเลยหรือว่า real time ส่วนในช่วงที่เป็น reverse bias เนี่ยไดโอดที่เป็นชัตกี้นี้ถ้าเราใช้งานที่แรงดันเกินพิกัดเนี่ยมันจะเกิดการนำกระแสอันนี้สร้างความเสียหายให้เราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสัญญาณโวลเตจเนี่ยระดับซิกแนลก็คือไม่เกิน5โวลต์ไม่เกิน3โวลต์ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณ 4G 5G อะไรเงี้ยนะหรือว่าสัญญาณสวิตชิ่งเนี่ยจะใช้ไอ้ชัตกี้ไดโอดเนี่ยที่โวลเตจต่ำๆเท่านั้นเองแต่ว่าไปใช้ที่โวลเตจสูงๆไม่ได้ส่วนไอ้ไดโอด2ตัวนี้สามารถที่จะสร้างให้แรงดันกี่โวลต์ก็ได้กี่ร้อยโวลต์ก็ได้หน้าตาของพวกฟาสไดโอดหรือชัตกี้ไดโอดนั้นมันก็ไม่แตกต่างกันจากไดโอดธรรมดานะเพราะฉะนั้นขอให้ดูเบอร์ดูสเปคดูจาก data sheet ว่าเซิร์ชที่ Google ดูก็รู้ว่าไอ้ฟาสไดโอดนั้นนะเขาจะยกตัวอย่างให้แล้วก็มีเบอร์นะเพราะฉะนั้นครูเองเนี่ยครูเป็นครูรุ่นเก่านะช่วงนั้นน่ะมันจะไม่มีไดโอดที่หลากหลายแบบนี้หรอกมีตลอดในวิชานี้เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องหลอดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ power amplifier นะครับเพราะฉะนั้นมันให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยนะเครื่องเสียงดิจิตอลดีๆยังชิดซ้ายไปเลยนะมันให้อารมณ์อนาล็อกที่ดีที่สุดคราวนี้มาขึ้นเรื่องใหญ่คือพระเอกของไดโอดเลยไอไดโอดตัวนี้เราเรียกว่าซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดนั้นมันก็ไม่แตกต่างไปจากไดโอดรูปร่างมันก็จะเหมือนกับไดโอดแต่มันคือซีเนอร์ไดโอดจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากเบอร์เพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาจะต้องฝึกค้นหาในโซเชียลมีเดียให้ดีว่าไอไดโอดชนิดไหนเบอร์ไหนเป็นซีเนอร์ไดโอดหรือเป็นไดโอดเรกติฟายธรรมดาเราจะมาใช้ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะว่าคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัว
กลไกสำคัญเลย

เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะต้องเรียนรู้ซีเนอร์ไดโอดมันแตกต่างกับไดโอดธรรมดาได้อย่างไรคือมันแตกต่างในช่วงที่เป็นรีเวิร์สไบอัสส่วนฟอร์เวิร์ดไบอัสเนี่ยก็คือช่วงนำกระแสมันก็เหมือนไดโอดทั่วไปแต่ในช่วงที่เป็นรีเวิร์สไบอัสเนี่ยเขาออกแบบให้มีค่าเขาเรียกว่าซีเนอร์วอลเตจซีเนอร์วอลเตจตัวเนี้ยนะเป็นตัวจำกัดว่าถ้าแรงเคลื่อนเกินกว่าระดับซีเนอร์วอลเตจแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนำกระแสเริ่มนำกระแสถ้ามันรับไม่ไหวมันก็พังตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องใช้ความระมัดระวังนะเดี๋ยววันนี้ครูเตรียมแล็บมาให้1แล็บตอนท้ายชั่วโมงในการออกแบบวงจรซีเนอร์ไดโอดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการเรียนเรื่องไดโอดทีเดียวนะเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะไอซีเนอร์ไดโอดเนี่ยขอให้เรียนรู้เบื้องต้นว่าถ้าแรงเคลื่อนในเรื่องรีเวิร์สไบอัสตัวนี้นะถ้าแรงเคลื่อนมันเกินระดับซีเนอร์มันจะนำกระแสนะครับขอให้รู้เบื้องต้นไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็แต่ละเบอร์เนี่ยจะมีค่าซีเนอร์วอลเตจเนี่ยแตกต่างกันเช่น 3.3 โวลต์ 5.1 โวลต์ 12 โวลต์แล้วก็ 15 โวลต์18โวลต์นะครับมันจะไม่มีเรียงกันเป็นตัวเลข1 2 3 4 5นะครับจะมีเป็นแบบค่ากระโดดที่ใช้งานจริงๆนะครับไอ้ 3.3 โวลต์เนี่ยเขาใช้ในอุปกรณ์ประเภทคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่นะที่ใช้แรงเคลื่อนน้อยมากทีเดียวที่ใช้แรงเคลื่อนน้อยมากๆเพราะว่าการสวิตชิ่งออนแล้วก็สวิตชิ่งออฟนะมันจะได้เร็วนี่มันก็จะรับสัญญาณแบบระดับกิกะเฮิรตซ์ได้นะครับเพราะตอนนี้ระดับสัญญาณลอจิกเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัญญาณอะไรที่เกิน 3.3 โวลต์เนี่ยไอซีเนอร์ไดโอดเขาจะทำหน้าที่ตัดคลิปนะยอดออกไปให้เหลือ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองนะครับไอ้นี่ตัวนี้จะมีประโยชน์มากและถูกใช้งานมากนะครับเดี๋ยวตอนช่วงทำแล็บเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าบอร์ดขับมอเตอร์นะซึ่งน้องๆนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครูเอาไอซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมาจำกัดแรงเคลื่อนของอุปกรณ์ต่างๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันเกิดใช้งานเกินพิกัดแล้วบางขาถ้ามีระดับแรงเคลื่อนเกินพิกัดแล้วมันจะเสียหายนะเพราะฉะนั้นนี่คือวงจรที่ใช้งานวงจรที่ใช้งานนั้น เขาจะใช้แบบนี้ก็คือแบบในรูปสไลด์นี้นะครับก็คือมีตัวต้านทานสำหรับจำกัดกระแสซีเนอร์เนี่ยเขาเรียก IZ เดี๋ยวนี้นะจำกัดกระแสไว้เพราะว่าซีเนอร์เนี่ยเขาจะออกแบบที่มีขายในท้องตลาดนะมีแค่นี้เองไม่เกิน5วัตต์ก็คือตั้งแต่400มิลลิวัตต์1วัตต์ไอ้นี้คือ 0.5 วัตต์โดยประมาณ 0.5 วัตต์แล้วก็1วัตต์แล้วก็2วัตต์แล้วก็5วัตต์แค่นี้เองนะเขาไม่มีมากกว่านี้แล้วที่ท้องตลาดที่ครูใช้งานอยู่นะเพราะว่าไอ้เขาใช้คลิปไอ้สัญญาณก็คือตัดยอดสัญญาณเนี่ยระดับซิกแนลนี่เขาจะไม่ใช้กำลังมากนะใช้กระแสแค่เป็นมิลลิแอมอย่างมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นวงจรก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวจำกัดกระแสเดี๋ยวเราจะต้องมาออกแบบกันแล้วก็ต้องคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจนะไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากมายนะคำนวณตามกฎของโอห์มเท่านั้นเองนะแล้วก็ซีเนอร์ตัวนี้ เราต้องกำหนดว่าซีเนอร์วอลเตจที่ต้องการใช้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นไดโอดตัวที่ผมกำลังจะชี้อยู่ตรงนี้ไดโอดที่เราจะทำการทดลองอยู่เนี่ยมีขนาดซีเนอร์วอลเตจเท่ากับ 4.7 โวลต์ความจริงแล้วก็คือ 5.1 โวลต์นั่นเองนะเบอร์นี้แต่พอวัดแรงเคลื่อนแล้วเนี่ยมันเหลือ 4.9 4.8

4.7 โวลต์ด้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเออร์เรอร์ที่มิเตอร์ก็ได้เดี๋ยวเวลาทดลองเดี๋ยวจะวัดจริงให้แต่ว่าตามสเปคตามเบอร์ของเขาเนี่ยจะเป็น 5.1 โวลต์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวต้านทานตัวต้านทานที่อยู่ในที่เป็นตัวจำกัดกระแสอยู่ในสไลด์เนี่ยนะวงจรเนี่ยแล้วเรานำค่าไอซีเนอร์วอลเตจเนี่ยไปใช้งานนะอันนี้คือโหลดนี้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้บอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะที่ต้องการแรงเคลื่อนหรือต้องการระดับสัญญาณเนี่ยไม่เกิน 4.7 โวลต์หรือ 5.1 โวลต์ตามเบอร์ของไดโอดเลยระหว่างไดโอดนะครูลืมพูดเรื่องสัญลักษณ์ไปเพราะฉะนั้นซิลินเดอร์ไดโอดเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนไดโอดแต่ว่ามันจะมีปลายที่หักขึ้นแล้วก็อีกปลายหนึ่งหักลงแบบนี้เราเรียกว่าให้มันแตกต่างไปจากไดโอดธรรมดาซะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางสากลเขานะครับคือเรียกว่าซิลินเดอร์ไดโอดเป็นที่รู้กันในวงการอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยววิธีการคำนวณแล้วก็วิธีการที่จะออกแบบกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูได้ทำกันบ้านมาให้พวกเธอแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะพวกเธอก็มาจากต่างสาขากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่าขั้นตอนในการคำนวณเขาคำนวณยังไงนะในการที่จะหาค่า RS ออกมาให้ได้แล้วก็กำลังวัตต์เรารู้ว่าเป็น 5.1 โวลต์แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันกี่วัตต์กำลังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ออกแบบได้สมบูรณ์แล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ได้ถูกต้องเราจะต้องคำนวณมาก่อนสำหรับวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณสดกันบังเอิญครูได้ทำกันบ้านมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะชี้ว่าไอ้ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวตามมาดูนะสมมติว่าเราออกแบบวงจรที่ต่อไฟ12โวลต์นะต่อไฟเข้าวงจรเนี่ย12โวลต์นะครับไอ้12โวลต์ตัวนี้นะครับก็คือครูเอาไฟ12โวลต์เนี่ยจากอะแดปเตอร์นะผ่านไอ้ขั้วต่อนะครับสีแดงนี้เป็นไฟบวก12โวลต์ส่วนสีดำนี้จะเป็นสายกราวสายกราวคือ0โวลต์แล้วก็ไฟนี้ก็จะไหลตามมาตามบัสไลน์ที่เป็นสีแดงนี้นะครับส่วนไฟกราวนี้ก็จะไหลตามมาตามบัสไลน์ที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้แล้วครูมาต่อวงจรตามนี้ตามที่ออกแบบไว้ก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นรูปแบบของวงจรมาตรฐานของซีเนอร์เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการออกแบบนี้ก็คือเราต้องเขียนวงจรมาตรฐานของมันก่อนเป็นแบบนี้ก็คือจะประกอบด้วยเขาเรียกว่า RS นะคือ series resistance นะครับตัวนี้นะครับเป็นทำหน้าที่จำกัดกระแสที่จะไหลผ่านซีเนอร์ไหลผ่านโหลดนะตัวนี้นะแล้วก็กำหนดว่าจะให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตมีค่าเท่าไหร่ก็กำหนดที่ตัวซีเนอร์ได้เลยเพื่อที่จะไปซื้อได้ถูกต้องนะครับ เราบังเอิญว่าโหลดตัวนี้ครูไปใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับไอ้เขาเรียกว่าระดับลอจิกที่แรงเคลื่อนไม่เกิน5โวลต์ครูก็เลยเลือกซีเนอร์ VZ เนี่ยเท่ากับ 5.1 โวลต์ตามในวงจรนี้นะครับ 5.1 โวลต์แต่ว่าครูสมมุติว่าขณะที่ต่ออยู่กับโหลดเนี่ยนะให้กระแสมันไหลซึมอยู่ประมาณ10มิลลิแอม
ไหลผ่านตัวเซนเซอร์ตัวนี้เพื่อเ

ประคองเอาไว้เพื่อรักษาระดับแรงเคลื่อนซีเนอร์เอาไว้นะครับประมาณ10มิลลิแอมป์แต่ครูกำหนดให้กระแสที่ไหลผ่านโหลดก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ของครูเนี่ยนะครับอาจจะเป็น Arduino หรือว่าบอร์ดคอนโทรเลอร์อย่างอื่นนะครับที่ระดับแรงเคลื่อน5โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เราเรียกว่า V load หรือว่า VL ตัวนี้นะครับก็คือจะต้องเท่ากับ VZ เพราะว่า เราใช้ไอซินเนอร์ตัวนี้เป็นตัวจำกัดโวลเตจที่เอาท์พุตอยู่ก็คือ 5.1 โวลต์นั่นเองแล้วก็กำหนดกระแสว่าไอบอร์ดของโหลดตัวนี้นะครับจะกินกระแสเท่าไหร่เราก็กำหนดไปเลยคือไอโหลดเท่ากับ50มิลลิแอมป์แล้วก็กระแส IZ ที่มันจะไหลซึมอยู่ตรงนี้ก็คือ10มิลลิแอมป์อันนี้ครูตั้งโจทย์เอาไว้แบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้กระแสที่ไหลผ่านตัวนี้จะต้องให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครูเลยกำหนดไว้กลางๆก็คือประมาณ10มิลลิแอมป์นะเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านโหลดบวกกับกระแสที่ไอไหลซึมผ่านไดโอดไอซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน RS ตัวนี้นั่นเองก็คือ IRS เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนวณหาคือค่าของ RS แล้วก็กำลังวัตต์ว่าตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานที่นำมาใช้เนี่ยมีกำลังวัตต์มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะหาซื้อไม่ถูกต้องแล้วก็ออกแบบวงจรที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ตัวต้านทานตัวนี้เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็เราจะต้องมีวิธีการคำนวณ นะเดี๋ยวตามกันต่อไปเมื่อเราได้ requirement ตัวนี้แล้วเนี่ย เราก็จะต้องมาตั้งโจทย์ว่าตัวแรกก็คือ S จะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็กำลังวัตต์เท่าไหร่แล้วก็กำลังของกระแสที่ไหลผ่านคือ IZ ตัวนี้นะครับว่าไอไดโอดตัวนี้จะมีกำลังวัตต์เท่าไหร่เพื่อที่จะนำไปซื้อให้ได้ถูกต้องได้ขนาดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไอ VZ ตัวนี้เราได้โจทย์แล้วก็คือเราเป็นตัวกำหนดว่าต้อง 5.1 โวลต์แต่จะกี่วัตต์นั้นเดี๋ยวอยู่ที่การคำนวณการคำนวณจะเริ่มจากหาค่ากระแสที่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก่อนก็คือนักศึกษาตามมาดูนะก็คือเท่ากับ IZ บวกด้วย I load นะก็คือกระแสที่ผ่านไหลผ่านโหลดก็แทนค่าออกมาก็คือ10มิลลิแอมป์บวกกับ50มิลลิแอมป์นะคือเท่ากับ60มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ60มิลลิแอมป์ต่อไปคำนวณว่าไอจะต้องคำนวณว่าไอแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมค่าไอตัว R ไอตัวต้านทานที่มาต่ออนุกรมตัวนี้คือ RS ตัวนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับคำนวณได้จาก VRS เท่ากับ input voltage คือ12โวลต์นะ12โวลต์แล้วก็ลบด้วย sinner voltage คือ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อแทงค่าด้วยตัวเลขแล้วเนี่ยนะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้เท่ากับ 6.9 โวลต์ที่จะต้องดับผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะจาก12โวลต์ลงมาเนี่ยดับเหลือ 6.9 โวลต์ 6.9 โวลต์นี่เพราะฉะนั้น
เมื่อได้2ค่าตัวนี้คือกระแสกับแรงเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คำนวณหาค่า RS เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ RS เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกเข้ามา RS หารด้วย I กระแสที่ไหลผ่าน RS เพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าเท่ากับ 0.11 กิโลโอห์ม 0.11 กิโลโอห์มเนี่ยนะครับเอาค่านี้ไปซื้อไม่ได้หรอกเขาไม่มีขายก็คือประมาณ100โอห์ม110โอห์ม100โอห์มหรือ110โอห์มนะอันนี้คือสแตนดาร์ดวาลูของค่าตัวต้านทานนะที่มีขายตามท้องตลาดก็คือ100โอห์มหรือ110โอห์มนะครับถ้าเป็นครูออกแบบเนี่ยครูจะใช้แค่100โอห์มพอนะเพราะว่าต้องเผื่อเอาไว้หน่อยนึงต่อไป เมื่อได้ค่า RS มาแล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณว่ามันมีกำลังวัตต์เท่าไหร่คำนวณได้จากตัวนี้ก็คือ PRS เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกเข้ามา RS คูณด้วยกระแสที่ไหลผ่าน RS เมื่อแทนค่าลงไปเนี่ยเราจะได้คำนวณได้เท่ากับ 0.414 วัตต์เพราะฉะนั้นเราเอาค่าตัวนี้ไปซื้อตัวต้านทานไม่ได้ก็ต้องประมาณ 0.5 วัตต์แต่ว่าเอา 0.5 วัตต์เนี่ยมันอาจจะร้อนเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ 0.414 นะต่างกันนิดเดียวเองความจริงต้องเผื่อไว้เยอะๆประมาณ 1.5 เท่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นค่าที่โตขึ้นมาไอ้กำลังวัตต์ที่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ1วัตต์เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นให้เผื่อไว้ประมาณ 1.5 เท่าของค่าที่คำนวณได้ก็คือเกินมาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อน1วัตต์ก็คือตัวต้านทานที่ตัวใหญ่กว่านี้อีกระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ทั้งหมดที่คำนวณมานี้คือการหาค่า RS นั่นเองนะพอได้ค่า RS แล้วเนี่ยก็ไปซื้อหาอุปกรณ์ได้เลยแล้วการที่จะซื้อทีเนอร์ไดโอดได้เนี่ยนะเราจะต้องคำนวณกำลังวัตต์ของมันด้วยนะครับกำลังวัตต์ของทีเนอร์ไดโอดนั้นนะครับเท่ากับทีเนอร์โวลเตจที่ตกข้อมตัวมันแล้วคูณด้วย IRS ไม่ใช่นักศึกษาจำเอาไว้เลยนะใส่ใจเอาไว้เลยว่าอย่าใช้กระแสที่ซึมผ่านไดโอดขณะที่มีโหลดอยู่เพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราปลดโหลดออกกระทันหันเนี่ยซีเนอร์ไดโอดจะพังเพราะว่ามันรับไม่ไหวนะรับกำลังวัตต์ไม่ไหวเราซื้อซีเนอร์ไดโอดตัวเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้ว่ากรณีที่ไม่มีโหลดเลยโหลดเป็นศูนย์เนี่ยก็คือหมายว่าไม่มีโหลดเลยเนี่ยต่อรอยเอาไว้เนี่ยกระแสที่ไหลผ่าน RS เนี่ยก็คือ60มิลลิแอมเนี่ยทีเนอร์ไดโอดต้องรับไว้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะคำนวณหากำลังวัตต์ของทีเนอร์ไดโอดนั้นเราจึงใช้กระแสที่ไหลผ่าน RS ตัวนี้เท่านั้นอย่าไปใช้กระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดไอซีเนอร์ขณะใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับที่เรียนรู้กันไม่ถึงตรงนี้แล้วก็ไปออกแบบซีเนอร์ไดโอดนะที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้ออกมาแล้วซีเนอร์ไหม้เลยนะซีเนอร์พังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระแสที่ไหลผ่าน RS เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ไหลผ่านเป็นตัวรวมระหว่างกระแสที่ไหลซึมไดโอดกับกระแสที่ไหลผ่านโหลดเอามาเป็นตัวตั้งในการที่คำนวณกำลังวัตต์เพราะฉะนั้น
สูตรจริงออกมา

ว่า PRPZD นะคือกำลังวัตต์ของซีเนอร์ตัวนี้เท่ากับแรงเคลื่อนที่ตกค่อมซีเนอร์ก็คือซีเนอร์วอลเตจคูณด้วยกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมไว้ก็คำนวณออกมาได้ 0.306 วัตต์ 0.306 วัตต์เนี่ยไปซื้อเขาไม่มีขายหรอกนะเพราะฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตไอ้พวกซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเขาจะมีค่ามาตรฐานของเขานะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.5 วัตต์นะใกล้เคียงเพราะนั้น 0.5 วัตต์เนี่ยก็คือตัวประมาณเท่านี้อันนี้1วัตต์ตัวเท่านี้เอง 0.5 วัตต์ในตัวยิ่งเล็กกว่านี้อีกเป็นตัวสีแดงเลยอ่ะเป็นแก้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นแก้วเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีดำละไอ้พวกนี้แล้วถ้าตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวน็อตเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์ย้อนหลังนะเป็นตัวลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นน็อตแล้วก็ยึดกับครีบระบายความร้อนเลยก็ซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีใช้กันแล้วก็ไม่หาซื้อยากนะครับส่วนใหญ่แล้วครูใช้ไม่เกิน2วัตต์นะที่ครูประสบการณ์ที่ครูออกแบบวงจรนะ อย่างน้อยไม่เกิน1วัตต์ด้วยซ้ำนะเพราะว่าครูใช้ในแบบทิกแนวนะทิกแนวก็คือว่าจำกัดแรงเคลื่อนที่อินพุตเข้ามาในตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะไม่เกินระดับ5โวลต์แล้วก็ไม่เกิน1วัตต์นะเพราะว่าขัด2วัตต์นี่มันใหญ่โตเกินไปนะยกตัวอย่างบอร์ดตัวนี้อันนี้เป็นบอร์ดขับมอเตอร์ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะไอ้ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะไอ้ที่เป็นตัวดำๆอยู่ที่เนี่ยนะก็มันจะมีซีเนอร์ไดโอดปะปนอยู่4ตัวนะครับ4ตัวไอ้ซีเนอร์ไดโอดตัวเนี้ยเป็นตัวจำกัดแรงเคลื่อนระดับ5โวลต์นะเป็นระดับ 5.1 โวลต์นะตัวนี้เป็นตัวจำกัดแล้วก็จะมีซีเนอร์ไดโอดอีก2ตัวที่เป็นตัวจำกัดไฟให้เหลือ12โวลต์นะเป็นซีเนอร์ VZ เนี่ยก็คือซีเนอร์วอลเตจเนี่ย12โวลต์เพราะว่าบอร์ดที่ครูออกแบบแล้วก็ออกไปขายตามในโรงงานตามท้องตลาดตัวนี้นะก็สามารถใช้กับไฟ12โวลต์ก็ได้ใช้กับไฟ24โวลต์ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไฟ24โวลต์เนี่ยไอซีเนอร์ไดโอดเขาก็ทำหน้าที่เขาแต่ว่าถ้าใช้ไฟ12โวลต์เนี่ยถ้ามันเกินมานิดนึงเขาก็จะตัดที่12โวลต์เพราะว่าบอร์ดตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีการจำกัดวงจรที่ออกแบบมามันก็จะอุปกรณ์บางอย่างจะเกิดการไหม้แล้วก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ครูก็จะใช้ซีเนอร์ไดโอดเพราะฉะนั้นซีเนอร์ไดโอดเนี่ยคือ เป็นพระเอกเลยของระดับทิกแนวแล้วก็สามารถนำไปใช้ในวงจรขยายกำลังกระแสที่เป็นระดับเขาเรียกว่าโวลเตจไอแรงเคลื่อนไอสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายพวกพาวเวอร์สปายต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัวรักษาระดับแรงเคลื่อนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนอ้างอิงหรือว่าเรฟเฟอเรนซ์โวลเตจนะเพราะฉะนั้นซีเนอร์ไดโอดเนี่ยจะแทรกเข้าไปทุกวงจรที่ต้องการจำกัดแรงเคลื่อนเพราะฉะนั้นไอ้ซีเนอร์วอลเตจตัวนี้แต่ว่าซีเนอร์วอลเตจเท่าที่ดูในดาต้าชีตแล้วนะมันจะไม่เกิน80โวลต์ประมาณนั้นยังเก่งนะเพราะว่าถ้าสูงเกินไปกว่านี้เราจะมีวิธีจัดการมันอย่างไรที่จะออกแบบให้สามารถมีซีเนอร์รักษาระดับแรงเคลื่อนได้สูงกว่าระดับของซีเนอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาตามกันต่อไปเพราะว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีใครสอนนะในหลักสูตรก็ไม่มีนะดูแล้วนะครับเขาสอนซีเนอร์ไดโอดทำหน้านี้นะจำกัดวอลเตจแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องนำส่วนสำคัญตัวนี้เอาไปใช้งานตามสไลด์นี้

จะเห็นได้ว่าเราเอาทั้งซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ไดโอดธรรมดามาเป็นตัวแบ่งแรงเคลื่อนที่จะไปใช้งานในระดับต่างๆกันได้สาระสำคัญของไอ้ตรงนี้คือยังเป็นวงจรมาตรฐานอยู่นะ RS ก็ยังอยู่ที่นี่แต่มีซินเนอร์ไดโอดหลายตัวซ้อนกันอยู่ซินเนอร์ตัวแรกนะก็คือ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็จะดับจาก12โวลต์ลงมาเหลือ 13.9 โวลต์ซินเนอร์อีกตัวหนึ่งมันก็จะดับจาก 13.9 โวลต์เนี่ยลงมาอีก 10.8 โวลต์แล้วจะมีไดโอดธรรมดาอีกตัวหนึ่งคือ 1NC148 ตัวเนี้ยนะครับครูมาใช้บ่อยก็คือดับลงฟ้าเหลือแค่จังชันโวลเตจตัวนี้คือเป็น forward bias นะจังชันโวลเตจอันนี้ไม่ใช่ซินเนอร์ไดโอดนะเป็นไดโอดธรรมดาไดโอดธรรมดาเนี่ยขณะที่เป็น forward bias เนี่ยนะมันจะดับแรงเคลื่อนลงมาประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็จะลดทอนแรงเคลื่อนลงมาเหลือ 10.0 โวลต์ที่นำไปประคองกับซินเนอร์ไดโอด10โวลต์นะ 10.0 โวลต์พอดีเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขั้วแต่ละขาออกตัวนี้นะที่แรงเคลื่อนที่จะนำไปใช้งานเนี่ยจะต้องต่อซีประคองไว้ก่อนเพื่อการสัญญาณกระเพื่อมนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการนำเอาซีเนอร์ไปใช้ในการแบ่งแรงดันนะของไฟฟ้าไฟ DC นะแบ่งแรงดันตัวนี้ครับคราวนี้มันมีรูปแบบการประยุกต์อีกแบบหนึ่งก็คือการไปคลิปสัญญาณเป็นรูปทราย UDD นะทรายเคิร์ฟแบบนี้แต่ว่าเราต้องการให้เป็นรูปดิจิตอลนะสัญญาณสวิตชิ่งก็คือออนกับออฟออนกับออฟนะเพราะฉะนั้น เราใช้ไฟตรงนี้อาจจะเป็นไฟ6โวลต์แต่ว่าเราใช้ไฟตัวซินเนอร์นี่ 5.1 โวลต์เพราะฉะนั้นไอ้ที่เกินตัวนี้ก็จะถูกคลิปไปเลยที่หัวยอดมันแล้วก็ข้างล่างก็จะไม่มีการนำกระแสเพราะเป็นช่วงรีเวิร์สไบอัสแล้วก็ช่วงลูกคลื่นทรายอีกครั้งหนึ่งนะลูกคลื่นทรายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกคลิปสัญญาณให้เหลือ VZ เท่านั้นเองคือ 5.1 โวลต์เพื่อที่จะนำมาป้อนกับอินพุตของตัวอุปกรณ์ต่างๆเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระดับสัญญาณได้เพราะฉะนั้นเราก็จะถูกนำมาใช้อันนี้ครูได้ใช้บ่อยนะวงจรนี้ในด้านการป้อนสัญญาณนะบางทีสัญญาณรบกวนจากรถวิ่งผ่านหรือว่ามอเตอร์กำลังหมุนเริ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนสไปซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้เขาเรียกว่าแรงเคลื่อนทานเชียนนะก็คือไอ้ที่เป็นสไปแหลมๆนะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงพวกนี้ซีเนอร์ไดโอดเขาจะทำหน้าที่เขาอย่าสูงเกินซีเนอร์วอลเตจนะถ้าสูงเกินซีเนอร์วอลเตจเนี่ยก็จะนำกระแสให้คลิปให้เหลือ 5.1 โวลต์ส่วนรูปข้างล่างนี้จะเป็นการต่อซีเนอร์2ตัวเอาแคโทดมาชนกันเอาแคโทดมาชนกันแต่วงจรก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ก็คือมี RS อยู่ตัวนึงแล้วก็ซีเนอร์อันนี้สัญญาณตั้งแต่คลื่นบนแล้วก็คลิปสัญญาณคลื่นล่างนะเป็นแบบนี้เราจะได้รูปคลื่นสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่สูงกว่าแบบนี้อันนี้แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานอันนี้คือเบอร์แล้วก็มาตรฐานของเขาซึ่งน้องๆนักศึกษานี่อาจจะดูไม่ชัดแต่ว่าครูขอแนะนำให้ไปเข้า Google แล้วก็จะดูว่าแรงเคลื่อนมาตรฐานที่เขาผลิตซินเนอร์ตัวซินเนอร์เนี่ยกี่โวลต์แล้วใกล้เคียงกับระดับที่เราต้องการนั้นก็คือต้องซื้อตามมาตรฐานของเขาด้วยเพราะไม่งั้นไม่มีขายหรอกนะในเว็บที่ครูใช้บ่อยๆก็คือของ Electronic Source นะซึ่งเป็นในซัพพลายเออร์ยารายใหญ่ไอ้เป็นเขาเรียกว่าบริษัทที่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ได้นะครูเองเนี่ยครูเป็นลูกค้าประจำเขานะแล้วก็ไปซื้อไอ

หาไอ้ data sheet เนี่ยได้นะทุกเบอร์ทุกขนาดทุกอุปกรณ์เลยนะครับรู้สึกจะเข้าไปดูที่ง่ายที่สุดนะจุดที่ง่ายที่สุดตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างงานหนึ่งที่เอาซีเนอร์ไดโอดเนี่ยไปเพิ่มให้รักษาระดับแรงเคลื่อนที่สูงกว่าระดับซีเนอร์แล้วก็รักษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮโวลเตจซีเนอร์ได้เลยก็คือเอาไอ้เขาเรียกทรานซิสเตอร์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยนะครับเอาซีเนอร์เนี่ยไปคุมไบอัสของตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับให้มันคงที่ไว้ถ้าโหลดมันมากไฟมันตกปั๊บไอ้ซีเนอร์ตัวนี้มันไม่ตกเพราะฉะนั้นมันก็จะนำกระแสให้มีแรงเคลื่อนนะรักษาแรงเคลื่อนเนี่ยให้คงที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไอ้เขาเรียกว่าวงจรวอลเตจเรกูเลเตอร์ซึ่งยังไม่ต้องทำความเข้าใจตอนนี้หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเรื่องของการสร้างวงจรวอลเตจเรกูเลเตอร์อีกทีนึงเราก็จะเรียนรู้การไดโอดตัวสำคัญทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถออกแบบวงจรได้นะตามที่ครูได้บรรยายมานะครับเดี๋ยวก็แต่ว่าเพื่อที่จะย้ำให้เธอเข้าใจในจริงๆนะครับอุปกรณ์จริงๆนั้นนะครับขอให้ตามในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะเข้าสู่การปฏิบัติให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคราวนี้เมื่อเราออกแบบวงจรได้ตามที่เราได้คำนวณกันแล้วนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่การปฏิบัติจริงกันนะในปฏิบัติการปฏิบัติจริงนั้นนะครับต้องใช้อุปกรณ์จริงนะแล้วก็แรงจ่ายไฟที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ลองมาวัดวอลเตจดูนะว่ามันดรอปลงมาเหลือระดับซีเนอร์วอลเตจได้อย่างไรนะโอเคเราก็จะมีแหล่งจ่ายไฟก็คือแหล่งจ่ายไฟนี้ได้มาจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตรของเรานะไฟบวก12โวลต์หรือ13โวลต์หรือ14โวลต์แล้วแต่อะแดปเตอร์ที่จะมาใส่ตัวนี้นะครับไอ้นี่บอร์ดคอนโทรลเลอร์ของครูที่ออกแบบเองเพราะฉะนั้นไฟจากอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น12โวลต์13โวลต์14โวลต์ไม่แน่เดี๋ยวต้องวัดดูนะไฟบวกจะเป็นเส้นสีแดงนะแล้วก็ไหลมาตามบัสไลน์สีแดงนี้ส่วนไฟลบหรือกราวที่0โวลต์เนี่ยจะต้องต่อผ่านขั้วต่อที่เป็นสายสีดำตัวนี้มาผ่านบัดลายสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินมาตลอดเขาเรียกว่าแผงเขาเรียกแผงโฟโตบอร์ดนะหรือเบสบอร์ดนะวงจรที่ครูได้ออกแบบไว้แล้วก็มาต่อก็คือไฟบวกจะต้องผ่าน RS นะคือ Series Resistanceแล้วก็มาผ่านขั้วแคโทดของตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะมองเห็นนะแล้วก็ขั้วอโนดจะถูกต่อลงที่กราวเพราะฉะนั้นก็ต่อตามวงจรที่ออกแบบไว้คราวนี้เดี๋ยวครูจะเปิดไฟเลี้ยงวงจรนะไฟเลี้ยงวงจรตอนนี้มีกี่โวลต์ก็ไม่รู้นะต้องใช้มิเตอร์วัดดูนะเดี๋ยวมิเตอร์ลองวัดมิเตอร์ไอ้ลองวัดไฟดูระหว่างเส้นสีดำกับเส้นสีแดงนี้นะครับว่ามีกี่โวลต์นะเดี๋ยวกูจะวัดดูให้ดูนะนักศึกษาดูตัวเลขนะได้
14.41 โวลต์แสดงว่าถ้าเอาไฟ 14.41 โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงบอร์ดตัวนี้พังแน่นอนนะคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ใช้ไฟไม่เกิน5โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะไปต่อโหลดเพียง5 โวลต์ครูก็ซื้อไอ้ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะ 5.1 โวลต์เอามาผ่านตัว RS ตัวนี้นะตามที่ออกแบบคำนวณนะคราวนี้ครูจะวัดตรงที่แรงเคลื่อนซีเนอร์โวลเตจดูนะตรงนี้ปรากฏว่าได้ 4.85 โวลต์ไม่รู้ว่าใครเออร์เลอร์นะไม่ซีเนอร์ไดโอดเออร์เลอร์ก็มิเตอร์เออร์เลอร์นะเพราะว่าเบอร์นี้ใน data sheet นะครูซื้อมา 5.1 โวลต์นะเขาบอกงี้แต่ว่าวัดได้ 4.85 โวลต์ก็โอเคมันเป็นระดับที่เขาเรียกว่าสัญญาณดิจิตอลแล้วนะก็ใช้งานได้แล้วก็แรงเคลื่อนที่ตกค่อมตัวต้านทาน RS ก็คือ 9.58 โวลต์นะ 9.56 โวลต์นะอันนี้คือแรงเคลื่อนที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวนี้นะอันนี้จะเห็นได้ว่าวงจรที่ครูได้ออกแบบนะก็สามารถใช้งานได้จริงตามนี้เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาจำเอาไว้ว่าถ้าเรียนรู้เรื่องซินเนอร์ไดโอดแล้วออกแบบวงจรไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่การปฏิบัติไม่งั้นเราไม่สามารถนำไปใช้งานได้วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องซินเนอร์ไดโอดกันพอสมควรนะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ออกแบบวงจรได้สำหรับตอนต่อไปเนี่ยครูจะพูดเรื่องไดโอดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะซึ่งไม่แพ้กับซีเนอร์ไดโอดซึ่งมีความสำคัญกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังมากทีเดียวนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไดโอดที่สามารถที่จะลดทอนสัญญาณรบกวนลงมาได้นะครับเรื่องราวมันจะเป็นไงต่อไปนี้นะเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปวันนี้ครูเขาจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้

ครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านตู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือ

0: นิดที่สองจะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สาม

0: ามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวานะคะหรือว่าครูแป้งนะคะครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะคะวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเรียนเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างเราจะมาดูกันว่าความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างใน3องค์ประกอบนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้นะคะสำคัญอย่างไรนะคะเราจะได้เรียนกันในบทเรียนนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงงานก่อสร้างนะคะงานก่อสร้างนะคะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาจเกิดจากความประมาทนะคะการละเลยการเอาใจใส่ของเรื่องความปลอดภัยนะคะหรืออาจเกิดจากการขาดความรู้นะคะความเข้าใจจิตสำนึกในงานก่อสร้างที่จะปฏิบัติอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตนเองนะคะแล้วก็สถานที่ก่อสร้างนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะองค์ประกอบที่เราจะได้เรียนรู้นะคะจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะคะเราไปดูที่องค์ประกอบแรกกันเลยนะคะองค์ประกอบแรกนะคะความปลอดภัยในสถานที่นะคะในส่วนของสถานที่นั้นนะคะก็หมายความรวมทั้งหมดตั้งแต่อาณาเขตบริเวณก่อสร้างจนถึงพื้นที่นะคะจัดเก็บอุปกรณ์แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะโดยจะสร้างความปลอดภัยอย่างไรนะคะอันแรกนะคะการทำรั้วกั้นนะคะโดยรอบบริเวณก่อสร้างนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะเขตพื้นที่ก่อสร้างนะคะจะต้องมีแค่บุคคลภายในนะคะคนงานก่อสร้างวิศวกรนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้นนะคะการทำรั้วกั้นจึงสำคัญมากนะคะต่อไปนะคะควรแบ่งเขตที่พักอาศัยออกเป็นบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บนะคะเครื่องมืออุปกรณ์บ้านพักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะต้องแบ่งเขตที่พักอาศัยออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะควรมีป้ายสัญลักษณ์หรือ

เตือนต่างๆที่จะเป็นข้อควรปฏิบัติในงานก่อสร้างหรืออาจจะเป็นป้ายเตือนสำหรับเขตพื้นที่อันตรายนะคะในงานก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะควรมีแผ่นกั้นนะคะเพื่อการวัตถุอาจจะตกหล่นลงมานะคะจากที่สูงนะคะแล้วก็พร้อมคุมด้วยตาข่ายอีกขั้นนะคะสายงานก่อสร้างนะคะในความสำคัญให้ความสำคัญในเรื่องแสงสว่างเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าแต่ละสายงานนะคะบางทีนะคะต้องทำ OT นะคะก็คือการทำ OT นะคะก็คือการทำงานล่วงเวลาไปแล้วนั่นเองนะคะก็อาจจะมีความมืดนะคะเป็นอุปสรรคนะคะเรื่องของแสงสว่างก็จึงสำคัญมากนะคะในงานก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะมีการกำหนดเวลาเข้าออกแล้วก็ต้องกำหนดอย่างชัดเจนนะคะในสายงานว่าเข้าได้กี่โมงออกได้ถึงกี่โมงนะคะจะต้องเข้า8โมงนะ7โมงนะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าควรออกได้ไม่เกิน5โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้ค่ะต้องมีเวลากำหนดเข้าออกอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่2นะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเครื่องมือเครื่องจักรในงานก่อสร้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กเลยนะคะซึ่งทั้ง2ขนาดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะล้วนก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะองค์ประกอบนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะได้รับความปลอดภัยนะคะเราจึงให้ความสำคัญนะคะกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะสาเหตุที่เกิดอันตรายเลยก็คือนะคะข้อแรกนะคะการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรนะคะผิดวัตถุประสงค์เช่นนะคะเรานะคะใช้รถโฟกลิฟต์นะคะไปเป็นบันไดสำหรับยกของแบบนี้นะคะหรือเอาแท่นตัดเหล็กไปตัดไม้แบบนี้นะคะเป็นการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะ2นะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีความชำรุดนะคะหรือว่าไม่พร้อมใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะก่อนการใช้งานว่าเครื่องมือเครื่องจักรเราพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะเครื่องมือเครื่องจักรนั้นสายไฟอาจจะชำรุดนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบดูก่อนที่จะใช้งานนะคะว่ามีจุดไหนที่ชำรุดหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นไฟฟ้านะคะจะต้องมีฉนวนหุ้มอย่างถูกต้องนะคะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะขณะใช้ไฟฟ้านะคะวิธีป้องกันอันตรายนะคะข้อแรกเลยนะคะทางบริษัทนะคะจะต้องออกนโยบายการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกต้องนะคะ2นะคะมีการอบรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกวิธีนะคะโดยนะคะทางผู้ที่มีความรู้นะคะหรือว่าทางบริษัทนะคะจะต้องหมั่นทบทวนความรู้สม่ำเสมอในอาจจะเป็นทุกๆ6เดือนก็ได้นะคะ3นะคะผู้ที่ควบคุมงานหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะต้องหมั่นพูดคุยกับพนักงานนะคะที่ปฏิบัติงานให้รู้ถึงอันตรายของเครื่องมือแต่ละชนิดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะไซต์งานส่วนใหญ่นะคะคนงานนะคะหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะเป็นแรงงานต่างชาตินะคะก็จะต้องช่วยกันนะคะพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะว่าจะเซฟยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะต้องหมั่นสำรวจเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะทุกวันเพื่อพร้อมการใช้งานนะคะก่อนเราจะใช้งานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือเครื่องจักรชนิดนี้นะคะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะหรือชนิดนี้พร้อมใช้งานหรือไม่

นะคะแล้วหลังจากใช้งานแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะใช้งานเสร็จปุ๊บก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราใช้งานแล้วอ่ะมีจุดไหนชำรุดหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะ1เบสิกเลยนะคะก็อาจจะเป็นแค่บาดเจ็บจากเครื่องจักรนะคะอาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยหรือบาดแผลมากก็คือจะแค่บาดเจ็บนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอันตรายจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบเบสิกเลยนะคะ2การสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็จะหนักจากการบาดเจ็บมาอีกนะคะขั้นหนึ่งเลยนะคะก็คืออาจจะสูญเสียนิ้วสูญเสียแขนสูญเสียขานะคะจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราไม่ได้ระมัดระวังด้วยขาดความรู้ด้วยแล้วก็อาจจะละเลยนะคะการใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยไปนะคะต่อไปข้อ3นะคะก็คือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะคือการสูญเสียชีวิตในการทำงานนะคะอันนี้นะคะนักเรียนต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเราเองนะคะก็คือผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่3นะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะควรจะมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะคะโดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์แล้วก็ข้อบังคับนะคะของสถานที่ก่อสร้างนั้นๆนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนดูในภาพนะคะจะเห็นว่าอุปกรณ์นะคะความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก็จะมีหมวกนะคะหมวกมีแว่นตานะคะมีที่ครอบหูนะคะถุงมือรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อสะท้อนแสงสายรัดนิรภัยแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องใส่ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือเข้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั่นเองนะคะเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยค่ะว่าเป็นอะไรนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1 นะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะนะคะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะเรานั่นเองนะคะใช้สำหรับป้องกันศีรษะที่อาจเกิดจากการกระแทกหรือว่าสิ่งของร่วงหล่นลงมาในขณะปฏิบัติงานนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่นะคะนักเรียนสมมติเราเดินไปตรวจงานเดินไปนะคะไม่ใส่หมวกนะคะมีสิ่งของหล่นลงมาจากที่สูงนะคะยกตัวครูยกตัวอย่างอันแรกเป็นไม้ก่อนนะคะหล่นลงมาศีรษะนักเรียนจะทำไงคะถูกได้รับการกระแทกนะคะศีรษะอาจแตกได้นะคะแต่ถ้ามันมากกว่าไม้ล่ะคะอาจจะเป็นอิฐที่หล่นลงมาจากตึกประมาณ5ชั้นนักเรียนเดินอยู่อิฐร่วงหล่นลงมาใส่หัวนักเรียนเป็นไงคะอาจจะมากกว่าหัวแตกก็ได้นะคะเรามาดูนะคะสีของหมวกนิรภัยกันนะคะว่าบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นกันนะคะมันมีหลายสีมากเลยซึ่งแต่ละสีนะคะมันมีความหมายของมันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสีให้ความหมายว่าอย่างไรนะคะสีขาวนะคะก็คือจะเป็นสีของผู้บริหารผู้จัดการนะคะวิศวกรหัวหน้างานนะคะหรือผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นผู้ที่ใส่หมวกนิรภัยสีขาวนั่นเองนะคะต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็คือจะเป็นพนักงานทั่วไปคนงานนะคะหรือว่าพนักงานที่ทำงานหนักนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปสีแดงนะคะพนักงานดับเพลิงนั่นเองนะคะสีแดงที่เราคุ้นเคยอยู่ก็ต้องเป็นดับเพลิงอยู่แล้วนะคะหมวกสีต่อไปสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนี่ก็คือจะเป็นของช่างเชื่อมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนสูงนะคะต่อไปสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คืองานของช่างประปานะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็คือช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่างไม้ช่างเทคนิคพิเศษนะคะต่อไปสีเขียวอันนี้ก็สำคัญนะคะจะเห็นได้ในไซต์งานก่อสร้างนะคะแต่ว่าจะเห็นได้น้อยมากนะคะสีเขียวเป็นสีของหมวกสีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะหรือเจ้าหน้าที่

สิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยนะคะนักเรียนอันนี้ทุกไซต์งานนะคะต้องมีนะคะไม่ต่ำกว่า1คนนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือเราเรียกว่าจปนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่จปนะคะจะต้องมีนะคะใส่หมวกสีอะไรคะสีเขียวนะคะต่อไปสีชมพูนะคะก็จะหวานๆหน่อยนะคะจะเป็นพนักงานผู้หญิงนะคะในบางบริษัทเขาก็จะใช้เป็นหมวกกันน็อกเสริมนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะสีชมพูต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีเทานะคะสีเทานะคะก็คือจะเป็นหมวกนิรภัยสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมสายงานนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะนักเรียนต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะอุปกรณ์ป้องกันหูนะคะอุปกรณ์เซฟตี้หูของเรานั่นเองนะคะจะใช้สำหรับป้องกันหูของเรานะคะจากการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่าปกตินะคะถือ40ถึง120เดซิเบลนี่คือมากกว่าปกตินะคะเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังนะคะงานก่อสร้างนะคะจะเสียงจากเครื่องจักรนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในอะไรนะอุตสาหกรรมนะคะที่ใหญ่ๆนะคะที่ส่งเสียงดังมากกว่าเท่าไหร่นะคะ40ถึง120เดซิเบลนะคะก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะที่อุดหูชนิดแรกก็คือที่อุดหูชนิดพลาสติกหรือยางนะคะชนิดนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหูที่สามารถป้องกันได้ประมาณ15นะคะเดซิเบลนะคะป้องกันเสียงดังมากๆได้ถึง15เดซิเบลนะคะอันที่2ที่เราเห็นเป็นจุกสีส้มๆนะคะจะเป็นที่อุดหูชนิดที่ต้องปั้นให้เป็นรูปก่อนใช้งานนะคะชนิดนี้นะคะจะป้องกันเสียงดังไม่เกินนะคะ20เดซิเบลเท่านั้นเองนะคะที่ดีที่สุดนะคะชนิดที่ดีที่สุดนะคะก็คือที่ครอบหูนะคะที่ครอบหูก็จะเป็นคล้ายๆหูฟังไร้สายนะคะนักเรียนใช้นะคะสำหรับเสียงดังมากๆถึง40เดซิเบลได้เลยนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ป้องกันตนเองนะคะชิ้นที่3นะคะแว่นนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตาของเรานั่นเองนะคะแว่นนิรภัยนะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็นแว่นตานะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะกับแว่นที่แบบครอบทั้งตาเลยนะคะจะใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นงานเจียงานสกัดงานกระแทกวัตถุนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับตัดเชื่อมโลหะนะคะรวมไปถึงงานที่มีแสงนะคะจ้าๆนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะแว่นนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะใช้สำหรับงานที่อาจจะเป็นมีเศษหรืออะไรที่จะกระเด็นโดนตาเราได้นะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะต่อไปนะคะแว่นครอบตานะคะแว่นครอบตาจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ปิดครอบตาเลยนะคะทั้งด้านข้างด้านบนนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็กระบังนะคะกันใบหน้านะคะอันเนี้ยจะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะจะกันไอ้ส่วนของวัสดุนะคะที่อาจจะกระเด็นนะคะมาโดนนะคะใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะส่วนไอ้หน้ากากสีดำๆนะคะที่เราเห็นนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นหน้ากากสำหรับงานเชื่อมนะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้นะคะจากที่การเชื่อมโลหะนะคะหรือว่าสกัดโลหะนะคะเวลาเราเชื่อมหรือตัดเหล็กนะคะมันจะมีเศษไฟแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นแสงนะคะออกมานะคะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวหน้ากากสีดำๆเนี่ยนะคะจะสามารถป้องกันดวงตาแล้วก็ใบหน้าเราได้นะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะถุงมือนิรภัยนะคะถุงมือนิรภัยนะคะจะป้องกันมือนะคะจากความร้อนนะคะของมีคมนะคะสะเก็ดไฟ

งานตัดหรืองานเชื่อมนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีก็จะมีถุงมือนะคะสำหรับสัมผัสสารเคมีนะคะโดยทั่วไปนะคะที่เราพบเห็นหลักๆเลยนะคะถุงมือนะคะอันแรกนักเรียนดูรูปแรกนะคะถุงมืออันแรกนะคะถุงมือกันบาดนะคะก็จะใช้ป้องกันนะคะป้องกันมือเรานะคะจากของมีคมนะคะอันที่สองนะคะถุงมืออันที่สองที่มันมีอันเดียวนะคะถุงมือป้องกันสารเคมีอันนี้ก็จะใช้ป้องกันสารเคมีสำหรับผู้ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสารระเหยนั่นเองนะคะต่อไปถุงมือชิ้นที่สามนะคะถุงมือสีส้มๆนะคะนักเรียนถุงมือนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานหนักก็คือแบบว่าจะใส่ถุงมือก่อนไปยกของหนักๆเพื่อป้องกันมือนะคะอาจจะเป็นยกของหนักๆหรือว่าหิ้วของหนักๆนะคะแล้วก็มีถุงมือสำหรับงานหนักด้วยนะคะต่อไปเป็นถุงมือถักผ้าฝ้ายนะคะถุงมือสีขาวๆนะคะอันริมสุดนะคะนักเรียนจะเป็นถุงมือที่ใช้ทั่วไปนะคะจะใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าป้องกันของมีคมได้แต่ว่าไม่เท่าถุงมือกันบาดนะคะต่อไปถุงมือชิ้นข้างล่างนะคะสีเหลืองๆเหลืองๆขาวๆนะคะถุงมือสำหรับงานเชื่อมอันนี้ก็จะเป็นถุงมือที่ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมนะคะหรือว่าถลุงโลหะนะคะถุงมือสีฟ้าๆนะคะก็คือถุงมือชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะคะนักเรียนก็คือจะเป็นถุงมือที่เราใส่แล้วก็ไปจับสิ่งสกปรกหรือว่าจับสารเคมีที่อันตรายแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะถุงมืออันสุดท้ายสีเหลืองๆนะคะถุงมือกันไฟฟ้านะคะจะเป็นถุงมือเฉพาะนะคะสำหรับงานไฟฟ้านะคะแต่นะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะจะต้องไปสัมผัสกับไฟฟ้าที่แรงสูงนะคะเราจะต้องใส่ถุงมือหนังเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันนะคะอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่5นะคะรองเท้านิรภัยนะคะอุปกรณ์เซฟตี้เท้าแล้วก็นิ้วเท้าเรานั่นเองนะคะเป็นรองเท้าที่ออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานนะคะอาจจะมีของหล่นใส่เท้านะคะของหนักๆนะคะที่สามารถทำให้เท้าหรือนิ้วเท้าเรานะคะเกิดอันตรายได้นะคะกับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีรองเท้านิรภัยหรือว่ารองเท้าเซฟตี้นั่นเองนะคะรองเท้าชนิดแรกนะคะอันแรกที่เราเห็นนะคะนักเรียนรองเท้าหนังนิรภัยหรือว่ารองเท้าหนังหัวโลหะนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะที่ใส่นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างนะคะทั่วไปนะคะจะป้องกันเท้าเรานะคะจากสิ่งของที่สามารถตกใส่เท้าเราได้เนี่ยถึง20กิโลเลยนะคะรองเท้าชนิดนี้นะคะต่อไปนะคะรองเท้าสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็จะเป็นรองเท้าหุ้มข้อนะคะนักเรียนรองเท้าหุ้มข้อนะคะก็จะมีส่วนของรองเท้านะคะที่เพิ่มมาจากรองเท้าหนังนิรภัยกับหนังโลหะค่ะเพิ่มมาตรงข้ออีกนิดนึงนะคะจะเป็นรองเท้าที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะคะรองเท้าชนิดที่3นะคะจะเป็นรองเท้าที่ใช้ในโรงหลอมแล้วก็หล่อโลหะนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าหุ้มแข้งนะคะเมื่อกี้อะไรนะคะหุ้มข้อนะคะหุ้มข้อใช้ในงานไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นหุ้มแข้งจะใช้ในงานเกี่ยวกับโลหะนะคะนั่นเองนะคะต่อไปรองเท้าชนิดสุดท้ายนะคะรองเท้าบูทยางนะคะจะใช้สำหรับงานทั่วไปนะคะก็คือจะป้องกันการรื่นนะคะได้นะคะป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยได้นะคะก็คือรองเท้าบูทของเรานั่นเองนะคะที่เราเรียกว่ารองเท้าบูทนะคะอุปกรณ์ชนิดที่6นะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะของตัวเรานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่

การทำงานที่สูงเพื่อป้องกันการตกนะคะเช่นงานอะไรบ้างคะที่สูงสูงเช่นนะคะงานมุงหลังคาสูงไหมคะสูงนะคะงานทาสีสูงไหมคะสูงนะคะถ้าเป็นงานทาสีสองชั้นขึ้นไปสูงแน่นอนนะคะจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยตัวนี้นะคะรัดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะจากการทำงานที่สูงนะคะต่อไปนะคะการทำงานต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่7นะคะหน้ากากนิรภัยนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะคะระบบหายใจของเรานะคะใช้สำหรับป้องกันนะคะระบบหายใจนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองป้องกันสารเคมีสารระเหยนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะพบเห็นเลยก็คือหน้ากากกองฝุ่นละอองนะคะอาจจะใช้เป็นหน้ากากอะไรหน้าที่เราใส่ป้องกันโควิดตอนนี้หน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะหรือจะเป็น N95 ก็ได้นะคะหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นละอองก็จะใช้ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะที่มีฝุ่นนะคะนักเรียนเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะหน้ากากกันสารเคมีนะคะหน้ากากนี้นะคะจะใช้ป้องกันสารเคมีหรือสารระเหยนะคะที่จะเข้าสู่ระบบหายใจของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนที่ครอบนะคะจมูกนะคะก็มีไส้กรองอยู่ข้างในนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายอุปกรณ์ป้องกันชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเสื้อสะท้อนแสงนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ลำตัวของตัวเราเองนะคะชนิดนี้นะคะใช้สำหรับสวมใส่นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นในที่มืดหรือแสงสว่างน้อยนะคะก็คือเราอาจจะอยู่ในพื้นที่คับแคบจุดบอดนะคะเราต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะเสื้อสะท้อนแสงนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ชนิดคะในรูป2ชนิดนั่นเองนะคะก็จะมีแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็แบบตัว V นะคะเรารู้แล้วว่าอุปกรณ์นะคะป้องกันตัวเองหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตัวเองนะคะจากสไลด์นู่นที่มันเป็นรูปคนนะคะนักเรียนแล้วก็มีหมวกมีอะไรนะหน้ากากอนามัยมีแว่นตามีรองเท้ามีเข็มขัดนะคะเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสำคัญกับผู้ที่ปฏิบัติงานมากนะคะเราต้องให้ความสำคัญตัวเองเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างนะคะจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองมากที่สุดนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญที่จะช่วยนะคะขับเคลื่อนนะคะให้ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะจะต้องนะคะปลูกฝังนะคะแนวคิดในด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะจะต้องให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะก็คือเช่นนะคะมีองค์ความรู้นะคะด้านความปลอดภัยนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือผู้ที่จะมาให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะรวมถึงนะคะความเข้าใจในงานก่อสร้างนะคะอย่างถ่องแท้นะคะก็คือต้องเข้าใจที่อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็นะคะปรับปรุงในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คืออะไรที่มันเกาะให้เกิดอันตรายนะคะอะไรที่เสียหายนะคะต้องปรับปรุงนะคะแก้ไขนะคะเพื่อให้ความอันตรายนะคะมันลดลงจากการทำงานก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะต้องกระตุ้นนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะกระตุ้นนะคะสร้างจิตสำนึกทัศนคติให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะทั้งในระดับบนก็คือวิศวกรนะคะผู้บริหารนะคะ

และระดับล่างก็คือคนงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องสร้างจิตสำนึกให้เขานะคะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขานะคะในการทำงานอย่างไงให้ปลอดภัยนะคะเซฟตี้ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของความปลอดภัยในงานก่อสร้างวันนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะตั้งแต่องค์ประกอบแรกเลยองค์ประกอบอะไรคะอันแรกเลยนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งคือความปลอดภัยในสถานที่นั่นเองนะคะปลอดภัยยังไงนะคะสถานที่ต้องปลอดภัยยังไงต้องมีอะไรนะอันแรกมีรั้วใช่ไหมคะมีรั้วแล้วก็มีอะไรอีกนะเวลาใช่ไหมเวลาเข้าออกนะคะต้องมีเวลาเข้าออกกำหนดแล้วก็ต้องมีแผงกั้นนะคะกันวัตถุนะคะร่วงหล่นลงมานะคะและที่สำคัญที่ครูบอกว่ามันสำคัญมากๆต้องมีอะไรเอ่ยแสงสว่างนั่นเองนะคะในสถานที่นะคะหลักๆเลยต้องมีรั้วมีแสงสว่างแล้วก็จัดบริเวณนะคะบริเวณก่อสร้างที่จัดอุปกรณ์นะคะแคมป์คนงานนะคะหรือว่าบ้านพักคนงานนะคะส่วนองค์ประกอบที่สองนะคะความปลอดภัยในอะไรคะความปลอดภัยในเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะเครื่องมือและเครื่องจักรนะคะอย่าลืมนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เราต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือเครื่องจักรด้วยในความปลอดภัยนะคะวิธีป้องกันนะคะความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องจักรนะคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะอันแรกต้องทำไมคะตรวจเช็คนะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็เช็คด้วยนะคะหลังทำงานเสร็จนะคะต้องเช็คด้วยนะคะเครื่องมือเครื่องจักรนะคะว่ามีอะไรผิดปกติบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะคะเพื่อการใช้งานในต่อไปนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้นะคะในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆนะคะจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้อะไรนะคะสำคัญเลยถูกวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเช่นใช้รถโฟล์คลิฟต์ไปเป็นบันไดนะคะในการหยิบของนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์รถโฟล์คลิฟต์มีไว้ทำอะไรนะคะจะหยิบของต้องใช้อะไรต้องใช้บันไดหรือเปล่านะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายอันนี้ก็คือสำคัญกับตัวเรามากๆเลยนะคะความปลอดภัยบุคคลนะคะก็คือจะพูดถึงอะไรนะครูพูดถึงอะไรไปนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตนเองนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมอันแรกอะไรคะที่ป้องกันศีรษะหมวกนะคะป้องกันศีรษะแล้วหมวกมีกี่สีแต่ละสีมีหน้าที่อะไรจำได้ไหมคะสีขาวอะไรนะสีขาวเป็นของผู้บริหารวิศวกรแล้วก็สีที่สำคัญอีกหนึ่งสีหมวกสีที่สำคัญอีกหนึ่งสีคือสีเขียวนะคะก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าที่ครูบอกว่าเจ้าหน้าที่อะไรนะคะจปที่แต่ละไซต์งานนะคะต้องมีอย่างน้อยกี่คนนะ1คนนั่นเองนะคะต้องมีอย่างน้อย1คนนะคะแต่ละไซต์งานนะคะเจ้าหน้าที่จปนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะแว่นตาก็มีหลากหลายชนิดนะคะต้องเลือกใช้นะคะให้ถูกกับงานนะคะจะมีแว่นตาที่ป้องกันสำหรับเศษวัตถุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือจะเป็นแว่นตาที่ครอบทั้งดวงตาเลยนะคะอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีกว่าชนิดแรกนะคะแล้วก็มีที่กันหน้านะคะที่กันหน้าที่จะกันทั้งใบหน้าและลำคอนะคะอันนี้จะเพื่อป้องกันวัตถุหรือว่าเศษ อะไรที่มันจะมากระเด็นโดนลำคอโดนใบหน้าเรานะคะและที่อันสุดท้ายก็คืออะไรที่เป็นหน้ากากสีดำๆใช้สำหรับงานอะไรคะงานนั่นเองนะคะเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะเพราะว่า
การเชื่อมโลหะหรือว่าตัดโลหะมันจะมีสะเก็ดไฟแล้วก็แสงไฟนะคะที่จ้าออกมานะคะตัวการของช่างเชื่อมหรือว่าช่างตัดโลหะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหน้ากากสีดำๆนะคะถ้านักเรียนเห็นหน้ากากสีดำๆเนี่ยช่างเชื่อมแน่นอนนะคะแว่นตาละต่อไปเป็นอะไรนะเซฟตี้ป้องกันระบบหายใจนะคะก็จะมีที่เรารู้ๆกันใส่อยู่เป็นประจำแมสนะคะหรือว่าจะใช้ N95 ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นถ้าแบบมีสารเคมีด้วยสารระเหยด้วยแล้วก็ฝุ่นหนักๆจะต้องเป็นหน้ากากแบบชนิดที่มีไส้กรองนะคะหน้ากากและอะไรต่อไปถุงมือนะคะเซฟตี้ป้องกันมือนะคะถุงมือก็มีหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนต้องใช้งานอย่างถูกต้องกับงานเหมาะสมกับงานนะคะต่อไปรองเท้านะคะก็มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้าเซฟตี้นะคะที่จะใช้สำหรับงานทั่วไปในไซต์งานปกตินะคะแล้วก็อะไรนะถ้ามีข้อขึ้นมาหน่อยจะเป็นสำหรับงานไฟฟ้าแล้วค่ะหุ้มแข้งจะเป็นอะไรนะคะงานโลหะนะคะหุ้มแข้งแล้วก็บูทสำหรับงานทั่วไปนะคะที่ใช้ป้องกันการลื่นหรือว่าสารเคมีนะคะรองเท้าแล้วต่อไปเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดนิรภัยนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริเวณที่สูงเช่นงานทาสีงานมุงหลังคาที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะทาสีชั้นเดียวสูงไหมก็สูงแต่ว่าสูงไม่เท่า2ชั้นนะคะแต่ว่าใส่ไว้ดีกว่านะคะป้องกันตัวเองนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตนเองเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญที่สุดนะคะในการทำงานก่อสร้างของผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเราต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกเลยจะต้องใส่ให้ครบเลยนะคะเพื่อป้องกันตนเองนะคะค่ะวันนี้นะคะบทเรียนความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะก็มีเนื้อหาสาระนะคะเพียงเท่านี้นะคะที่จะมาสอนให้นักเรียนทุกคนได้รู้แล้วก็นำไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ปฏิบัติตามนะคะสิ่งที่ครูได้สอนไปนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นเนื้อหาสาระในเรื่องอะไรนะคะมาติดตามกันนะคะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนุกมาสอนพวกเราอีกแล้วนะคะก็คือการตัดเย็บผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องทำการสร้างแบบตัดเย็บแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของผ้ากันเปื้อนโดยการเพ้นสีลงไปนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มการสร้างแบบกันก่อนนะคะเราจะมีกระดาษนะคะสร้างแบบ1แผ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่แค่ครึ่งแผ่นเราสามารถพับทบกระดาษนะคะแบบนี้ได้นะคะพับทบกระดาษแบบนี้ใช้ครึ่งเดียวพอนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราจะทำเป็นตัวบ่าของผ้ากันเปื้อนเราก็จะวัดตามแนวขวางของบ่าก็คือ6นิ้วนะคะเราวัดเลยเราเริ่มจากการวัดด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ่าของผ้ากันเปื้อนนะคะอันนี้คือ6นิ้วนะคะคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ทำตามกันได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความยาวของผ้ากันเปื้อนซึ่งความยาวมาตรฐานของผ้ากันเปื้อนจะอยู่ที่29นิ้วคราวนี้ตัวไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่24นิ้วนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราใช้สายวัดวัดดีกว่านะคะวัดจากด้านบนสุดเลยก็คือตรงบ่าเนาะวัดยาวลงมาค่ะได้29นิ้วตรงไหนนะคะเราก็จุดเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นของชายผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะแบบนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเขียนไว้ว่าความยาวคือ29นิ้วคราวนี้จากเส้นบ่าของผ้ากันเปื้อนเราจะต้องวัดลงมาถึงเส้นอกประมาณ7นิ้วจากจุดด้านบนนะคะลงมา7นิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่มันเป็นความยาวของตรงช่วงบ่ากับอกนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราวัดตรงเส้นอกเนี่ยเราสามารถวัดความกว้างของอกได้เลยตัวนี้นะคะเราทำไซส์ประมาณคนอกประมาณสัก38นะคะใส่ได้ก็คือเราจะใช้ตามแนวอกเนี่ยเราใช้12นิ้วเราก็วัดตามแนวขวางเนี่ยนะคะออกมา12นิ้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดมาให้ได้เส้นตรงขนานกันมานะคะมันก็จะมีความกว้างเท่ากับ12นิ้วแบบนี้คราวนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการให้ปลายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหรือเปล่านะคะถ้าเราต้องการให้ชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยบานหน่อยนึงเราก็สามารถตีเฉียงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบปลายข้างล่างเป็นเส้นตรงเราก็วัดนะคะที่ปลายด้านล่างให้เท่ากับ12นิ้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการโค้งนะคะให้มันมีลักษณะเว้าเพื่อให้มันเข้าไปในวงแขนเรานะคะก็คือเราวางไม้โค้งนะคะเราก็วางจุดแรกนะคะให้อยู่ตรงเส้นบ่าแล้วจุดที่2ก็คืออยู่ที่เส้นอกตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนิดนึงให้ตรงปลายไม้โค้งเนี่ยมาชนกับตรงเส้นอกพอดีนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็เลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนให้จุดนี้กับจุดนี้มันตรงกันเวลาโค้งจะได้สวยนะคะพอเราได้จังหวะเราก็จับแล้วเราก็โค้งขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะมาหาตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนกันวิธีการหานะคะก็คือเราจะวัดจากจุดอกถึงชายผ้ากันเปื้อนแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเราใช้วิธีง่ายๆก็คือเรานำสายวัดวัดจากเส้นอกแบบนี้นะคะมาถึงชายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับเป็น3ส่วนนะเป็น3ส่วนนี่นะคะแบบนี้เลื่อนให้ได้3ส่วนนะคะเลื่อนให้ได้3ส่วนพอได้แล้วนะคะเราก็มาจุดแต่ละส่วน อันนี้ก็จะง่ายคราวนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนที่ถ้าเรานับตรงนี้เป็นส่วนที่1อันนี้คือเส้นส่วนที่1เนาะอันนี้คือเส้นส่วนที่2นะคะเราจะแบ่งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นครึ่งหนึ่งนะคะใช้วิธีเดิมที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือการพับสายวัดก็จะง่ายกว่านะคะแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเลยเราก็ได้แล้วตำแหน่งของกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็
ขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงนี้พอเราเส้นปุ๊บเราจะได้แนวตำแหน่งของเส้นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ประมาณอยู่ที่4นิ้วคือเป็นช่องนึงแล้วก็อีก4นิ้วเป็นช่องนึงรวมกันก็คือ8นิ้วแต่ว่าอันนี้เราสร้างเป็นครึ่งเดียวของผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะเราก็ใช้แค่4นิ้วคราวนี้ความลึกโดยปกติก็จะไม่เกิน7นิ้วนะคะเราก็วัดลงมา7นิ้วแล้วเราก็ตีไปที่เส้นกลางของผ้ากันเปื้อนแบบนี้ถ้าใครชอบเย็บแบบเป็นหัวตัดนะคะก็ไม่ต้องแต่งโค้งที่ตัวของกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปลายโค้งมนมันสวยกว่านะคะเราก็ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะสามารถปรับชายโค้งนะคะของกระเป๋าได้นะคราวนี้เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบอันนี้ออกมาโดยการที่เราจะเผื่อโดยรอบ1เซนนะคะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ได้ติดริมระบายอะไรเราก็เผื่อไว้1เซนก็ได้นะคะนี่ครูใช้ด้านนี้บ้างเราลากมาทีละจุดอันนี้คือด้านข้างนะคะส่วนด้านบนเราก็วัด1เซนแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ขีดอันนี้เป็นการเผื่อตะเข็บนะคะคราวนี้ด้านโค้งเราอาจจะวัด1เซนทีหน่อยเนาะวัดไป1เซนเพราะว่าเวลาที่เราโค้งเราก็จะได้รู้แนวของการที่มันจะโค้งให้เท่ากันโดย1เซนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็วางไม้โค้งแล้วเราก็ตีตะเข็บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ด้านชายนะคะก็1เซนเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกดรอยตัวกระเป๋าออกมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดรอยเนี่ยเราตัดออกมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเราเนาะเวลาที่เราจะทำตัวกระเป๋าตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บนะคะเวลาเราตัดเราตัดตรงกลางครึ่งนึงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าเราจะวางเป็นสันทบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะ

เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกดรอยตัวกระเป๋าอันนี้ออกมาเวลาเรากดนะคะเราก็พับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้นี่พับกระดาษเป็นครึ่งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางสอดข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้สักนิดนึงสักตัวบนและตัวล่างนะคะพอได้แล้วเราก็จะกดรอยกระเป๋าตรงนี้ออกมาวิธีการกดนะคะถ้าเราไม่มีกระดาษกดรอยหรือว่าไม่มีลูกกลิ้งเราสามารถใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะกดออกมาได้ดูนะคะเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยกดลงไปที่กระเป๋าแล้วก็ใช้สีของเราหรือว่าดินสองเราลากเส้นตามรูปของกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นกันอีกทีนึงพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เป็นรูปทรงของกระเป๋าพอเสร็จเราก็เผื่อโดยรอบ1เซนเหมือนเดิมนะคราวนี้ถ้าตรงปากของกระเป๋าเนี่ยเราจะพับเย็บนะคะเราก็จะเผื่อไว้ประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าเกิดเราจะกุ้นนะคะเราก็จะเผื่อไว้แค่เซนเดียวแต่ในที่นี้คุณครูจะพับเย็บนะคะก็จะเผื่อไว้ประมาณ1นิ้วพอดีเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเผื่อ1เซนพอนะคะโดยรอบก็ตีให้เป็นรูปแบบนี้ตรงช่วงโค้งนะเราก็วัดก่อนนะคะ1เซนก่อนนะตรงนี้เราก็วัด1เซนก่อนเราถึงจะโค้งได้นะเราก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งเราก็เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแบบนี้พอเราได้แล้วครบแล้วนะคะก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าแค่นี้นะคะสายนะคะสายคล้องคอกับสายผูกหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันทีหลังอันนั้นไม่ต้องสร้างแบบนะคะเราสามารถตัดได้จากผ้าได้เลยโดยการตัดเป็นผ้าเฉลียงนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือการวางผ้านะคะครูจะขอแนะนำผ้าก่อนนิดนึงผ้าที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราจะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายจะเนื้อหนาหรือไม่หนาก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือความต้องการของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยเวลาเราใส่เราก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะมาดูกันตัวอย่างผ้าวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าผ้าแคนวาสซึ่งหลายๆคนบอกว่าผ้าแคนวาสมันเหมือนผ้าใบใช่ไหมครูจริงๆมันก็คือเป็นลักษณะของการทอแบบผ้าใบแต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วผ้าแคนวาสเนี่ยเอาจากวัตถุดิบของเขาเลยก็คือเขาใช้ฝ้ายมาทอนะคะแต่ว่าเส้นได้ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าฝ้ายปกตินะคะเราจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็การทอของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทอเหมือนลายขัดทั่วไปเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วของการทอที่ไม่เหมือนผ้าฝ้ายทั่วไปที่ทอลายขัดความหนาของผ้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะมาวางผ้ากันนะคะเราก็จะปูผ้าก่อนนะคะเวลาเราปูผ้านะคะเราก็พับเหมือนเราสร้างแบบเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะแบบนี้เราจะวางด้านทูขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นสันทบแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่เราจะวางอันเนี้ยครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เต็มแผ่นเลยนะคะเราก็วางแบบนี้วางให้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดผ้าประมาณนี้ตรงส่วนที่เหลือเนี้ยเราก็จะวางกระเป๋าสายหรือบางคนอาจจะทำโบเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะพื้นที่ว่างๆนี่เราก็ไปวางได้อันนี้คุณครูก็กลัดเข็มหมุดเพื่อจะตัดแล้วนะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีกับแบบเราเลยเพราะว่าเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะตัดได้เลยนะคะคราวนี้เวลาเราตัดนะตัดพอดีกับแบบตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะ
เอาแบบตัดออกนะคะจุดที่สำคัญนะคะที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะนำตัดผ้ากันเปื้อนออกก็คือจุดกำหนดแนวกระเป๋านะคะซึ่งเราใช้ช็อคสีนะคะแล้วเราก็ขีดตำแหน่งมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้

ราวนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณครูค่อยเอาแบบตัดออกแล้วมาวางกระเป๋ากันก่อนนะคะกระเป๋านี้วางแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะวางลงไปตามเกรนผ้านะแต่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะเราต้องวางที่ด้านถูกนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ตัดได้เลยเวลาที่เราตัดนะเราจะต้องดูผ้าด้วยนะคะว่ามันเป็นผ้าด้านถูกหรือด้านผิดเนาะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าครูผ้าด้านถูกด้านผิดเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวนี้คือบางผ้าเนี่ยด้านถูกด้านผิดเนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูจริงๆแล้วนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าผ้าด้านถูกเนี่ยสีของเขาจะเข้มกว่าด้านผิดด้านผิดเนี่ยนะคะเขาจะไม่มันเรียบเขาจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะลายของเขาจะแตกต่างกันมากเลยคืออันเนี้ยลายของเขาจะทะแยงคมชัดแต่ว่าถ้าด้านผิดเนี่ยลายจะทะแยงไม่คมชัดแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแค่ลายขัดนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครูก็จะแกะแบบตัดออกมานี่เราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องกดรอยเลยเพราะเผื่อเอาไว้โดยรอบ1เซนแล้วสำหรับตรงส่วนของปากกระเป๋านะจะสอนเทคนิคอันนึงให้นะคะก็คือปากกระเป๋าเราเนี่ยครูเผื่อไว้เท่ากับ1นิ้วเทคนิคของเขาก็คือตรงนี้มันไม่ใช่1เซนเหมือนทั่วๆไปเราจะต้องมีการคลิปที่ปากกระเป๋าแบบนี้นี่ให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะได้เป็นแนวในการที่เราจะพับรีดปากกระเป๋านะคะมันจะได้ตรงกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะคลิปเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นรอยคลิปเนาะพอเวลาเราพับปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้เป็น1นิ้วนะคะแบบนี้นี่คราวนี้ตัวเสื้อบ้างเอาออกมาเลยนะคะตัวเสื้อก็ก่อนที่เราจะคลี่ออกมาให้มันเป็นเต็มชิ้นเราอย่าลืมกดตรงแนวกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาช็อปสีนี่แหละนะวางเอาไม้บรรทัดนะคะทาบเอาไว้แล้วก็เอาช็อปเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหลังของผ้าแล้วเราก็มาร์กเอาไว้เป็นเครื่องหมายบวกธรรมดานี่แหละค่ะนี่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาร์กไว้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงเส้นบ่าก็คือเราก็คลิปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คลี่ออกมานี่เราก็จะได้แบบนี้จะมีแนวกระเป๋านะคะมีแนวกระเป๋ามาถึงขั้นตอนการเย็บกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเย็บก็คือเราต้องเย็บอะไหล่ก่อนหลายคนบอกอะไหล่คืออะไรอะไหล่ของงานเสื้อผ้าก็คือส่วนที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายโบหรือผ้ากุนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไหล่หมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยอะไหล่ของมันก็คือจะมีตัวกระเป๋าเราสามารถที่จะพับแนวที่เราคลิปเอาไว้ตรงนี้นี่คือแนวที่เราคลิปเอาไว้นะคะนี่เราพับรีดถ้าเป็นผ้าเนื้อบาเนื้อปานกลางเราอยากให้กระเป๋าเราเนี่ยสวยเราก็พับเม้มเข้าไปครึ่งเซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเราก็พับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบพอรีดเรียบเสร็จปุ๊บเราก็เดินเส้นเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันที่จักรเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายนิดนึงว่าอันนี้นะคะเราจะเอาเท้าทับผ้าหรือตีนผีลงนะคะถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือเรียกว่าตีนผีแต่จริงๆแล้วในภาษาราชการนะเราจะเรียกว่าเท้าทับผ้าและเราก็เอาเข็มปักลงค่ะก่อนเย็บทุกครั้งนะคะให้เราปัดได้ไปทางด้านหลังก่อนแล้วก็เอาเข็มปักลงแล้วจึงจะเย็บเหมือนเดิมนะคะเวลาเย็บจะต้องชิดที่ริมของปากกระเป๋านะจุดที่เราจะเป็นความถี่ห่างของได้เราจะอยู่ที่ 2.5 ทุกครั้งนะคะ

ก็เริ่มเย็บเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้ถ้าเราจะเย็บตัวของกระเป๋าที่มีลักษณะโค้งแบบนี้เทคนิคก็คือเราจะต้องเดินเส้นนะคะก็คือเราเผื่อไว้1เซนแล้วก็เดินเส้น1เซนนั่นแหละโค้งตามรูปของกระเป๋าแล้วเราก็ถึงจะเอาไปรีดแล้วก็มาเย็บลงบนผ้ากันเปื้อนนะคะให้ตีนผีเนี่ยขนานไปกับริมผ้าเลยมันจะได้ตรงกับที่เราเผื่อเอาไว้นะคะ

ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมาวางนะคะที่ตำแหน่งของตัวกระเป๋าเราอาจจะใช้ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยล็อกตัวกระเป๋าไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ล็อกตัวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราเย็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวกระเป๋าเนี่ยเรามันเป็นเส้นโค้งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเย็บง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยกลัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาเราล็อกเนาะเราก็ล็อกให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือว่าจุดที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าตัวกระเป๋านะคะเราสามารถปรับเลื่อนตามความชอบของเราได้นะคะสมมุติว่าเราชอบอยู่ด้านบนนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้พอเรากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เริ่มเย็บค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บตรงส่วนที่ชิดกับริมกระเป๋าแต่ตัวนี้นะคะเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่เย็บริมด้านบนเลยตรงเนี้ยด้านบนสุดตรงเนี้ยนะคะเราจะไม่เย็บเพราะว่ามันมีความหนาจากการที่เราพับตัวปากกระเป๋าถ้าเราไปเย็บทับตรงนี้ก่อนน่ะกับตัวปากกระเป๋าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยย้อนขึ้นไปนะคะจะทำให้เวลาเราเย็บเนี่ยปากกระเป๋ามันจะสวยแล้วก็ตรงตามตำแหน่งมากกว่าเราก็เลื่อนลงมาสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะเราก็เริ่มเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จเราหยุดสักนิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะย้อนขึ้นไปสักนิดนึงนะย้อนขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราล็อกตรงนี้หลายครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการยึดตัวกระเป๋าให้มันติดกับผ้ากันเปื้อนหนาแน่นแล้วก็คงทนนะคะถ้าเราเย็บทีเดียวมันอาจจะหลุดได้เวลาเราล้วงเข้าล้วงออกล้วงเข้าล้วงออกไอตัวของปากกระเป๋าเนี่ยจะขาดก่อนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงปากกระเป๋าเนี่ยคุณแนะนำว่าเราต้องย้ำหรือว่าย้อนหลายรอบหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพับแล้วก็เย็บไปตามรอยของแนวกระเป๋านะคะพอมาถึงตรงปลายของด้านบนปากกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ย้อนค่ะย้อนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มเย็บด้านข้างแล้วก็ชายผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะพับเย็บต้องรีดก่อนนะคะเพื่อให้ตะเข็บด้านข้างกับชายของผ้ากันเปื้อนเนี่ยมันตายซะก่อนเราถึงจะมาเย็บได้ไม่งั้นเราจะเย็บยากนะคะวิธีการรีดก็คือจะพับแบบนี้1ครั้งแล้วเราก็รีดไปก่อนนะนี่แบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งแล้วเราก็รีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ้าที่มันแบบลักษณะแบบผ้าแคนวาสเนี่ยหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาเราใช้มือกรีดเนี่ยมันก็ลงแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้มือเนี่ยกรีดแล้วก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้ด้านข้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ด้านถูกนะคะอันนี้ด้านผิดคราวนี้ชายนะคะชายเวลาที่เราทำแบบนี้นะคะคุณกูจะให้ดูตรงมุมนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคเลยนะคะถ้าเราพับมุมที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดความหนาตรงมุมขึ้นถ้าเราเย็บไม่เป็นหรือเราไม่รู้หลักในการเย็บเนี่ยมันจะทำให้การเย็บมุมตรงนี้ไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนกับเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะตรงปากของกระเป๋าคือถ้ามันหนาเราจะไม่เริ่มเย็บจากมุมบนตรงนี้เราจะไม่เย็บเพราะว่าจักรมันจะขึ้นปีนตะเข็บไม่ไหวนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก็คืออาจจะถอยลงมาสัก2เซนก่อนแล้วเย็บแล้วค่อยย้อนกลับไปแล้วเย็บมาใหม่ถึงจะมุมสวยนะคะดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราถอยย้อนลงมาก่อนสัก2เซน
นะคะแล้วเราก็เดินหน้าเย็บมาก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนผ้ายกเท้าทับผ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้แล้วเราก็วางลงเราก็เย็บนะคะมันถึงจะเย็บได้สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงมุมเป็นอย่างไรนี่มุมเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ปะมันจะไม่มีรอยหักย่นตรงด้านนี้เห็นไหมคะปกติถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อหนาแบบนี้บางคนเย็บไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรอยแบบเส้นได้ที่มันมากองรวมกันนะแต่ตัวนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมตัวนี้คือจะเรียบเนียนนะคะอ่ะต่อไปอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งสุดท้ายแล้วนะก็คือฝั่งด้านตะเข็บข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมเจอมุมอีกแล้วถอยมา2เซนก่อนนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปครบแล้วทั้ง3มุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะเราเหลืออีกแค่3ตะเข็บนะคะซึ่งก็คือด้านบนแล้วก็ด้านวงแขนนะคะคราวนี้ด้านบนนะคะเราก็ใช้วิธีการพับเย็บได้เหมือนกับชายของผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เรียบสวยแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เหลือตรงวงแขนนะคะแต่ว่าวงแขนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือลักษณะของวงแขนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราเย็บนะคะจะเย็บค่อนข้างยากเวลาพับจึงต้องพับเล็กๆนะคะเนี่ยพับเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่พอจะเย็บผ้าเป็นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนคุณครูจะแนะนำว่าเราควรจะเดินเส้นตามวงแขนก็คือเดินเส้นตามเส้นโค้งของวงแขนทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงมาพับแล้วจึงเย็บจะได้รูปโค้งที่สวยงามกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเดินเส้นหนึ่งเส้นก่อนนะประมาณหนึ่งเซนนะคะไม่ให้เกินนะเพราะว่าส่วนของวงแขนมีความโค้งเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเดินเส้นเขาเนี่ยเราจะไม่เย็บเกิน1เซนแล้วก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้เย็บทีเดียวพอเราเย็บได้1เซนตามที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดินเส้น1เซนแต่เวลาเย็บเราต้องตัดให้เหลือตรงส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะคือตรงตะเข็บเนี่ยให้เหลือครึ่งเซนนะคะดูนะคะครูจะตัดให้ดูก็คือตัดแบบนี้นะคะครึ่งเซนนี่คือตัดทิ้งไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเย็บมันจะได้ไม่รั้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราพับวงแขนแล้วเนี่ยมันจะรั้งนะเราตัดออกไปประมาณครึ่งเซนนะคะสองข้างนะคะตัดสองข้างพอได้แล้วนะคะเราก็นำไปพับรีดนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่พับรีดเราก็ใช้พับแล้วก็กรีดเอานะคะแบบที่ครูสอนแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะโค้งมนสวยงามแต่เวลาเย็บเห็นไหมตรงมุมนี้หนาละตรงมุมนี้หนาละเวลาเย็บเราจะต้องเลื่อนลงมา2เซนนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเริ่มเย็บได้เลยค่ะพอเย็บได้สักพักนึงเราหยุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าค่ะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตรงรอยที่มันเป็นรอยหนาๆตรงนี้นะคะมันแน่นแล้วก็แนบเนียนไม่กระดกขึ้นมาจากเส้นได้นะอ
ค่ะมาถึงตรงมุมอีกแล้วนะคะย้อนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนนะคะแล้วก็ตัดได้ออกแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าเราเจอมุมนะคะเราจะต้องเลื่อนลงจากมุมมาประมาณ2เซนแล้วจึงเริ่มเย็บเย็บมาได้สักนิดนึงย้อนนะคะแล้วก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะถึงมุมแล้วนะคะเหมือนเดิมย้อนกลับมาแล้วก็ตัดได้ออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้2มุมครบแล้วนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บนะคะเราก็จะทำสายนะคะก็คือสายเนี่ยเราสามารถตัดผ้าทีหลังได้แล้วเราก็สามารถเลือกผ้าชนิดอื่นได้ที่ไม่ใช่เป็นผ้าตัวนี้อาจจะเป็นผ้าลายนะคะหรือว่าเป็นลิปบิ้นเป็นโบเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำมาผูกกันได้นะคะครูเริ่มจากด้านเอวก่อนนะคะเพื่อจะเอาไปผูกด้านหลังเราก็จะตัดผ้าเกรนเฉลียงนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวประมาณกี่นิ้วแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผ้าที่เราไว้ผูกเอวเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นแต่ว่าความกว้างของเขานะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเราชอบความกว้างมากนะคะเราก็พับเห็นไหมคะเป็นสันทบแบบนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเนาะประมาณ4นิ้ว4นิ้วคูณ20นิ้วตัดทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นสายผูกเอวแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราจะรีดพับทบแบบนี้นะคะพับทบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้2ชิ้นคราวนี้ก็จะมีสายที่เราไว้ผูกตรงด้านคอนะคะเราจะตัดเหมือนกับผ้าที่ผูกเอวแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะให้สายมันเล็กกว่านิดนึงนะเพราะตรงช่วงคอเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสายเส้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะมันจะไปค้ำอยู่ที่คอเราอาจจะเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดขนาด4นิ้วคูณ20นิ้วนะคะเราค่อยตัดแบ่งครึ่งให้มันออกมาเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูให้เหลือแค่ครึ่งเดียวตามรอยที่เรารีดเอาไว้นะคะที่เรารีดแบ่งกึ่งกลางเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนได้แล้วก็บางคนน่ะชอบใส่ผ้ากันเปื้อนที่สั้นหรือว่ายาวหรือว่าต่ำหรือว่าสูงเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ต่อทั้งสองด้านไว้ผูกที่คอแต่ก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราจะมาทำที่เอวก่อนนะคะนี่ก็คือ2ชิ้นนี้แบบนี้ให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็เย็บลงมาเลยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเย็บนะคะอย่าลืมดึงได้ไปที่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาเราเย็บนะคะก็เย็บให้มันพอดีกับริมผ้าที่เราพับไว้จับสองด้านนะคะประกบให้เท่ากัน

่ะเสร็จ2อันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตัดด้ามทั้งหมดนะคะไปลืมเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บต่อนะคะตรงด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราต้องพับตรงด้านนี้นะคะเข้าแบบนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บตรงช่วงริมของผ้านะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บทีละข้างนะคะคราวนี้เวลาเราเย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพื่อเป็นการล็อกให้มันแน่นหนานะคะหรือว่าเราจะเย็บตัด2ข้างก็ได้แล้วแต่เรานะเส้นแรกนะคะเราก็เย็บล็อกตามเส้นตะเข็บข้างที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วก็กลับย้อนเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นรอยย้ำเราใช้ย้อนเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเย็บอีกหนึ่งข้างนะคะก็คือด้านนี้พับมุมเหมือนกันนะคะพับมุมเหมือนกันแบบนี้พับมาประมาณนี้นะคะเก็บมุมแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะคะวางประกบแบบนี้แล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะเย็บตามเส้นเดิมแล้วก็วนเป็นสี่เหลี่ยม

แล้วก็ย้อนกลับเข้าเส้นเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านคออีก2เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะคะมีสายออกมาแบบนี้สายออกมาแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือพับนะคะแล้วก็เย็บเล็กๆหรือว่าจะพับแบบนี้แล้วก็ประกบได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยถ้าให้ง่ายก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเย็บเนาะเราก็อาจจะพับประกบแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็พับอันนี้เราจะทำเส้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะไว้ผูกคอน่ารักนะคะอันนี้สายคือเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เวลาผูกแล้วก็จะน่ารักนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเย็บอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราไปพับรีดแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็พับทบมาอีกทีนึงซึ่ง อันนี้คือคุณครูรีดไว้เสร็จละนะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้เล็กขึ้นเราก็เริ่มเย็บนะคะเสร็จแล้ว2สายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดนะคะตรงด้านบนเส้นบ่าตรงนี้ทั้ง2อันก็คือพับตรงนี้นะคะลงเหมือนกับตรงเอวเลยนะคะแล้วก็วางที่ริมพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะหรือว่าจะเย็บตัด2เส้นบนกับล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งข้างนะคะเก็บริมแล้วก็วางเข้าไปที่

ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เย็บบนเย็บล่างก็ได้ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนิยมเย็บบนกับเย็บล่างนะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยจับได้ไว้นิดนึงแล้วก็เย็บอีกด้านล่างนะคะเสร็จแล้ว2ฝั่งตัดได้ชิดเสมอกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายที่เราไว้ผูกกับคอเราปรับเลื่อนได้ตามรูปร่างเลยนะคะแล้วก็ความสูงต่ำของผ้ากันเปื้อนอันนี้คุณครูผูกโบไว้คร่าวๆให้เราดูก่อนนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูพลิกให้ดูที่จะผูกตรงนี้นี่ด้านหลังอันนี้ก็ปรับตามความผอมความอ้วนของเราได้เลยแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนของเราแล้วหรือว่าเพิ่มความน่ารักให้กับผ้ากันเปื้อนของเรานะคะโดยวิธีการเพ้นสีลงไปวันนี้คุณครูจะมาสอนเพ้นรูปเป็ดนะคะซึ่งคนที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนเราก็สามารถเพ้นได้และเราสามารถใช้ทักษะจากที่เราได้ดูใน EP แรกๆมานะคะคือการเพ้นสีเราเริ่มจากหัวเป็ดก่อนนะคะก็คือเราลองล่างดูก่อนนะคะวาดโค้งๆแล้วก็เอียงมาแบบนี้เหมือนเลข2เลยนะคะแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็ค่อยๆล่างในกระเป๋าเพราะอันนี้เราไม่ได้วาดแล้วก็ทำหางเป็ดขึ้นมาคราวนี้เราก็ล่างให้มันมีความหนาขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเป็ดเห็นไหมคะก็ล่างขึ้นมานี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแบบกลัวว่าอุ๊ยมันจะไม่สวยมันจะไม่เหมือนจริงเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ล่างให้เป็นเป็ดที่เราชอบนะคะนี่เราก็จะมีหางของเป็ดคราวนี้ครูมองแล้วว่าอุ๊ยเป็ดคุณครูไม่โผล่มาเยอะเลยครูก็เพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากแนะนำคือเราแอบเปิดกระเป๋าไว้นิดนึงแล้วก็ด้านในหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราล้วงเนี่ยเรายังเห็นตัวเป็ดนิดหน่อยนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนิดนึงนิดนึงเนี่ยนะคะเราจะได้ระบายลงไปได้คราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเพ้นกันเลยค่ะคุณครูจะใช้ผู้กันกลมเบอร์12อันเนี้ยเป็นเบอร์ฮอตฮิตเลยเราเริ่มจากตรงหัวเป็ดกันก่อนนะคะก็คือเราสามารถบิดมือนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายโค้งเนี่ยเราใช้ตรงมุมแหลมของผู้กันลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูจะลงแบบนี้แล้วคุณครูก็ค่อยบิดมือเห็นไหมเนี่ยโค้งไปตามรูปศีรษะเราไม่ต้องเต็มในตอนแรกค่ะเพราะเราสามารถที่จะค่อยๆไล่ตัวนิ้วก้อยของเรานะคะคอยประคองเพื่อจะหมุนให้ได้องศาที่เยอะๆนะคะเห็นไหมเราพยายามที่จะมือสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะหัวมันก็จะกลมแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันอาจจะเกินเส้นหรือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแต่งเส้นใหม่ได้เพราะเมื่อกี้คอเป็ดคุณครูมันแคบไปคุณครูก็เลยเพิ่มความอ้วนให้กับคอเป็ดนิดนึงจะได้ดูสวยงามขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปาดสีนะคะไล่ให้เรียบไปเรื่อยๆจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเหมือนว่าเราซ่อนเป็ดอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดปากกระเป๋าออกมานิดนึงล็อกเอาไว้สักนิดนึงให้ตัวปากกระเป๋าเนี่ยมันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพ้นต่อได้เลยค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามที่เราวาดเอาไว้ตามที่เราร่างเอาไว้นะคะคราวนี้เหมือนที่คุณครูบอกว่าเราจะปรับแต่งให้เป็ดเนี่ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ดูสัดส่วนให้มันสวยงามเนี่ยคุณครูเพิ่มความอ้วนของหลังเป็ดอีกสักนิดนึงค่อยๆไล่ไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไล่ให้สีมันเรียบประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านล่างนะคะที่เราลองไว้นะคะควรจะเป็นพื้นเรียบถ้าไม่มีเราสามารถที่จะเอากระดาษหรือว่าผ้าเนี่ยรองที่ด้านล่างได้นะคะเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับโต๊ะหรือว่าเลอะกับที่รองที่มันขรุขระหลักในการระบายก็คือเราระบายให้มันไปทางเดียวกันอย่าระบายย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาสีมันจะไม่เรียบนะคะคันนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มมิติว่าในลักษณะของการให้เขามีมิติว่าเหมือนเป็นหางซ้อนขึ้นมาเราจะทำยังไงนะคะเราก็อาจจะ
เปลี่ยนผู้กันเป็นปลายผู้กันหัวตัดบ้างนะคะที่มันเป็นขนตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูเราก็ลากเห็นไหมคะถ้าเป็นปลายหัวตัดเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมคะเราก็ลากค่อยๆลากไล่สีมาคราวนี้เราลงขนของเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จุดตาเป็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทำตาเป็ดให้เป็นสีดำนะคะเราจิ้มแค่ปลายนะคะจิ้มแค่ปลายนะไม่ต้องไปเยอะก็ออกไปหน่อยๆแล้วก็จุดเลือกให้ตรงจะมีขนตาสักนิดนึงก็ได้นะคะให้เห็นว่ามันเป็นเป็ดตัวเมียพอเราเสร็จแล้วนะคะตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะยกขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้เสร็จแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะรอแห้งก็สามารถนำไปซักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งคะสำหรับวันนี้การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนของเราซึ่งคุณครูแถมในเรื่องของการเพ้นสีอะคริลิกให้เราด้วยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ใน EP หน้าหรือว่าตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิ

เป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการ

1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละไพร

0: ป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift ทีนี้ก็มี ท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแปลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจะงอ

อยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจะงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากกาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอแล้วเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่า

น้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมและเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับCoffee Day Show วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ1ต่อ15เพราะฉะนั้นเรากาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซเราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นบนแล้วเพราะว่า
ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งคุ้ยเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงในระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุ้ยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ย เราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้คุยบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้าคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับคุยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับแล้วหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุย
สร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยครูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับกุ้ยนะครับกุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่กุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่หมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะพอเวลาเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็
ลูกค้าก็

จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavorนะครับและอีกอันสุดท้ายก็คืออโรมาครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้ของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอแล้วเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโรสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองนะครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นแถบละตินอเมริกานะครับก็จะมีใน acidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้าย
เป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า

เวอร์คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของลูกที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้

สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะสองตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bartender ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุด6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิลและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง

2ด้านเริ่มจากคู่เล็กก่อนตรวจสอบที่คู่เล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าคู่เล็กจะเป็นคู่ขดลวดและทำการตรวจสอบที่คู่ใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟ

ฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้ง

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำ

0: เรียนเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของevaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

วัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการเชื่อมน้ำมันชาวชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละที่เราต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันพลาสติกนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาพลาสติกพันในส่วนที่ต้องการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทำการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอ้ตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บ

เนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี่ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาพัดเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทำการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัววีเอ็นซีได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัววีเอ็นซีนะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่นะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนทุ่มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนทุ่มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทําการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทําการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทําการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนำเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากรึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับ
เสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิลนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปอ่ะแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิลไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC เราก็ทําการกระเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนำที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดำก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อเป็นการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับ
พื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทำการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทำการร้อยหัวสองหัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซอยอยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีเนี้ยตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการมาร์คตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวละนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่แล้วทีนี้ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลย

นะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่เกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ทุนเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

เอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานําอะไรครับนําหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปลบไอตัวนําที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุ่นเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญาณ RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ใน

รื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับไปชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีกพีหนึ่งก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP หนึ่งนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริง
นะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็ก

ู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: do it.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ณ8นาฬิกา
1: พอพูด

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

จุดจบ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแพทค่ะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศค่ะที่ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำเมนูนะคะเมนูที่เป็นซอฟต์